0: ็จะถูกเก็บภาษี 12.5% นะคะหรือไม่มีกฎหมายแต่ได้เซ็นตัวเซ็นเช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยณตอนนี้เนี่ยสถานการณ์ที่เมื่อกี้ถามว่าอยู่ตรงไหนนะคะก็คือตอนนี้เนี่ยมากมายนะคะจนตอนนี้กำลังการผลิตเราเนี่ยเหลืออยู่เยอะคือใช้จริงเนี่ยนะคะสหรัฐบอกว่าใช้จริงเนี่ยน้อยนะคะเพราะฉะนั้นยังมีเหลืออยู่อีกเยอะมากแสดงว่าเดี๋ยวคุณก็จะมาผลิตสินค้าเพิ่มแล้วส่งออกมาเขากล่าวหาเราคือเราไม่ได้อุดหนุนนะคะภาคเอกชนอย่างมากมายจนมีนะคะการลงทุนจนเกิดกำลังการผลิตส่วนเกินเยอะสหรัฐไปแล้วนะสหรัฐก็รับฟังนะรับฟังไปนะคะแต่ต้องพูดตามตรงค่ะคือว่าจริงๆแล้วว่านะคะ301เนี่ยนะคะเป็นแค่เครื่องมือนะคะที่สหรัฐเนี่ยจะใช้ในการที่จะเพิ่มอัตราภาษีค่ะให้กลับไปอย่างน้อยเท่าเดิมของประเทศไทยคือ 19% เนี่ยสามารถที่จะบรรลุข้อตกลงตัว ART กับเขาได้หรือเปล่านะคะถ้าเรายอมเขาหมดเนี่ยนะคะแน่นอนนะคะภาษีที่เขาจะเก็บเราก็จะต่ำลงหน่อยนะคะแต่ถ้าเรายอมไม่ได้เนี่ยก็อาจจะสูงหน่อยนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยนะคะเราก็จะมีการบริหารจัดการค่ะว่าจะพยายามทำอย่างไรค่ะ
1: ค่ะแล้วตอนนี้นี่เรามีทางเลือกแล้วหรือยังคะว่าเราจะปล่อยให้ภาษีขึ้นไปเท่าที่เขาตั้งหรือว่าเราจะทำข้อตกลง ART กับทางสหรัฐ
0: ค่ะเราพยายามทุกวิถีทางนะคะเราตั้งเป้าว่ายังไงต้องไม่เกินนะคะต้องไม่เกิน 19% เขาตัดสินนะคะเขาจะมีรายการสินค้าที่เขายกเว้นนะคะอย่างคดีแรกที่เขาตัดสินเราไปสหรัฐแล้วอะค่ะเพราะฉะนั้นไอ้ตัวที่เหลือค่ะที่เขาไม่ได้รับการยกเว้นนะคะเราก็ส่งลิสต์ของรายการสินค้าพวกนี้นะคะตัวหลักๆอะนะคะไปอะนะคะขอให้เขายกเว้นให้เราด้วยส่วนของคดีที่หนึ่งเราก็จะไปขอให้เขายกเว้นบางสินค้าที่เขาไม่ได้รับการยกเว้นเพราะฉะนั้นเนี่ยณตอนนี้บัดนี้จนจะทำนะคะแต่ก็ต้องเรียนทุกท่านนะคะว่าอย่าตกใจนะคะว่าในขั้นตอนที่หนึ่งที่เขาประกาศข้อเสนอหมายถึงว่าประกาศตัวอัตราภาษีค่ะที่เขาเป็นข้อเสนอนี่อาจจะสูงนิดนึงนะคะอาจจะสูงเพราะว่าเขาอยากจะกดดันนะคะให้เราไปคุยนะไปตกลงตัวข้อตกลง ART กับเขานะคะนะคะแต่ว่าอันนี้ก็นะคะยังต้องขึ้นอยู่เนี่ยหรืออาร์ตเนี่ยค่ะซึ่งเขาว่าอยากจะให้เราตกลงกับเขามากนะคะซึ่งอันนี้ต้องเรียนตามตรงว่ามากอะค่ะประมาณแค่ 3-4 ข้อเนี่ยที่เราคิดว่าคงจะไม่เป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยนะคะเช่นอะไรเช่นถ้าเราต้องลดมาตรฐานบางเรื่องลงมากๆแล้วสินค้าเกษตรหรือยาที่เข้ามาเนี่ยนะคะมันจะไม่เป็นผลดีต่อสุขภาพของคนไทยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะไปคุยกับสหรัฐเรื่องนี้ค่ะตอนปลายเดือนนี้อีกทีนึงนะคะว่าเรารับอะไรได้รับอะไรนะคะเครื่องบินกากถั่วเหลืองข้าวโพดอะไรเงี้ยนะคะก็เอกชนไทยจะซื้อมากขึ้นนะคะรวมถึงความร่วมมือทางด้านการทหารซึ่งเรามีอย่างดีมายาวนานเนี่ยนะคะในภูมิภาคนี้เนี่ยถ้าเราเชื่อว่าถ้าเราช่วยกันนะคะเป็นทีมไทยแลนด์เราช่วยกันเนี่ยนะคะคิดว่าเราน่าจะอธิบายให้สหรัฐเข้าใจนะคะแล้วเขาก็ค่ะทางทีมไทยแลนด์ทางกระทรวงพาณิชย์เองเนี่ยจะช่วยนะจะช่วยเปิดประตูให้ท่านนะคะไปสู่ตลาดใหม่ๆนะคะในปีหน้าและปีต่อๆไปอะค่ะ
1: ค่ะแล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะท่านผู้ช่วยกิริดาเผ่าพิจิตรผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์เป็นอย่างสูงนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้สำหรับ
2: เอเพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
3: ติดตามจากรายงานค่ะ
4: ปัจจุบันข่าวปลอมและข่าวบิดเบือนบนโลกออนไลน์แพร่กระจายอย่างรวดเร็วส่งผลกระทบต่อประชาและความเข้าใจผิดในสังคมกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือกระทรวงดีจึงจัดงานนิทรรศการเฟกเอาท์สืบชัดจับโป๊ะที่ศูนย์การค้าและฝึกทักษะการแยกแยะข่าวจริงจากข่าวปลอมและใช้สื่อออนไลน์ได้อย่างรู้เท่าทันและปลอดภัยโดยนางสาวแนนวนทำให้ประชาชนอาจหลงเชื่อและส่งต่อข้อมูลโดยไม่รู้ตัวจึงจำเป็นต้องสร้างทักษะในการตรวจสอบข้อมูลก่อนเชื่อและก่อนแชร
5: ์ต้องบอกว่าเป็นครั้งผ่านไปผ่านมาเนี่ยค่ะเข้ามาแวะชมแวะลองแล้วก็แวะเล่นแล้วก็ได้ดูว่าข้อมูลต่างๆที่เราเคยได้เห็นผ่านทางโลกออนไลน์นั้นเนี่ย
4: ประเทศไทยหรือ

ติเฟคนิวเซ็นเตอร์ไทยแลนด์ซึ่งกระทรวงดีจัดตั้งขึ้นเมื่อปี2562เพื่อเป็นศูนย์กลางรับแจ้งเบาะแสตรวจสอบข้อเท็จจริงและเผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้องแก่ประชาชนตลอด24ชั่วโมงโดยนำเทคโนโลยีปัญญาการออนไลน์โดยสามารถลดปริมาณข่าวปลอมลงได้ถึง 70%ไฮไลท์สำคัญของงานปีนี้คือการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ร่วมเรียนรู้และทดสอบแยกแยะข่าวจริงและข่าวปลอมด้วยตนเองพร้อมเรียนรู้เทคนิคการสังเกตข้อเพื่อให้ประชาชนสามารถ

0: อาชีพและใช้ชีวิตบนโลกดิจิทัลได้อย่างปลอดภัยนิตยาคุณสิมรายงาน
1: กรมการปกครองเปิดศูนย์โดปาไนซ์เซ็นเตอร์เพื่อยกระดับการรักษาความมั่นคงทางทะเบียนราษฎรจัดการขบวนการทุจริตข้ามชาติซึ่งนำไปสู่ปฏิบัติการที่
2: เชื่อมโยงกับกระบวนการอาชญากรรมข้ามชาติกรมการปกครองจึงได้จัดตั้งศูนย์ต่อต้านภัยความมั่นคงทางทะเบียนหรือโดปาไนซ์เซ็นเตอร์ขึ้นเพื่อเป็นศูนย์ปฏิบัติการเฉพาะทางในการป้องกันและระเบียบและแนวทางปฏิบัติเพื่อปิดช่องโหว่ทางกฎหมายและป้องกันการใช้เทคโนโลยีในการปลอมแปลงเอกสารทางทะเบียน
3: เราแดนไปเรื่องการตรวจสอบสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องแก้ไขแล้วก็ยกระดับไปพร้อมก็คือเรื่องการปรับปรุงกฎหมายระเบียบที่ยังแก้ไขระเบียบกฎหมายแล้วก็แนวทางในการระวังป้องกันให้มากยิ่งขึ้น
2: จากการวางกลไกการทำงานเชิงรุกผ่านศูนย์ปฏิบัติการดังกล่าวได้นำไปสู่การขยายผลการปราบปรามขบวนการทุจริตและการปฏิบัติการทลายบัตร10ปีเถื่อนณด่านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตากหลังสืบสวนพบขบวนการทุจริตจัดทำทะเบียนประวัติหมายเรียกผู้เกี่ยวข้องอีกหลายราย
4: ตั้งจำนวน13รายประกอบไปด้วยอดีตผู้ช่วย
5: ส่วนวันนี้อัปเดตกันหลายเรื่องเลยนะคะไปดูคดีใหญ่ที่สังคมกำลังจับตาดูนะคะก็คือคดีหัวสวที่มีทีมข่าวการเมืองของฐานเศรษฐกิจนะคะได้เขียนบทวิเคราะห์เอาไว้น่าสนใจลึกทีเดียวนะคะขออนุญาตเตือนถึงเสถียรภาพของรัฐบาลถ้าเกิดว่าหลักฐานเนี่ยเชื่อมโยงไปถึงพรรคการเมืองแล้วอาจจะนำไปสู่การยุบพรรคพิจารณาสำนวนคดีในทุกวันจันทร์เราก็ตั้งเป้าว่าจะสรุปความเห็นเพื่อชี้ขาดสำนวนคดีให้แล้วเสร็จในเดือนนี้นะคะหรือว่าอย่างช้าสุดก็คือไม่เกินเดือนกันยายนที่จะถึงนี้ค่ะทีนี้ฐานเสนอว่าพยานที่เป็นบุคคลเนี่ยอาจจะเกิดความกลัวหรือว่าถูกข่มขู่รู้หรือว่าถูกเสนอผลประโยชน์แล้วมีการกลับคำให้การหรือว่าให้การขัดแย้งในภายหลังแต่ว่าสิ่งที่กกต.ต้องมาประเมินน้ำหนักคดีอย่างเป็นระบบก็คือพยานหลักฐานหมักค่าเดินทางมีการจัดรถรับส่งมีการเปิดห้องพักในโรงแรมเพื่อจะรวมตัวก่อนวันเลือกแล้วก็มีการยึดเอกสารสว.3บังคับการบล็อกตัวผู้ที่ได้รับเลือกไว้ล่วงหน้าด้วยนะคะทางคุณวัดก็สรุป3เหตุผลในความผิดปกติในเชิงพื้นที่พบว่ามีอย่างน้อยๆ8จังหวัดทั่วประเทศค่ะที่มีจำนวนผู้ได้รับเลือกเป็นสว.สูงผิดปกติเมื่อเทียบกับขนาดพื้นที่จำนวนประชากรหรือว่าจำนวนสมาชิกสัญญาณโทรศัพท์มือถือตั๋วเครื่องบินเส้นทางการเงินหรือภาพที่ปรากฏการประชุมซักซ้อมกันในโรงแรมโพยลงคะแนนพยานหลักฐานเหล่านี้เนี่ยสามารถตรวจสอบย้อนกลับตามนิติวิทยาศาสตร์ได้ไม่สามารถว่าเป็นหลักฐานอันควรประเทศไทยเนี่ยได้อานิสงส์นะคะจากกระแส AI ที่ดันเรื่องการส่งออกให้โตได้แต่ว่ายังไม่สามารถจะเพิ่มมูลค่าให้กับประเทศไทยได้อย่างเต็มที่นะคะดังนั้นก็เลยมีข้อเสนอนะคะถึงเรื่องของการให้รัฐบาลเนี่ยเร่งหลักฐานของการแถลงข่าวของกกร.คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันนะคะก็บอกว่าตอนนี้นะคะทางกกร.ก็เห็นว่าเริ่มได้รับประโยชน
6: ์มันสำคัญกับการตัดสินใจว่าเราจะซ้ายหรือเราจะขวาหรือเราจะหยุดหรือเราจะไปอันนี้มันต้องแฟกยอมให้เวลากับมันค่ะเพราะฉะนั้นตอมเอบวกเวลาต้องมาด้วยกันข้อมูลจาก AI ถ้าจริงๆแล้วคุณการเราไม่ควรทำคนเดียวเราควรที่จะแจกงานและให้หลายคนน่ะช่วยกันมองช่วยกันค้นมันมีเรื่องที่ยูทูบเบอร์เอ่ยคนที่เฟดข้อมูลอัพข้อมูลขึ้นไปในแอปคุณตาลอยู่ในโลกของการใช้โซเชียลมีเดียจะรู้ว่าเดี๋ยวก็จะมีคนส่งลิงก์มาให้เราเนาะกินอันนี้แล้วน้ำหนักแต่หลังจากทำไปสักระยะเราจะพบว่า

0: ไม่เห็นจริงอย่างที่เขาจั่วหัวเลยเนาะนี่แหละต่อมที่สองค่ะเอ๊ะอย่างมีวิจารณญาณเหมือนกันค่ะคุณตาล
1: อืมค่ะดังนั้นเนี่ยในโลกยุคที่ข้อมูลท่วมท้นแล้วยิ่งมี AI เขาบอกให้มอง AI เนี่ยเป็นเหมือนเด็กฝึกงานที่ยังมีความผิดพลาดได้ดังนั้นเนี่ยต้องย้ำยันแล้วก็ตรวจสอบให้ดีนะคะทีนี้ในองค์กรต่างๆเนี่ยก็พูดถึงการนำเทคโนโลยีอย่าง AI เนี่ยมาปรับใช้ในองค์กรเอา AI มาใช้เพิ่มประสิทธิภาพงานยังไงบ้างคะ
0: ก็ในโลกการทำงานจริงๆค่ะบริษัทองค์กรใหญ่ๆจำเป็นต้องซื้อเนาะเพราะว่าแต่ต้องเลือกให้ถูกว่าถึงการจ่ายตังค์ซื้อแอปจ่ายตังค์ซื้อการเข้าถึงและการใช้แต่หมายถึงการซื้อระบบบางอย่างคุณตาล Data ลูกค้า Report ที่เกิดจากการทำ After Action Review Comment จากลูกค้า Research ที่เราทำเวลาที่เราทำงานกับลูกค้าแล้วลูกค้ามีงานใหญ่เนี่ยมันจะต้องมีระบบตัวนี้สำหรับการเก็บรวบรวม Data ใช้ได้สองแบบก็คือที่เรามีอ่ะใส่ลงไปในถนนนี้แล้วมันมีตัวกรองแล้วเราต้องการเอาข้อมูลนี้มาใช้สองแบบนะหนึ่งเอาเป็นต้นทุนไปต่ออันที่สองคือสควิชมันจนมันสาวได้เป็นนวัตกรรมอันแรกคือทำเรื่อง Data อันที่สองก็คือดูเรื่องความลับเหมือนกับการทำกันเสร็จก่อนที่จะไปนำเสนอลูกค้าเราต้องตรวจอีกทีว่าเฮ้ยกรองให้เราดูหน่อยว่าไอ้ข้อมูลที่เราครีเอทมันขึ้นมาใหม่จากความรู้ในตัวเราจากข้อมูลที่เราทำงานมาทั้งชีวิตเนี่ยมันไปเหมือนกับใครในโลกเนี้ยที่เขาอุ่นจากใครและในความ

0: ที่แย่เช่นไม่ชอบคนนั้นแล้วก็ปั้นมีมขึ้นมาเพื่อบูลลี่เขาหรือแกล้งเขาเนี่ยกูไม่ชอบกูชวนคุยเลยนะถ้าเกิดเรารู้ว่าทำมีมทำร้ายคนก็เป็นการติดตั้งจริยธรรมสำหรับน้องในทีมซึ่งส่วนใหญ่
1: ตั้งคำถามนะคะว่า AI เนี่ยบางทีถึงขั้นที่อาจจะมาปฏิวัติในวงการบางวงการรวมไปถึง
0: เป็นคำถามที่ดีมากค่ะคุณตาล
1: ค่ะ
0: การศึกษายังคงต้องมีครูแล้วครูจะต้องเป็นผู้ใหญ่ที่มีความเป็นผู้ใหญ่มากกว่าเด็กใจต้องกว้างความรู้ต้องกว้างคุยกับเด็กให้เข้าใจขยายมุมมองเขาโดยที่ทำให้เขาไม่สูญเสียความมั่นใจในตัวเองต้องเป็นเพราะฉะนั้นการให้เด็กเรียนรู้ด้วยตัวเองเนี่ยมันคือการเรียนรู้คุณตาลมันไม่ใช่การศึกษาคำว่าการศึกษากับการยะธรรมและคุณธรรมกรองข้อมูลเนี้ยแล้วแยกเอาเฉพาะสิ่งที่ถูกต้องที่ดีงามเนี่ยเอามาเด็กก็จะมาถามครูทหารก็ฆ่าคนอ่ะบาละเพื่อส่วนรวมถ้าเขาไม่ออกไปฆ่าคนที่เป็นอริราชศัตรูก็จะมาฆ่าพวกเราซึ่งเป็นแนวหลังเพราะฉะนั้นการฆ่าของทหารตามหน้าที่เพื่อปกป้องบ้านเมืองอ่ะจึงเป็นสิ่งที่ทำได้และถูกต้องในการปฏิบัติแต่ถ้าเราไปเจอผู้ใหญ่หรือครูที่พูดว่าแหมเธอก็ต้องใช้สมองบ้างสิมันจะไปผิดศีลข้อแคบอยู่แค่นั้นครูจึงพูดว่าการเรียนออนไลน์หรือการเรียนรู้ด้วยตัวเองนั้นเป็นสิ่งดีแต่ถ้าดีที่สุดต้องเรียนร่วมกันกับเพื่อนและข้อมูลที่เขาสืบค้นด้วยตัวเองแล้วชี้ให้เห็นว่าการกรองแบบนี้นะลูกแล้วอันนี้คือเรียกว่าถูกใช้ต่อ
1: ว่าเวลาสั่งงานเด็กเด็กก็ใช้ AI เขียนคำตอบมาคุณครูก็เจอคำตอบ AI ก็ต้องรู้เท่าทันในการใช้ AI เป็นเครื่องมือในการสอนด้วยแต่ว่าจะมีการปรับวิธีเรียนเปลี่ยนวิธีสอนยังไงที่จะให้เด็กเนี่ยได้ความ
0: ขาดเลยหนึ่งเรื่องของอย่าด่วนสรุปเชื่อข้อมูลอะไรแล้วต่อมเอ๊ะต้องทำงานอย่าเชื่อมันไปเสียหมดอันที่สองก็คือว่ามีเวลาที่ให้หรือให้เวลาก็ได้เราค้นข้อมูลอะไรรายละเอียดเร่งแล้วก็พอได้ปุ๊บก็เชื่อเลยต้องเช็คย้อนต้องทวนสอบนะคะอันที่สามก็คือมี collaboration หมายถึงว่าเราต้องทำงานร่วมกับคนด้วยถ้าได้ข้อมูลจาก AI แล้วยังต้องทำงานร่วมกับมนุษย์ผู้อื่นด้วยเราอาจจะได้ข้อมูลที่เรียกว่าคอนเทนต์อย่างเร็วเนาะปัญญาของครูบาอาจารย์มุมมองที่ไม่ใช่ของเราถอดตัวเองออกไปว่าเอ๊ะถ้าเรื่องนี้เป็นมุมมองของคนอื่นถ้าเราเสนอแบบนี้งานเราเป็นแบบนี้เพื่อนโอเคไหมเพื่อนมีมุมมองยังไงหลังจากนั้นก็เอาข้อมูลทั้งหมดเนี่ยคุณตาลแล้วก็เอามาต่อยอดเอามาคริสตัลก็คือทำให้มันตกผลึกอีกทีนึงอะแล้วก็ช้อนไอ้ส่วนที่ตกผลึกซ้ำอีกทีก็อาจจะเป็นภาษาไทยง่ายๆประมาณนี้ค่ะคุณตาล
1: ค่ะดังนั้นในยุค AI นะคะก็มีข้อเตือนใจเหมือนกันสำหรับการนำ AI มาใช้นะคะจะใช้ยังไงที่หนึ่งก็คือความถูกต้องอันนี้ต้องเน้นย้ำเลยอ้นหลายแง่มุมเลยนะคะขอบคุณอาจารย์อ้นนะคะแล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราคุยกันใหม่นะคะวันนี้ขอบพระคุณมากเลยค่ะ
0: ด้วยความยินดีค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะเช้านี้นะคะคุยกันเช่นเคยค่ะกับดร.ภัทรศรีรัตนการหรือว่าอาจารย์อ้นนะคะกรรมการผู้จัดการตรวจสอบข้อมูลหรือว่าการนำมาใช้ยังไงให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุดด้วยนะคะยังไงคนเนี่ยยังต้องเป็นคนนำแล้วเอา AI เนี่ยเป็นเครื่องมือนะคะอย่าให้ AI เป็นพระเจ้าเพราะว่าไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยวันนึงถ้าเกิดว่าสวัสดีค่ะ
2: รู้เท่าทันเศรษฐกิจเกาะติดการเมืองเรื่องใกล้ตัวติดตามเรื่องเด่นเปิดประเด็นสำคัญในรายการพินิจเศรษฐกิจการเมือง

ทุกคนทราบดีแล้วว่าความเจริญทางวัตถุทำให้โลกมีความก้าวหน้าและสะดวกสบายยิ่งขึ้นนับว่าความเจริญทางวัตถุแต่จะแสวงหาและสะสมวัตถุเพื่อเพิ่มพูนความผาสุกของตนพากันทอดทิ้งหลงลืมเพื่อนมนุษย์ที่กำลังทุกข์ร้อนและต้องการความช่วยเหลือความเจริญทางวัตถุจำต้องควบคู่ไปกับความเจริญทางจึงนับว่าเป็นผู้ที่พระพุทธศาสนายกย่องแล้วว่าเจริญแท้พระราชดำรัส

0: ณหอประชุมราชแพทยาลัยโรงพยาบาลสิริราชวันที่31กรกฎาคมพุทธศักราช2
1: ใจที่หายไปพร้อมเดินหน้าต่อไปได้อีกครั้งกับรายการฮิวใจไปกับดร.จอยดำเนินรายการโดยดร.จอยทองกล่อมศรีผู้อำนวยการ
2: สมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุด
3: จุฬาเรดิโอพลัสเสนอทันข่าว
0: และพยานหลักฐานที่ครบถ้วนโดยคำนึงถึงความถูกต้องความเป็นธรรมตลอดจนสิทธิ์ของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเป็นนั้นกกต.จะนัดประชุมเพื่อลงมติตามอำนาจหน้าที่และกระบวนการที่กฎหมายกำหนดก่อนที่สำนักงานพรรคประชาธิปัตย์กำลังตรวจสอบกรณีร้องเรียนโครงการของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือสสว.เกี่ยวกับการจัดทำแพลตฟอร์มธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งพบข้อครหาเรื่องความไม่โปร่งใสในกระบวนการคัดเลือกรวมถึงมีการข่มขู่ผู้ที่ไม่ผ่านเกาหลีเหนืออีกครั้งกระทรวงรวมชาติของเกาหลีใต้เปิดเผยว่ารัฐบาลเตรียมรื้อฟื้นโครงการบูรณะเส้นทางรถไฟส่วนที่ขาดหายไปของสายคยองวอนบริเวณใกล้เขตปลอดทหารตามแนว
3: ติดตามรับฟังทันข่าวได้ใหม่เวลา 13:00 น.
4: ที่ยงนี้กินอะไรดีอ่ะเอ๊จะเดินมาหยิบอะไรนะ
5: ยังมีอีกหลายคำถามที่คุณจี3 2 1นี่ฉันจะพูดถึงอะไรคะว่าเราเนี่ยจะเป็นเจ้าภาพ IMF World Bank นะเป็นโอลิมปิกการเงินของโลกเลยนะคะ70วันนะคะก่อนที่โลกจะมองมันที่กรุงเทพของเรานะคะเป็นโมเมนต์ประวัติศาสตร์จริงๆนะคะเป็นยังไงคะเราในฐานะที่เป็นเจ้าภาพนะคะเราก็ต้องรับรู้นะคะถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นมีความยิ่งใหญ่เลยนะคะงานเนี้ยเราเรียกว่า annual meeting หรือที่ประชุมนะคะประจำปีของที่จะได้ต้อนรับนะคะการประชุมระดับโลกในขณะนี้นะคะวันนี้ดิฉันจะพาทุกท่านนะคะไปทำความรู้จักกับงานนี้ให้ลึกซึ้งค่ะว่ามันคืออะไรทำไมถึงสำคัญประเทศไทยเราจะได้อะไรจากการเป็นเจ้าภาพครั้งนี้และที่สำคัญที่สุดนะคะก่อนนะคะ IMF กับ World Bank ต่างกันยังไง IMF นะคะคือกองทุนการเงินระหว่างประเทศอุปมา IMF ก็เหมือนเป็นคุณหมอฉุกเฉินของเศรษฐกิจโลกอะฮะเช่นถ้าประเทศไหนเงินหมดนะคะในช่วงที่เกิดวิกฤตต้มยำกุ้งนะคะในช่วงปีคริสตศักราช1997นะคะซึ่งถ้าวิกฤตวินาศสันตโลกันไปเหมือนสมัยก่อนนะคะถ้าเราเปรียบเทียบ World Bank ก็เหมือนธนาคารเพื่อการพัฒนาไทยเคยรับเงินกู้ World Bank มาพัฒนาประเทศนะคะในยุคต้นๆปัจจุบันนะคะกำลังจัดทำรายงานนะคะเราเรียกว่า Building Thailand's Future Todayนะคะสำหรับงานนี้โดยเฉพาะค่ะฉันรู้การพัฒนาไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาคนทรัพยากรมนุษย์การศึกษาสุขภาพประเทศไทยหรือ Bank of Thailand หรือที่บางคนเรียกว่า BOT หรือ BOT เนี่ยผู้ว่าก็จะมีบทบาทนะคะเขียวนโยบายของไทยที่จะกลายเป็นเข็มทิศนโยบายนะคะ Policy Compass นะเป็นเข็มทิศนโยบายที่ประเทศต่างๆทั่วโลกนะคะคำว่า Bangkok Blueprint นะคะหรือพิมพ์เขียวนะคะมาย้อนดูประวัตินะคะประเทศเปลี่ยนไปแค่ไหนนะคะเรามาดูนะคะส่วนที่น่าตื่นเต้นที่สุดเลยนะคะก็คือในปี1991นั้นประเทศไทยช่วง

นั้นน่ะรุ่งเรืองมากเลยนั้นเนี่ยสดใสมากเลยค่ะฉะนั้นเรามาดูกันนะคะในช่วงปีอื่นๆที่มีเจ้าภาพประเทศอื่นๆเนี่ยมีอะไรที่น่าสนใจกันนะคะอย่างช่วงปี1997นะคะมีผลกระทบเช่นเดียวกันแต่ช่วงปี1997เนี่ยมันก่อนวิกฤตก็ยังเป็นฮ่องกงที่รุ่งโรจน์อยู่ชั้นมรดกที่ได้รับก็คือการยืนยันสถานะ Financial Hub แห่งอาเซียนนะคะต้นของโลกใหม่ขึ้นมาเยอะแยะเลยนะหลังจากปี2004ต่อมาในปี2018นะดิฉันเลือกเฉพาะโฮสต์ประเทศที่น่าสนใจนะคะเหมือนถึงเจ้าภาพประเทศที่น่าสนใจ2018ในประเทศบาหลีค่ะฉันสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงที่เรามีการประชุม IMF หลังจากที่ประชุมแล้วก็คือมีบาหลี FinTech Agenda แล้วก็มี Digital Finance Blueprint เกิดขึ้นในช่วงนั้นเหมือนที่เรากำลังจะทำ Blueprint ของเรานะคะฉันหลังจากการประชุมแล้วเนี่ยนะคะมรดกที่ได้รับในช่วงนั้นก็คือ Climate Finance Compact สำหรับประเทศที่กำลังพัฒนาและในปีนี้นะคะ2026เราก็มาประชุมดังบูมมากเลยนะคะรวมถึงการผงาดขึ้นมาของประเทศในอาเซียนนะคะฉะนั้นนะเราในฐานะที่จะเป็นเจ้าภาพเนี่ยเราก็จะมีการร่าง Bangkok Blueprint นะฮะซึ่งจะฟินเทคกำลังเปลี่ยนโลกหรือปี2023ที่ไปมอร็อกโกก็เน้น Climate Finance เพราะโรคร้อนกำลังจะวิกฤตในปีนี้เพิ่มมากรุงเทพ2026เราก็เลยไปเน้น Digital Finance ไทยเป็นเพียงประเทศที่3นอกสหรัฐนะคะที่ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพถึง2ครั้งค่ะร่วมกับญี่ปุ่นและสิงคโปร์นะอีก2ประเทศคือญี่ปุ่นและสิงคโปร์งั้น World Bank เนี่ยให้คะแนนความพร้อมเมื่อกี้นะคะ Annual Meeting ประเทศไทยเจ้าภาพก็จะมีโอกาสเสนอนโยบายของตัวเองเช่นฮ่องกงก็มี Financial Hub นะฮะบาหลีก็บาหลี FinTech มอร็อกโกก็ Climate Finance นะฮะโลกเนี่ยนะคะก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีเป็นแนวทางที่ประเทศอื่นๆสามารถจะนำไปปรับใช้ได้ค่ะนะฮะฉะนั้นก็อย่างเช่นปี2018เนี่ยบาหลีที่หลายประเทศใช้อยู่จนถึงทุกวันนี้นะคะนะคะในปี2026ประเทศไทยกำลังจะ3เสาหลักที่ไทยจะต้องเข้าถึงบริการการศึกษาที่หลายประเทศอยากจะเรียนรู้ค่ะณปัจจุบันพร้อมเพย์เนี่ยมีผู้ใช้กว่า70ล้านเขาหรือบัญชีเลยนะคะก็คือเกือบทุกคนในประเทศไทยเลยค่ะเสาที่2 Digital Fraud Prevention ก็คือป้องกันการโกงออนไลน์ระดับโลกมิจฉาชีพดิจิทัลประเทศไทยเราเนี่ยโดนหนักนะคะแล้วกำลังพัฒนาระบบป้องกันที่ดีขึ้นธนาคารแห่งประเทศไทยพัฒนาเม้นอย่างเดียวเลยค่ะส่วนในด้านเศรษฐกิจระยะสั้นนะคะก็มีตัวเลขที่น่าสนใจมากค่ะผู้เข้าร่วมงาน 15,000 คนส่วนธุรกิจระดับโลกจะได้เห็นประเทศไทยในสัปดาห์เดียวนี้แหละค่ะนั่นคือโอกาสทางการตลาดที่ไทยไม่สามารถจะซื้อได้ด้วยเงินค่ะเพราะเป็นการประชุมระดับผู้นำไม่ใช่เป็นงานแสดงสินค้าที่มาดึงดูดให้คนมาดูนะอย่างตรงไปตรงมาทั้งจุดแข็งจุดอ่อนและเสนอทิศทางที่ประเทศไทยควรจะไปค่ะเหมือนเป็นใบสั่งยาจากหมอระดับโลกเลยฉะนั้นคุณจะได้อะไรจากงานนี้โอเคเลยเรามาดูกันนักลงทุนโลกก็จะได้เห็นว่า EEC และโครงสร้างพื้นฐานของไทยเรากำลังเนี้ยนะคะพร้อมแล้วสุดท้ายเลยคือ Medical Hub โรงพยาบาลเอกชนไทยเนี่ยมีระดับที่ CEO ต่างชาติประทับใจมากก่อนอารมณ์ของนักลงทุนต่างชาติต่อไทยถ้างานออกมาดีเซตตอบสนองเชิงบวกค่ะอีกอันนึงเลยคือ Digital Finance Stock หรือหุ้นที่เกี่ยวกับทางด้าน Digital Finance หุ้นกลุ่ม FinTech กลุ่ม Payment Data Sending มาทีหลังอย่าเทรดตามกระแส

เท่านั้นนะคะและสำหรับคนทั่วไปและนักศึกษาล่ะคะงานนี้ไม่ได้เป็นแค่ของเฉพาะนักธุรกิจและนักลงทุนมีหลายมิตินะคะที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ค่ะนะคะเช่นตลอดสัปดาห์เลยค่ะทั้ง Bloomberg Reuters CNN CNBC หรือก็จะไลฟ์

0: แล้วจะใส่รากฟันเทียมเลยอันนี้จริงๆยังไม่เหมาะสมถูกไหมคะอาจารย์
1: คือถ้าเกิดว่ากระดูกเพียงพอค่ะก็สามารถใส่ได้เลยหมายถึงว่าใส่ถอนฟันปุ๊บใส่รากฟันเทียมในวันนั้นเลยแต่เมื่อกี้ลืม
0: ไม่ไ
1: อ
0: ด
1: ั
0: ้
1: นนี้
0: ฝังในวันที่ถอนฟันแต่
1: ใช
0: แล้
1: ่
0: วก็จ
1: และ ้ว
0: มาใส่รากฟันเทียมตามหลังอย่างเงี้ยค่ะต้องรอนานแค่ไหนอะคะ
1: ค่ะอันนี้แบ่งฝังรากเทียมกันอีกทีหนึ่งค่ะซึ่งถ้าใน
0: ค่
1: ก
0: ะ
1: รณีหลังเนี่ยเราอาจจะต้องรอให้มีกระดูกสร้างขึ้นมาสักประมาณ3 ถึง 4 เดือนก่อนส่วนในกรณีที่รอเหงือกอย่างเดียวรอให้เหงือกหายดีแต่ว่าเบ้ากระดูกถึงแม้ว่ากระดูกจะยังสร้างมาไม่เต็มเบ้ากระดูกน
0: ท
1: ะ
0: ันแล้วแล้วก็มีการแบบว่าทํานัดคุณหมอไปก่อนนั้นก็คือสามารถใส่วันที่ถอนได้เลยถ้ากระดูกพร้อมนะคะที่อาจารย์บอกแล้วก็บางคนอาจจะต้อง
1: โดยปกติอ่ะเราอยากจะรอให้เซลล์กระดูกอ่ะเข้ามายึดกับรากฟันเทียมแล้วก็เจริญเติบโตงอกงามและยึดรัดหรือยึดกับ
0: คร
1: า
0: ่ะ
1: กฟันเทียมให้แน่นเพียงพอที่จะรับแรงเคี้ยวได้แต่
0: ค
1: ใน
0: ่ะ
1: บางกรณีจะไม่ค่อยอนุญาตให้ใช้งานคือไม่ให้ใช้กัดไม่ให้ใช้เคี้ยวในวันนั้นออาจ
0: ๋อ
1: จะต้องรออีกสักระยะหรือในบางกรณีใส่ตรงฟันกราม
0: ค่
1: ก
0: ะ
1: ็อาจจะเป็นการใส่ชั่วคราวก่อนแล้วยังไม่ให้มีแรงสามารถใส่แรงลงไปได้ทันทีอันนั้นก็สามารถให้เคี้ยวได้เลยแต่การเคี้ยวก็จะต้องเป็นเคี้ยวอาหารนิ่มๆก่อนนะคะแต่
0: ค
1: โด
0: ่ะ
1: ยหลักการทั่วๆไปหลังเราก็อาจจะต้องรอนานกว่านั้นค่ะ
0: เพราะฉะนั้นแล้วก็ต้องรอให้กระดูกนะคะมีการยึดติดกับรากฟันที่ดูด้วยเรื่องของกระดูกแข็งแรงไหมหรือรากฟันเทียมมันยึดติดแน่นอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะคะถามอาจารย์นิดนึงค่ะ

0: ป็นอีกสิ่งหนึ่งที่จะต้องมาคุยแล้วก็ทำความเข้าใจกับตัวชนิดของฟันปลอมที่จะใส่ว่ามีแบบไหนบ้างราคาเท่าไรมีข้อดีข้อเสียต่างกันยังไงซึ่งอันนี้ควรจะต้องได้รับข้อมูลที่เพียงพอแล้วเราไปตัดสินใจก่อนค่อยเลือกใส่
1: ฟันเทียมเขาต้องดูแลตัวเขาเองยังไงบ้างสำหรับคนที่ใส่รากฟันเทียมไปเรียบร้อยแล้วอะค่ะ
0: ค่ะคืออันนี้ที่ใช้งานให้ถูกต้องแปรงฟันใช้ไหมขัดฟันคือต้องทำอย่างถูกวิธีก็แล้วก็รักษาสุขภาพตัวเองให้ดีถ้าเป็นผมคนที่สูบบุหรี่มักจะมีคราบติดหรือน้ำลายแห้งทำให้การดูแลสุขภาพช่องปากได้ไม่ค่อยดีและส่งผลให้เกิดความเสียหายกับเหงือกับกระดูกที่รองรับทั้งฟันจริงทั้งฟันเทียมอันนี้ก็
1: ใช่เนี่ยหมุนเวียนให้ความรู้กันเดือนละครั้งไงค่ะอาจารย์เราจะได้ทบทวนกันด้วยสำหรับการดูแลช่องปากและฟันให้มีสุขภาพปากและฟันที่ดีและแข็งแรงนะคะ
0: ใจว่าตัวเองอะทำรากฟันเทียมไม่ได้เพราะว่าเทคโนโลยีในปัจจุบันเนี่ยสามารถที่จะทำให้คนไข้มีความพร้อมในการที่จะใส่รากฟันเทียมได้มีทางเลือกในการทำให้เราอะสุขภาพอะแข็งแรงดีแล้วก็ทำให้อารมณ์ดีด้วยนะคะก็ทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นในระ ย
1: ะทำรากฟันเทียมอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์จริงๆบางคนบอกใส่ฟันปลอมก็ได้อะไรก็ได้แต่ว่าถ้ามันสามารถทำได้เนี่ยหรือเขาไม่ได้เดือดร้อนเรื่องกำลังทรัพย์นะคะทำแล้วดีกว่าไหมคะอาจารย์
0: ค่ะคืออันเนี้ยขึ้นกับความต้องการของคนนะก็จะเริ่มเปลี่ยนไปแล้วก็ปัจจุบันความสำเร็จของรากฟันเทียมเยอะขึ้นคนไข้ก็เริ่มแบบบอกเล่าบอกปากต่อปากว่าใส่รากฟันเทียมมันทำให้ยึดฟันปลอมได้แน่นขึ้นทำให้เขาเคี้ยวอาหารได้อร่อยขึ้นฟันปลอมไม่เจ็บใส่แล้วมีภาพชีวิตดีขึ้นแต่จริงๆแล้วฟันปลอมมีหลายแบบเราก็ต้องมาคุยกับคุณหมอเพื่อที่จะให้เขาเลือกฟันปลอมแล้วก็ให้ข้อมูล
1: ค่ะได้เลยค่ะนันก็คิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยหลายๆคนควรจะปรึกษาทันตแพทย์ก่อนไม่ว่าจะทำอะไรจะทำฟันปลอมหรือว่าก็ท่านที่อาจจะมีโรคประจำตัวค่ะอาจารย์ไม่ว่าจะเป็นเบาหวานหรืออะไรต่างๆอันนี้ต้องปรึกษาแพทย์ก่อนถูกต้องไหมคะ
0: ถ้าทางที่ดีก็ปรึกษาแพทย์ก่อนก็ดีค่ะแต่ในบางครั้งก็ถ้าเกิดควบคุมได้ดีเป็นเรื่องที่ยากลำบากแล้วก็แพทย์แต่ละท่านก็มีเวลาให้ไม่เท่ากันทีนี้ถ้าเกิดว่าคนไข้นำข้อมูลเรื่องเช่นถ้าเป็นเบาหวานคุมน้ำตาลได้ค่ะยังไงก็ตามแนะนำว่ามาคุยกับทันตแพทย์ก่อนแล้วค่อยเอาข้อมูลที่ทันตแพทย์อยากได้เพิ่มเติมไปถามเพิ่มจาก
1: ที่ให้เกียรติสละเวลามาร่วมพูดคุยกันกับรายการสำหรับวันนี้ขอขอบพระคุณนะคะท่านอาจารย์อิ๋วมากๆเลยนะคะ
0: ค่ะขอบคุณค่ะคุณรันสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่าน
1: ขอบพระคุณค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะแล้ววันนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะหมดทาง FM 101.5 MHz สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยหรือจุฬาเรดิโอพลัสวันนี้รันพร้อมทั้งท่านอาจารย์แล้วก็ทีมงานต้องขอตัวลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะ
2: ป้องกันครบครันเท่าทันทุกมิติสุขภาพทุกวัน 9:30 นถึง 10:00 นอนินต้นเปลืองทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 11:00 นถึง 11:55 นทางจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz
3: ข้อนี้ก็เป็นการยกย่องเป็นการให้กำลังใจแต่กลับทำให้เกิดความหนักใจอยู่เหมือนกันว่าทำงานมาเป็นเวลาถึง47ปีกว่าแล้วสภาพหรือสถานการณ์ของประเทศก็ยังมีความผาสุกราบรื่นอย่างเต็มที่แต่ถ้าดูอีกทางหนึ่งชีวิตของคนเราก็ตามชีวิตของหมู่คณะหรือประเทศชาติก็ตามก็ย่อมต้องประสบความเจริญและความเสื่อมสลับกันไปเป็นธรรมดา

0: ทุกคนก็ทราบดีว่าในชิดาลัยสวนจิตรดาพระราชวังดุสิตวันเสาร์ที่4ธันวาคม2536
1: เราคือสื่อสาธารณะเพื่อการศึกษาครอบคลุมทุกการสื่อสารที่หลากหลายเราพร้อมที่จะสร้างเสริมสังคมด้วยปัญญาสโมสรคูณสุขความสุขยิ่งทวีคูณด้วยการให้และแบ่ง
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สโมสรคูณสุขทางจุฬาเรดิโอพลัสFM 101.5 MHz ค่ะเรามาอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์10โมงถึง10โมงครึ่งในสโมสรคุณสุขแห่งนี้กับอ้อมอารดาสุคนทศิษย์พร้อมดีๆโครงการดีๆที่นำมาฝากคุณผู้ฟังด้วยนะคะสำหรับสโมสรคุณสุขในวันนี้ในช่วงของกิจแขกรับเชิญของเราซึ่งเป็นจิตอาสานะคะคุณสุธีราพรมณีวงวานิชหรือว่าพี่อีทค่ะจิตอาสาศูนย์การปรึกษามณมันตาค่ะสวัสดีค่ะพี่อีทค่ะ
3: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณอ้อมแล้วก็
2: ค่ะเดี๋ยวต้องให้พี่อีทช่วยแนะนำตัวเพิ่มเติมค่ะเนาะว่าก้าวเข้ามาสู่การเป็นจิตอาสาที่ศูนย์การปรึกษามณมันตาได้ยังไงตั้งแต่เมื่อไหร่คะพี่อีท
3: ก็คือต้องเริ่มมาจากช่วงโควิดค่ะปี2506เป็นมหาวิทยาลัยสงฆ์นะคะ
2: ค่ะ
3: ที่ได้เข้าเรียนเป็นหลักสูตรปจพ.ชื่อย่อนะคะรุ่นที่1ค่ะแล้วก็พอเรียนจบมานะคะพี่กับเพื่อนๆก็เลยรวมตัวกันค่ะแล้วก็สนใจฝึกฝนเกี่ยวกับการแล้วเมื่อปีที่แล้วนี่เองค่ะต้นปี2568นะคะพระอาจารย์กับคณาจารย์ก็ได้อยากจะตั้งศูนย์เนี้ยค่ะขึ้นมาจริงๆพี่ก็ได้ช่วยครูบาอาจารย์ในการสร้างโครงสร้างของศูนย์การปรึกษามณมันตานี้คำว่าสร้างโครงสร้างก็หมายความว่า
2: ในตอนนั้นค่ะ
3: ขอบคุณสำหรับคำถามมากเลยค่ะจริงๆอะค่ะพี่นี่ช่วงที่ทำธุรกิจของตัวเองก่อนหน้านี้มาตลอดชีวิตเลยค่ะไม่เคยเป็นลูกจ้างใครเลยค่ะแล้วก็ธุรกิจล้มเหลวจริงๆหลักสูตรเนี้ยมาทีหลังพี่นะหาเจอหลักสูตรที่ชื่อจิตวิทยาชีวิตและความตายก่อนค่ะซึ่งว่าพี่ก็ได้เข้าเรียนด้วยนะคะเป็นนักศึกษาปริญญาโทค่ะรุ่นที่13ของจิตวิทยาชีวิตและความตายเรียนควบคู่ไปกับหลักสูตรจิตวิทยาการปรึกษาแนวพุทธเลยค่ะแต่เมื่อของตะวันตกมาก่อนหน้านี้แล้วเข้าใจทฤษฎีต่างๆประมาณหนึ่งแต่รู้สึกว่าการจะพ้นทุกข์ของเราที่แท้จริงอ่ะน่าจะเป็นคำตอบเชิงนี้แหละอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อที่จะได้เข้าใจว่าจริงๆแล้วเราจะพ้นทุกข์หรือเราจะให
2: ้แต่เนี่ยจริงๆมันเป็นโอกาสให้เราได้เปิดโลกใหม่ในชีวิตเราเหมือนกันเนาะพี่เนาะทำให้หลักเลยเราก็เลยได้ไปทำความรู้จักเนาะกลายเป็นว่าจากวิกฤตตรงนั้นมันทำให้เราได้เจอโอกาสตรงนี้ด้วยแต่พอได้ลองเรียนทั้งสอง
3: ในที่สนใจเรียนหลักสูตรปจพ.เนี่ยค่ะตั้งคำถามแล้วเขาก็หาพยายามหาคำตอบแล้วเขาก็ค้นพบหลักสูตรนี้เขาก็เลยเข้ามารีดตัวตนของตนยึดทิฏฐิมานะของตนนะคะแต่การพ้นทุกข์แบบพระพุทธศาสนาคือการละวางลดละตัวตนดังนั้นมันจะต้องมาจากเคยมีเซลฟ์หรือเคยมีตัวตนแล้วก็ลดมันเหลือนอนเซลฟ์หรือกระทบใหม่ก็ผุดขึ้นมาอีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันเนี้ยพี่รู้สึกว่ามันสิ้นสุดได้จริงๆมากกว่าคือพอมันปลดที่ตัวตนแล้วอ่ะมันทุกมันคลายจริงๆ
2: พี่อีทประมาณนั้นนะคือของเราเองเนี่ยในทางพุทธศาสนาเนี่ยก็คือเข้าถึงในเรื่องของจิตใจอยู่แล้วเนาะยิ่งไปประกอบกับทางจิตวิทยาด้วยแล้วเนี่ยกระบวนการนะคะพอนำมาประกอบกันเนี่ยสังคมมนุษยวิทยาไปด้วยเนาะพี่นก

0: นะพี่อีทอารมณ์ประมาณนั้นน่ะให้ความรู้สึกแบบนั้นพอได้ฟังอธิบายแล้วเนี่ยค่ะเราก็ต้องเริ่มให้การปรึกษาจริงๆแล้วสิคะตอนนั้นมันต้องต่างกันแหละตอนที่เรียนกับตอนมาเปิดให้การปรึกษาจริงๆสำหรับพี่อีทประสบการณ์ครั้งแรกเป็นยังไงบ้างคะ
1: อ๋อจะต้องขออนุญาตย้อนไปก่อนว่าพอพี่เรียนจบรุ่นหนึ่งอะค่ะของเราชื่อว่าธรรมมิตตาธรรมมิตตาเพื่อนทางธรรมอย่างเงี้ยกันค่ะก็แล้วเราอะเริ่มเรียนการปรึกษาต่อเลยค่ะเริ่มฝึกฝนต่อแล้วก็มีช่องทางการพัฒนาคุณสมบัติปรึกษามนัมมันตาเฟสหนึ่งช่วงแรกอะค่ะจิตอาสาที่มาให้บริการช่วงแรกค่ะเป็นผู้เรียนจบปชพรุ่น1รุ่น2รุ่น3ค่ะซึ่งทั้ง3รุ่นเนี่ยเมื่อเขาเรียนจบอะค่ะเขาไม่ได้แบบจบแค่ศูนย์การปรึกษานี้อย่างเงี้ยค่ะดังนั้นกลับไปตอบคำถามว่าเคสแรกๆเป็นอย่างไรอย่างนี้ใช่ไหมคะจริงๆแล้วพี่อิทว่าคนที่เคยเรียนจิตวิทยาการปรึกษาแล้วจะต้องฝึกสำเร็จนะคะมันแย่อะไรเงี้ยถ้ามองย้อนกลับไปเราก็จำความรู้สึกแย่ๆนั้นได้ว่าโอ้มีแต่คำว่าไม่น่าเลยไม่ควรเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเต็มไปหมดเลยแล้วเราเรื่องการนิเทศนะคะจริงๆการนิเทศก็คือนำเคสที่เราทำไม่ได้หรือทำแล้วมันยังติดค้างในใจไปขอคำปรึกพัฒนาและการเติบโตนะคะพี่ว่าไม่ใช่พี่คนเดียวแต่ผู้ให้การปรึกษาท่านอื่นก็จะมีเส้นทางเดินของตัวเองที่ไม่ได้ราบรื่นเรียบง่ายเรียบร้อยสวยหรูค่ะรวมแล้วแต่ เคสแรกของพี่อีกก็ทำกับเพื่อนนะคะคือเลือกเพื่อนเพราะว่าครูสั่งงานมาเป็นวิชาฝึกประจังเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าพี่ก็รู้สึกว่าจนปัจจุบันนี้พี่ก็เป็นผู้ให้การปรึกษาหลายช่องทางมากกว่าศูนย์การปรึกษามานะมันตาอีกนะคะพี่ก็ให้เป็นจิตอาสาของช่องผู้ให้บริการเป็นอาสาสมัครการให้การปรึกษาทางลายระบายสายพนันนะคะเป็นมูลนิธิรณรงค์หยุดการพนันก็คุยกับคนที่ต้องการหยุดการพนันก็เข้ามาคุยกับเราแล้วก็เราก็ช่วยให้เขามีแนวทางหลายแพลตฟอร์มค่ะ
0: โอ้น่าสนใจตรงนี้เลยค่ะเดี๋ยวโอกาสหน้าครั้งต่อไปอยากชวนพี่อีทมาเล่าว่าในแต่ละกิจแบบนี้เนาะเป็นอย่างไรกันบ้างแตกต่างอย่างไรกันบ้างเนาะไว้โอกาสหน้าเนี่ยจะชวนมาคุยในแต่ละกิจกรรมด้วยนะคะแต่กับ
1: ไม่อยากมาใช้บริการแล้วกันก็เตรียมปากกาจดเลยนะคะก็คือเราให้เพิ่มเป็นเพื่อนนะคะทาง LINE Official Account หรือLINE OA เนี่ยค่ะของศูนย์การปรึกษามนัมมันตาเนี่ยค่ะก็คือใช้คำว่าทำการจองได้เลยค่ะแล้วให้บริการนะคะทั้งหมดค่ะวันอังคารถึงวันอาทิตย์ค่ะหยุดทุกวันจันทร์วันเดียวค่ะแล้วก็ให้บริการ5รอบต่อวันค่ะรอบแรกก็คือ10โมงค่ะรอบที่2ก็คือการจะให้บริการประมาณ1ชั่วโมงครึ่งค่ะดังนั้นเวลาเข้ามาแล้วอ่ะก็จะมีแอดมินคอยรับรองท่านให้บริการท่านสามารถซักถามได้แอดมินเนี่ยท่านจองเวลารับบริการนะคะก็คือให้บริการออนไลน์ 100% เต็มนะคะผ่านแอปพลิเคชัน Zoom บันทึกช่วยในการซัพพอร์ตเรื่องสัญญาณอะไรอย่างเงี้ยค่ะดังนั้นในห้องบริการ Zoom ก็จะมี3คนคือมีคาวเซลเลอร์1มีคาวเซลีหนึ่งแล้วก็มีผู้ดูแลระบบหรือที่เราเรียกว่าซัพพอร์เตอร์อีก1ค่ะก็จะคุยกันไปแล้วก็ต้องขออนุญาตบันทึกคนทั่วไปจะไม่เห็นแล้วก็วิดีโอนี้ก็จะลบถาวรภายใน14วันทำการอย่างเงี้ยค่ะก็ระบบเนี้ยค่ะก็เอื้อเฟื้อเพราะว่า

0: ลอดเลยค่ะแล้วก็มีผู้รับให้บริการรอรับท่านค่ะ
1: โอ้ดีจังเลยต้องบอกว่าสถานการณ์ในปัจจุบันนี่นะภาษาอังกฤษ4ตัวเลยค่ะ M ตัวแรกเป็น M Monday นะคะ N ตัวที่2เป็น N Nurse นะคะแล้วก็ M ตัวที่3เป็น M Monday T ค่ะแล้วก็ตัวสุดท้าย T Thailand ค่ะ Assign M ต่างๆให้คุณผู้ฟังได้เนาะวันนี้ต้องขอบคุณพี่อีทมากๆเนาะที่มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์เรื่องราวแล้วก็ช่วยนะคะแล้วพอมาเรียนนะเพื่อนบอกตรงๆกับการทดสอบนะเพื่อนบอกตรงมากเลยเกือบจะทำให้ถดถอยถอนตัวไปจากวงการนี้แล้วแต่การบอกตรงๆของเพื่อนนี่แหละที่ทำให้พี่อีทนะได้กลับมานะแก้ไขปรับปรุงในส่วนที่ตัวเองได้เล่าเรียนมาแล้วนะคะวันนี้ต้องขอบคุณพี่อีทมากๆเลยที่มาร่วมแบ่งปันเรื่องราวดีๆแบบนี้กับเรานะคะขอบคุณพี่อีทสุธี
0: นะคะและทีมงานค่ะและขอขอบพระคุณผู้ฟังทุกท่านที่เสียสละเวลามาฟังกันจนถึงตอนนี้เลยค่ะขอบคุณมากค่ะ
1: ขอบคุณค่ะเอาละค่ะเมื่อสักครู่นะมอม้านอนหนูมอม้าแผนอากาศนอนหนูแล้วก็ต่อเต่าสระอานะคะถ้าเกิดว่าท่านใดที่จะไปเสิร์ชหาข้อมูลนะคะพิมพ์มาสนับสนุนการดำเนินงานของโรงครัวพระราชทานมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยพร้อมจัดเก็บน้ำมันปรุงอาหารใช้แล้วเพื่อนำไปผลิตซาฟและสนับสนุนเครื่องดื่มอินทนิลแก่เจ้าหน้าที่จากสำหรับรถประกอบอาหารของโรงครัวพระราชทานมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยและรับน้ำมันปรุงอาหารใช้แล้วจากโรงครัวพระราชทานเข้าสู่กระบวนการผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานยั่งยืนSustainable Aviation Fuel หรือ SAF พร้อมนำรถอินทนิลโมบายให้บริการเครื่องดื่มแก่เจ้าหน้าที่สำนักพระราชวังจิตอาสาและผู้ปฏิบัติภารกิจในช่วงพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลจากการที่เพื่อประกอบอาหารเมนูข้าวเหนียวไก่ทอดสู่พระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารียาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาระหว่างวันที่3ถึง31กรกฎาคม2500พัชรกิติยาภาองค์ประธานกรรมการมูลนิธิในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสร้างขวัญกำลังใจใหญ่งานบริหารความยั่งยืนและสื่อสารองค์กรมหาชนมอบบัตรเติมน้ำมันบางจากมูลค่า 500,000 บาทให้แก่นายวีรศักดิ์โคสุรัตน์กรรมการและเลขาธิการและดร.สายลมวงศาสุรักษ์กับที่โรงครัวพระราชทานเพิ่มมูลค่าของสนามรถอินทนิลโมบายให้บริการเครื่องดื่มอินทนิลแก่เจ้าหน้าที่สำนักพระราชวังจิตอาสาและผู้ปฏิบัติภารกิจในช่วงพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศล18กันยายน2569นี้ค่ะหมดเวลาของสโมสรคุณสุกันแล้วนะคะวันนี้เราทั้งหมดทุกคนลาคุณผู้ฟังไปพร้อมกันเลยนะคะวันนี้เราลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
2: สโมสรคุณสุขความสุขยิ่งทวีคูณด้วยการให้และแบ่งปัน
3: จามจุรีร่วงพลูสู่แผ่นดินน้ำตารินร่ำรายถวายบังคมพร่าวพร่างสว่างห้วงดวงฤดีอีกอนันต์นับพันปีมิมีลืมข้าพระพุทธเจ้า
4: พลันอยากเห็นทุกคนให้ความสำคัญกับการจะ
5: มักจะถูกสารกิจกันอยู่เสมอในหลายเรื่องแม้กระทั่งการพัฒนาด้านอวกาศที่ตอนนี้สุดท้ายคือสร้างสถานีอวกาศของตัวเองซะเลยไม่ต้อง

0: ไม่ง้อแล้วเนี่ยนะคะกับแพทเทิร์นที่3ก็คือเนื่องจากมีงบประมาณอยู่เยอะก็สามารถจะเป็นคนลงขันให้ทุนตั้งชาติแล้วก็เชิญทั่วโลกมาหรือกลุ่มประเทศเป้าหมายมาและประกาศว่าจีนกำลังจะทำอะไรต่อไปนี่คือแพทเทิร์นที่เราเห็นในหลายกรณีของธรรมาภิบาลเพราะเรื่องเหล่านี้ก็เป็นประเด็นที่ผู้คนกำลังเป็นห่วงว่าจะคุม AI ได้ไหมหรือกำลังจะมีอิทธิพลเหนือแล้วทำในสิ่งที่ละเมิดศีลธรรมหรือเปล่าแล้วก็สุดท้ายก็คือเรื่องของการยังไงก็ตามความร่วมมือนี้เนี่ยยังอยู่ภายใต้การ
1: มันจะมาช่วยกำกับดูแลไอ้คนขี่ม้าเนี่ยก็คือมวลมนุษยชาติทั้งหมดเนี่ยนะครับที่มันจะตะบึงไปข้างหน้านะครับด้วยความปลอดภัยนั้นทำอะไรมันจะต้องไม่ใช่ความเจริญมันกระจุกตัวอยู่เพียงกับบางประเทศหรือมีประเทศใดประเทศหนึ่งผูกขาดในเรื่อง

ข้องกับด้าน AI การฝึกอบรมอะไรต่างๆเหล่านั้นแน่นอนมันอาจจะมีส่วนเชื่อมโยงนะเพราะคนรู้จักจะเรียกว่าเทคโนโลยีของจีนจีนอาจจะได้รับประโยชน์จากสิ่งต่างๆเหล่านั้นแต่จีนไม่สามารถและก็ไม่ได้กำหนดว่าจะเป็นเงื่อนไขภาคบังคับอันที่สองว่านานาประเทศทั่วโลกนะว่าเฮ้ยเราเป็นเพื่อนกันเราจะจับมือเดินไปด้วยกันเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องเป็นมีความเป็นธรรมและขนาดตามขนาดเศรษฐกิจตาม

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะขอต้อนรับสู่ CU Delight ทางจุฬาเรดิโอ Plus 101.5 MHz ค่ะวันนี้พบกันตรงกับวันพระ Begin The Begin ค่ะโดยมีแจ็คเจสโรมาเป็นโปรดิวเซอร์ให้นะคะ CU Delight นำเสนอเพลงเพราะสู่ท่านผู้ฟังย้อนยุคไปใกล้ไกลหลากหลายรูปแบบของเพลงทั้งนะอย่างยิ่งนะคะในการแนะนำเพลงเข้ามาอย่างรายการผ่านไลน์แอดสถานีชื่อไลน์แอดจุฬาเรดิโอแอดจุฬาเรดิโอค่ะมาฟังเพลงกันต่อนะคะเพลงนี้ส่งต่อด้วยนิวยอร์กนิวยอร์กแจ็คแฟรงค์ซินาตราแล้วก็โทนี่เบนเน็ตนะคะร้องเพลงนี้คู่กันค่ะงานประพันธ์ของ Twix

0: under my skin
1: จอห์นเลนนอนแล้วก็โยโกโอโนะนะคะกับอีกเพลงหนึ่งนีน่าซิโมนกับ Tomorrow is my turn ค่ะ

0: ฮอร์โมนี่มาเป็นโปรดิวเซอร์ให้งานประพันธ์ของชาวอัสโนวูแล้วก็รวมไปถึงมาเซลถึงอีฟสเตฟานีด้วย
1: 7องศาเซลเซียสนะคะแล้วก็อุณหภูมิสูงสุดจะอยู่ที่ประมาณ 32-35 องศาเซลเซียสค่ะนี่ก็เป็นบรรยากาศแล้วก็สภาพอากาศนะคะของทั้งทางจังหวัดเชียงใหม่ที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันด้วยในช่วงต้นรายการนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปติดตามข่าวสารกันในช่วงแรกเลยนะคะกับช่วง
2: เข้าสู่ช่วงรับรู้ทั่วไทยนะครับในเดือนนี้ในต้นเดือนสิงหาคมก็เป็นเดือนแห่งวันแม่ในจังหวัดเชียงใหม่มีการจัดกิจกรรมโครงการน้ำพระราชน้ำพรานวันแม่แห่งชาติส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ประจำปีนี้ได้รับจัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่และหน่วยงานภาครัฐรวมถึงภาคเอกชนด้วยครับภายในงานมีการเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้ต้องขังหญิงจำนวน400คนนะครับพร้อมกับมอบเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อเป็นการสร้างมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงห่วงใยและทรงติดตามน้ำพระทัยพระราชทานวันแม่แห่งชาติส่วนภูมิภาคถือว่าเป็นกิจกรรมสำคัญอีกกิจกรรมหนึ่งในที่แสดงถึงความจงรักภักดีและน้อมนำพระราชปณิธานด้านการใส่ครับและติดตามประเด็นข่าวต่อไปนี่จะเป็นการรับมือผลผลิตลำไยปี 2,500-158,433 ตันและลำไยในฤดู 199,020 ตันครับมีพื้นที่ผลิตสำคัญในตับในอำเภอฝางอำเภอเชียงดาวอำเภอจอมทองและอำเภอชัยปราการครับซึ่งผลผลิตจะทยอยออกสู่ทางการตัดแต่งส่งพุ่มตัดแต่งช่อผลและฟื้นฟูสวนลำไยเพื่อส่งเสริมแปลงเกษตรกรครับ
3: มาตรฐานสูงขึ้นสำหรับการอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้มุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการให้สามารถแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าไทยให้มีมูลค่าสูงขึ้นเพิ่มขีดความสามารถผ้าและเครื่องแต่งกายของไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลและขยายฐานกลุ่มผู้บริโภคให้ครอบคลุมหลากหลายมากยิ่งขึ้นต่อสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2: จังหวัดเชียงใหม่ในตำบลชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับ
4: เชียงใหม่เตรียมความพร้อมเป็นเจ้าภาพ MICE City Summit 2027ชูศักยภาพเบอร์3ของประเทศดันแพ็คเกจกระตุ้นเศรษฐกิจช่วงกรีนซีซั่นนายรัฐพลนราดีศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดประชุมคณะกรรมการวิสัยทัศน์การยกระดับเมือง MICE ของประเทศไทยสู่ระดับนานาชาติพร้อมทั้งสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างเมือง MICE City ในประเทศรวมถึงเสริมสร้างศักยภาพเข้าสู่พื้นที่เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจในอนาคตการเตรียมความพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดงานครั้งนี้ถือเป็นโอกาสครั้งสำคัญของจังหวัดเชียงใหม่สิ่งอำนวยความสะดวกและเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่โดดเด่นอย่างไรก็ตามการขับเคลื่อนอุตสาหกรรม MICE อย่างมีข้อจำกัดเป็นหลักแม้ปัจจุบันเชียงใหม่จะมีสายการบินทั้งในและต่างประเทศให้บริการเชื่อมต่อจำนวนมากแต่ทางกลุ่มผู้ประกอบการได้สะท้อนความเห็นว่าหากสามารถขยาย
5: ศูนย์ประชุมนานาชาติเนี่ยมันจะต้องมีสายการบินมีส่วนใหญ่จะเดินทางด้วยเครื่องบินก็จะมีเครื่องบินที่จะเข้ามาของเราก็มีสายนั้นไปมันอย่างน้อยไปเพราะว่าผู้ประกอบการบางรายเนี่ยเพิ่งคือคอมเมนต์มาว่าถ้าสนามบินขยายได้ดีกว่านี้เนี่ยผู้ลงทุนในการอุตสาหะที่เป็นจัดศูนย์ประชุมขนาดใหญ่ว่าเดี๋ยวถ้าหากว่าอันเนี้ยเราก็จะมาแก้ไขในช่วงของเพิ่มศักยภาพในช่วงกรีนซีซั่นนะฮะที่จะ
4: เข้ามาผสานกับการจัดงานโดยให้มีผู้เข้ามาจัดประชุมสัมมนามากขึ้นกรุงเทพหรือชลบุรีให้เปลี่ยนมาสัมผัสสภาพอากาศที่เย็นสบาย

0: ายและประเพณีวัฒนธรรมอันหลากหลายของเชียงใหม่แทนทางนี้แนวทางดังกล่าวสอดคล้องกับมุมมองของหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่และสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ที่ได้สะท้อนถึงความพร้อมของผู้ประกอบการและพร้อมคันในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจกระตุ้นให้เกิดรายได้หมุนเวียนและสร้างการเติบโตให้แก่ผู้ประกอบการและชุมชนในพื้นที
1: ่มีการลงพื้นที่เร่งศึกษาคาดว่าจะเก่าแก่ที่สุดของจังหวัดค่ะโดยทีมนักวิจัยมหาวิทยาลัยมหาสารคามร่วมกับกรมทรัพยากรธรณีนะคะพบชิ้นส่วนฟอสซิลกว่า100ชิ้นหลังชาวบ้านพบระหว่างการปรับพื้นที่ซากขันทองสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยมหาสารคามค่ะ
2: ครับการค้นพบซากฟอสซิลไดโนเสาร์ครั้งใหม่ในพื้นที่บ้านใหม่หนองแดงตำบลชีซากไดโนเสาร์กินเนื้อที่มีอายุเก่าแก่กว่า130ล้านปีนับเป็นซากไดโนเสาร์ที่เก่าแก่ที่สุดค้นพบก่อนหน้านี้กว่า20ล้านปีโดยนักวิจัยเตรียมนำชิ้นส่วนทั้งหมดเข้าสู่กระบวนการศึกษาทางวิชาการเพื่อจำแนกชนิดและยืนยันความสำคัญของดร.สิตะวณิตกุลนักวิจัยจากศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยามหาวิทยาลัยมหาสารคามพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์จังหวัดขอนแก่นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลชีบนผู้นำชุมชนและชาวบ้านรวมกว่า10คนร่วมสำรวจพื้นที่ป่าช้าด้านทิศตะวันตกพื้นที่ดังกล่าวเดิมเป็นบริเวณที่ชุมชนเตรียมปรับพื้นที่เพื่อก่อสร้างเมนสำหรับใช้ประกอบพิธีชาปนกิจของคนเกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบนายสัญญากล่าวว่าขณะพบชิ้นส่วนกระดูกครั้งแรกก็ไม่แน่ใจว่าเป็นกระดูกของสัตว์ฉันยืนยันว่าเป็นชิ้นส่วนจากซากไดโนเสาร์ทำให้เกิดการสำรวจเพิ่มเติมอย่างเป็นระบบผลการสำรวจเบื้องต้นพบชิ้นส่วนฟอสซิลมากกว่า100ชิ้นกระจายตัวอยู่ในบริเวณเดียวกันซึ่งถือเป็นข้อมูลสำคัญที่อาจช่วยอธิบายสภาพแวดล้อมทางธรณีวิทยาและระบบนิเวศจากเชื่อว่ายังมีชิ้นส่วนของโครงกระดูกอีกจำนวนมากฝังตัวอยู่ใต้ชั้นหินปูนการขุดค้นในอนาคตอาจนำไปสู่การค้นพบโครงกระดูกที่สมบูรณ์มากขึ้นซึ่งจะช่วยเพิ่มความแม่นยำในการศึกษาวิวัฒนาการและความหลากหลายของดวานาคาไททันชัยภูมิแอนซิสที่มีอายุราว115ล้านปีมากกว่า20ล้านปีความแตกต่างของช่วงอายุดังกล่าวสะท้อนเห็นว่าพื้นที่จังหวัดชัยภูมิมีความอุดมสมบูรณ์ด้านแหล่งซากดึกดำบรรพ์และอาจเคยเป็นถิ่นอาศัยของไดโนเสาร์หลายชนิดในช่วงเวลาที่แตกต่างกันหากผลการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ยืนยันว่าเป็นไดโนเสาร์ชนิดใหม่หรือเป็นชนิดที่มีความสำคัญทางบรรพชีวินวิทยาก็นับเป็นการค้นพบครั้งสำคัญอีกครั้งหนึ่งของประเทศไทยและช่วยเสริมองค์ความรู้เกี่ยวกับว่าเป็นไดโนเสาร์กินพืชสายพันธุ์ใหม่ของโลกและเป็นไดโนเสาร์ขนาดใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยค้นพบในประเทศไทยและอาเซียนผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่ต่างแสดงความหวังว่าหลังจากการศึกษาวิจัยแล้วเสร็จพื้นที่ที่เป็นแหล่งค้นพบนี้จะได้รับการพัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านทรวงเสริมเศรษฐกิจของชุมชนในระยะยาวโดยทุกฝ่ายยืนยันว่าจะร่วมกันดูแลพื้นที่และสนับสนุนการดำเนินงานของนักวิจัย
1: เข้าสู่ช่วงของเล่าขานงานวิจัยนะคะในช่วงนี้เรามีเรื่องราวของนักวิจัยไทยค่ะจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะรองศาสตราจารย์ดร.วรารัตน์สงแป้นได้รับการคัดเลือกเป็น
3: จากมหาวิทยาลัยขอนแก่นมหาวิทยาลัยวิจัยและพัฒนาชั้นนำระดับโลกนักวิจัยไทยรองศาสตราจารย์ดร.วรารัตน์สงแป้นได้รับคัดเลือกเป็น1ใน60นักวิจัยรุ่นใหม่ร่วมโครงการ HPC ACM Summer School 2026เจาะลึก AI และวิศวกรรุ่นใหม่ระดับนานาชาติเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการในโครงการHPC Ace Politecnica de Catalunya หรือ UPC เป็นเจ้าภาพรองศาสตราจารย์ดร.วรารัตน์สงแป้นได้เปิดเผยความรู้สึกถึงความสำเร็จในครั้งนี้ว่ามีความรู้สึกเป็นเกียรติและดีใจเป็นอย่างมากที่ได้รับคัดเลือกโมเดล

0: LLM AI และ Big Data บนเครื่องซูเปอร์คอมพิวเตอร์รวมถึงการทดสอบโปรแกรมบนเครื่องควอนตัมคอมพิวติ้งจริงนอกจากนี้ยังครอบคลุมไปถึงการใช้ AI วิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อความยั่งยืนเช่นการคำนวณคาร์บอนและข้อมูลสภาพอากาศการอบรมนี้เป็นโปรแกรมที่น่าสนใจเป็นอย่างมากเพราะเราได้เรียนรู้จากนักวิจัยและผู้สร้างเทคโนโลยีที่มีชื่อในการแก้ปัญหาการขาดแคลนบุคลากรผู้เชี่ยวชาญด้าน HPC ในประเทศไทยโดยรองสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่จะต่อยอดให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศไทยในอนาคตต่อไปชุตินันท์พันจรงรายงานสำหรับช่วงนี้ขอส่งกลับไปทางสถานีค่ะ
1: ขอบคุณคุณชุตินันท์พันจรุงนะคะรายงานจากหน้ากลับมาพูดคุยกันในช่วงของสนทนาสถาบันค่ะ
2: เคยสังเกตไหมครับว่าทุกวันนี้เราบริโภคตามใจอยากมากจนกระทบสุขภาพเราบริโภคเทคโนโลยีตามกระแสจนเกิดขยะมีพิษสะสมกระทบสิ่งแวดล้อมเราใช้ไฟฟ้าน้ำประปาทรัพยากรธรรมชาติโดยไม่คำนึงถึงอนาคตมาร่วมกันเปลี่ยนเพื่อวันข้างหน้ามีชีวิตที่พอเพียง
3: ทุกวันนี้สังคมโลกจริงจังกับการลดมลพิษ
4: หัวใจเต้นเร็วความดันโลหิตสูงเสี่ยงหลอดเลือดแดงแข็งตัวเกิดหัวใจวายเฉียบพลันมากขึ้น2เท่าทำลายการทำงานของปอดระบบภูมิคุ้มกันทางเดินหายใจและระบบต่อสู้เชื้อโรคเสี่ยงเซลล์เปลี่ยนเป็นเนื้อร้ายเกิดมะเร็งได้ง่ายขึ้นและสิ่งสำคัญที่ต้องไม่
5: เหมือนกล้องส่องทางไกลทำให้เรามองเห็นโลกได้กว้างขึ้น
6: การอ่านเหมือนตะเกียงแห่งปัญญาช่วยให้เรามองหาทางออกของปัญหาได้ง่ายขึ้น
5: การอ่านเหมือนพวงมาลัย
7: หน่อยแม่ยุ่งอยู่จะลูกไว้วันหลังนะจ๊ะ
8: พ่อจ๋าแม่จ๋าพรุ่งนี้วันเด็กพาหนูไปเที่ยวหน่อยนะ
9: พ่อกับแม่ยุ่งมากไว้คราวหน้าแล้วกันนะลูก
8: ไม่มีใครสนใจหนูเลย
10: ให้เวลากับลูกของคุณเพื่อเสริมสร้างความอบอุ่นในครอบครัว
1: เข้าสู่ช่วงของสนทนาสถาบันนะคะในช่วงนี้เราจะมาพูดคุยกันกับเรื่องราวของการยกระดับห้องสมุดสู่ศูนย์การเรียนรู้แห่งอนาคตนั่นเองนะคะกับเรื่องราวของ MSU Library Open House 2560
11: นาโชติเทียนมงคลผู้อำนวยการสำนักวิทยาบริการมหาวิทยาลัยมหาสารคามนะครับตอนนี้อาจารย์อยู่กับเราในสายนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับ
12: สวัสดีครับ
1: คัสยูไรเบอรี่โอเพนเฮาส์2569ในปีนี้เนี่ยอยากจะถามถึงเรื่องของแนวคิดแล้วก็แรงบันดาลใจในการจ
12: ัดมือนะครับต่างๆห้องสมุดเองก็ได้ดำเนินการเขาเรียกว่าเตรียมความพร้อมไว้หมดแล้วนะครับปีนี้ก็เลยเป็นปีที่เรากำลังพูดถึงการเป็นเหมือนกับเป็นโนเลจไหมนะครับก็เหมือนกับเป็นศูนย์กลางนะครับของการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยนะครับก็คือจะนะครับไม่ว่าจะเป็นการอบรมเรื่องของศูนย์ AI Learning Center นะครับหรือว่ารวมไปจนถึงเป็นพื้นที่ในการจัดประชุมสัมมนาหรือว่าการเรียนการสอนนะครับสำหรับอาจารย์หรือว่าในส่วนของหน่วยงานนะครับภายในมหาวิทยาลัยหรือว่าหน่วยงานภายนอกที่จะมาใช้บริการนะครับเราก็เลยพยายามจะช่วง4ปีที่ผ่านมาในการเตรียมความพร้อมต่างๆนะครับตามที่ได้ให้ข้อมูลไปเมื่อกี้นะครับ
1: ค่ะ
11: ในยุคนี้ก็เป็นยุค AI ทางสำนักวิทยาบริการจะต้องมีการปรับเปลี่ยนบทบาทไปยังไงบ้าง

0: ียมจัดการพื้นที่ให้คนเอา knowledge มา exchange กันนะครับแล้วก็รวมไปจนถึงในเรื่องของทรัพยากรที่นอกเหนือจากทรัพยากรด้านวิชาการนะครับอย่างเช่นพวกที่เป็น YouTube Netflix หร
1: ือ
0: ว่าจะเป็นแม้กระทั่งพวกเกมบอร์ดต่างๆที่เป็นการแสวงหาที่เป็นศักยภาพตั้งต้นของสมุดเหมือนเดิมนะครับก็เป็นลักษณะเหมือนกับเป็นการเพิ่มหน้าที่เข้าไปมากกว่านะครับ
1: ค่ะแล้วในมุมมองของท่านเนี่ยคิดว่าคำว่าlearning center เนี่ยนะคะมีความหมายมากกว่าห้องสมุดแบบเดิมอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของพื้นที่เรียนรู้แบบใหม่นะคะหรือว่าประสบการณ์ที่นิสิตเองจะได้รับเนี่ยมีอะไรที่มากหมายความหมายที
0: ่การรวมได้ส่งผ่านได้ transfer ได้นะครับหับเนี่ยเหมือนกับว่ามันเป็นเหมือนกับเรามีรถไฟรถบัสนะครับหรือว่าพื้นที่ของหับการเรียนรู้เนี่ยมันสามารถตอบสนองทั้งในเชิงปฏิบัติของเด็กทั้งในเชิงของการรวมกลุ่มการเรียนรู้ทั้งในเชิงของการเรียนรู้เดี่ยวนะครับอย่างสังเกตเราจะมีฟาซิลิตี้เช่นเรื่องของพื้นที่ที่เป็นโคเวอร์กิ้งสเปซต่างๆที่รองรับพนักกิจห้องที่เป็นห้องโคเวอร์แดนเนาะห้องเต้นนะท
1: ุ
0: กวันนี้เราก็เรียกว่าเป็นห้องเหมือนเป็นฟรีเพอร์ฟอร์แมนซ์แล้วกันเป็นการแสดงแบบอิสระนะครับบางคนก็มาซ้อมเชียร์บางคนมาซ้อมละครบางคนมาซ้อมเต้นนะครับหรือว่ารวมมาจนถึงห้องที่เป็นห้องดูหนังหรือว่าห้องในหลากหลายคณะแล้วก็หลากหลายสาระความรู้นะครับอันนี้ก็คือเป็นสิ่งหนึ่งที่เราพยายามจะ provide ให้นะครับกับทางนิสิตแล้วก็ทางคณาจารย์เราด้วยแล้วก็บุคลากรเรานะครับ
1: ค่ะ
2: ครับเป็นการให้ทำยกตัวอย่างได้ไหมครับว่าจ
0: อ
2: ย
0: มี
2: ประสบการณ์บ้างครับ
0: ครับถ้าเป็นด้านดิจิทัลตอนนี้เนี่ยเรามี AI Learning Center อยู่ที่ชั้น4นะครับจริงๆ AI Learning Center เนี่ยเราแบ่งเป็น3เลเซอร์เรื่องการแบบเป็นผู้ประกอบการอะไรเงี้ยแล้วก็อย่างนึงก็จะเป็น AI ที่เกี่ยวข้องกับรีเสิร์ชนะครับที่ทางเราก็ทำต่อมันใช้พื้นที่ได้เต็มประสิทธิภาพถ้าวันไหนไม่มีอบรมก็สามารถเปิดให้สืบค้นถ้าวันไหนมีไม่มีอบรมหรือสืบค้นท่าอาจารย์ก็สามารถมาจัดเป็นการเรียนการสอนได้นะครับเพราะฉะนั้นคือฟังก์ชันที่เราพยายามcirculation เข้ากี่คนมาจากคณะอะไรมาจากชั้นปีอะไรสาขาอะไรครับเรามีลิงก์ข้อมูลไปถึงในเรื่องของการยืมคืนทรัพยากรว่าเด็กอันกลุ่มนี้ยืมคืนทรัพยากรประเภทไหนอย่างไรเพื่อต่อกับเอสเปคของมหาลัยด้วยแล้วก็ในเรื่อง
1: ไปนะคะทีนี้ในยุค AI เนี่ยเข้ามามีบทบาทในการเรียนอย่างมากเลยสำนักวิทยาบริการเองก็จะมีแนวทางอย่างไรบ้างคะที่จะส่งเสริมให้นิสิตเนี่ยใช้ AI ควบคู่กับการค้นคว้าวิจัยอย่างถูกต้องแล้วก็รู้เท่าทันข้อมูลนะคะ
0: แต่ที่สำนักวิทยามีการให้อบรมครับอันนี้ก็ฝากเป็นการประชาสัมพันธ์ไปในตัวเลยก็คือว่าจริงๆเรามีหลักสูตรอยู่ในเนี้ยตอนเนี้ยมากกว่า12หลักสูตรที่อยู่ใน3แฟกนี้นะครับซึ่งในส่วนที่นิสิตเนี่ยสมมติอยากได้ความรู้เกี่ยวกับในเรื่องของการทำพรีเซนเทชันการทำโมเดลการทำม็อกอัพต่างๆก็อยากเรียนรู้ก็สามารถเข้าในแฟกของ Information Literacy ที่เป็น AI for Life นะครับการใช้ AI แบบรู้เท่าทันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ Financial ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ Marketing เรื่องของ PDPA ต่างๆนะครับหรือค่อนข้างเยอะมากตั้งแต่แบบการสร้างผู้ช่วยวิจัยมืออาชีพนะครับการใช้ AI เพื่อการสนับสนุนในการเขียนหนังสือตำรา 2,000 กว่า 2,000 กว่ารายแล้วที่อยู่ในระบบนี้นะครับ
1: ค่ะ
2: ครับครับแล้วก็ที่จะมีการจัดงาน Open House ในปีนี้นะครับอาจารย์พอจะแนะนำได้ไหมครับว่ามีกิจกรรมอะไรเด่นๆบ้างที่อยากจะชวนเป็นพิเศษ
0: ให้สิ่งที่เด็กได้ learning เหล่านั้นมีพื้นที่ในการได้มาเพอร์ฟอร์มตัวเองนะครับจริงๆเราก็มีทั้งเป็นเรื่องของงานดนตรีเนาะ
1: ค่ะ
0: ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเปิดหมวกร้องเพลงนะครับจริงๆไม่ได้จำกัดเฉพาะว่าต้องเป็นเด็กทั้งนั้นดุริยางค์นะครับเด็กๆที่ต้องการพื้นที่เป็นเสียงเรียกร้องนะครับจริงๆทุกเขาเรียกว่าทุกทีมของคอวแดนเนี่ยอยากเหมือนกับอยากจะมาจบที่เวทีของสมุดนะเพราะมันเป็นเวทีใหญ่นะกองของหน่วยงานเราก็มีบ้างแต่ว่าส่วนใหญ่เด็กจะขอมาจบที่เวทีห้องสมุดเพราะมันจะเป็นแบบ engage มันใหญ่นะครับจริงๆมานั่ง

กติแล้วถ้าเกิดว่าเราจะชมผู้หญิงสักคนหนึ่งหรือว่าจะแต่งเป็นเพลงเนี่ยแน่นอนเราก็ต้องฮะจริงๆถ้าย้อนกลับมาตรงๆอ่ะมันมีแบบอ้อมๆคือมันมีเพลงแบบนี้เกิดหยิบให้ได้ฟังกันหรือว่าคุณผู้ฟังเองมีเพลงที่แบบลองคิดๆดูแล้วแบบมีเพลงไหนบ้างที่แบบนี่ตกลงเธอชมฉันสวยจริงๆหรือเปล่าเนี่ยบางทีเนื้อชมว่าเราสวยนะครับมีอยู่เพลงหนึ่งนะครับงานจากพี่กบทรงสิทธิ์รุ่งนพคุณศรีนะครับใครจะเชื่อว่าเขามีเพลงประเภท

215-00-26-7มีผู้รอฟังนิทราสวัสดิ์ชายนิทราสวัสดิ์ค่ะคุณนพดลชาวไร่เงิน

คุณพลสุขได้ร้องคลอไปอย่างมีความสุขแน่นอนเลยทีเดียวนะคะประเดี๋ยวจะถึงอีกเพลงหนึ่งที่มีผู้ถามถึงไว้สวัสดีคุณจี๊ดคุณแป๊ะปราโมทก่อนส่งดอกไม้สีส้มพวงมาลัยส้มๆทุกอย่างเป็นส้มหมดเลยนะคะวันพฤหัสบดีก็ต้องสีส้มใช่ไหมคะมีความสุขค่ะฟังบทลานลั่นทม

วันรวงทองก็มีผู้ถามถึงเพลงของคุณรวงทองทองนั้นทมกันมาคราวนี้เป็นเพลงคู่ต่อไปร้องคู่กับครูเอื้อสุนทรสนานพระจันทร์วันเพ็ญ

ขอเชิญทุกท่านรื่นรมกับเสียงเพลงอมตะในรายการสุขกันเธอเราจันทร์ถึงศุกร์14 น.ถึง 16 น.ดำเนินรายการโดยดารา

0: มณีดิษฐ
1: ์อนุรักษ์เพลงไทยสุขใดไหนเท่าสุขกันเถอะเราวิทยุจุฬา
2: ชั่วโมงที่2ของสุขกันเถอะเรารวมให้ความสุขโดยธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจ Rino All Day Dining Cafe ชวนกันมารับประทานอาหารนึกถึงความอร่อยนึกถึง Rino น้ำมันพืชโอลีนเลือกอร่อยเลือกโอลีนน้ำมะพร้าวโคโค่เลิฟน้ำมะพร้าวแท้ 100%

ดวงอาทิตย์เปิดฟ้าให้เราได้เห็นสิ่งที่เรารักเราอยากเห็นเพื่อต่อเติมความสุขความหวังให้มีพลังต่อไป

0: เห็นไหมมัวช้าอยู่ทำอะไรก็ไม่ทำเอาแต่เสียเวลากับอะไรไม่รู้ฟ้ามืดค่ำลงแล้วไข่แดงลูกใหญ่คล้อยต่ำไปสวยงามก็จริงแต่นั่นหมายถึงความมืดความค่ำได้มาเยือนอีกแล้วเสียงกระซิบกระซี้จากอะไรเล่าถ้าไม่ใช่เสียงนกการ่าเริงกลับรังเสียงคลื่นและลมน้ำธารไหลพร่างพรูธรรมชาติล้วนเป็นเพื่อนเราได้อีกเสียงของรวงทองสอดแทรกมาในยามเช้ายามเย็นฝากมาไว้เป็นเพื่อนใจของท่านด้วยรักและผูกพันทุกเวลา
1: ใครเล่าจะอุ้มดาวกอดเดือนไว้เป็นเพื่อนใจฟังสาวน้อยเสียงใสวัย90ก่อนนะคะสวัสดีค่ะคุณรวงทองค่ะ
2: สวัสดีค่ะคุณน้องยาลานี
1: เป็นยังไงบ้าง
2: สวัสดีในวันที่อยู่ในคนไทยก็ถือว่าเข้าพรรษานะคะ
1: ใช่ค่ะ
2: เข้าพรรษาแล้วก็จะประกอบบุญกุศลกันทุกเช้ามีเวลาก็ตื่นไปออกกำลังไปใส่บาตรหลายๆท่านประพฤติเช่นนั้นค่ะ
1: ค่ะ
2: ซึ่งทราบแล้วก็ปิติแล้วก็อนุโมทนา
1: ค่ะ
2: ที่คนไทยพุทธศาสนิกชนของเรานี่ปฏิบัติอย่างน่าชื่นชมเหลือเกินค
1: ่ะ
2: อนุโมทนานะคะแล้วก็ในช่วงพรรษานี้ก็ขอให้สิ่งดีสิ่งเลิศสิ่งที่ประเสริฐที่สุดมาอยู่คู่กับชีวิตของทุกท่านนะคะ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ค่ะดีใจแล้วก็วันนี้ฟังเพลงของตั้งแต่ยอดรักยอดขวัญนะร้องไปไม่มีคนรู้จักผู้หญิงนะรู้จักแต่คุณวินัย ผู้หญิงนะใครร้องไม่รู
1: ้ ก็ผู้หญิงร้องมาทุกเพลงแล้ว
2: อายุ22
1: ค่ะ
2: วันนี้ก็เป็นวันเข้าพรรษาที่เราจัดพฤหัสแรกเลยนะคะคุณน้องค่ะ
1: ค่ะค่ะค่ะ
2: นะ
1: ใช่ค่ะ
2: หลวงพ่อก็ปรารภกับน้องไว้ว่าในห้วงเข้าพรรษานี้ก็ชาวพุทธเราก็อยู่อิงแอบแนบกับคำสอนของพุทธองค์ไว้ทุกครั้งขออนุญาตไว้นะคะ
1: ค่ะ
2: ว่ามีอะไรที่น่าจะเล่าก็จะนำมาคุยกับท่านเพื่อความเป็นมงคลในการที่จะฟังแล้วก็ประกอบเพลงไปด้วยนะคะท่านน้องค่ะ
1: ค่ะ
2: วันช่วงโควิดนะฮะ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ท่านน้องจำได้นะโควิดเราไปสร้างวัดไว้

0: ที่วัดทุ่งนงทองเนี่ยฮะ
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
0: ค่ะที่ท่านน้องและครอบครัวก็ถวายไว้นิ้วพุทธประวัติ
1: ใช่ค่ะใช
0: ่ที่อย่างใหญ่เลยก็เป็นต้นไม้ที่เกี่ยวพันกับพระพุทธองค์นะคะ
1: ค่ะ
0: ที่เช่นเป็นภาพใหญ่นะฮะเหนือหน้าต่างใหญ่แล้วก็งดงามมากนะฮะก็เป็นศรัทธาของท่านและครอบครัวทุกคนมาก็ชื่นชมสาธุกันนะก็ใหญ่สุดก็คือตอนประสูตรที่หนึ่งนะฮะสาระสาระอยู่ที่ลุมพินีวันแต่ปัจจุบันนี้เรียกว่าลุมมินเดย์เขาเรียกลุมมินเดย
1: ์
0: ที่ลุมพินีวันนะคะต
1: ้
0: นแล้วก็มีประสูตรแล้วก็มาทรงตรัสรู้ที่ต้นพระศรีมหาโพธิ์อันนี้พระรูปก็ยิ่งงามค่
1: ะ
0: เขาทำสวยค่ะแล้วก็พอจากนั้นก็ประทับตรัสรู้หลังจากตรัสรู้ได้5วันก็ไปประทับที่ต้นไทรต้นไทรก็เรียกว่านิโครธ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: พอหลังจากนั้นสัปดาห์ที่6ก็ไปใต้ประทับใต้ต้นมุจลินหรือว่าต้นจิกมีพายุฝนที่เขามีพญานาคนะฮะ
1: นี่
0: ภาพเหล่านี้ท่านน้องและครอบครัวเป็นเจ้าภาพให้แก่วัดทุ่งหลวง
1: ขอบพระคุณที่ให้โอกาสค่ะ
0: ความร่มเย็นเป็นสุขจะได้บังเกิดนะคะกับสาธุชนทั่วไปที่ได้เห็นและไม่ได้เห็นก็แต่เราก็เรียนรู้กันนะคะ
1: พ
0: อได้เห็นภาพอย่างนั้นแล้วก็เป็นสุขใจ
1: ใ
0: แต่พอสถานการณ์ปัจจุบันนี้ก็ทุกข์ใจรอบๆก็ได้ข่าวอะไรก็ทุกข์ใจไปก็ไม่อยากจะให้เกิดเลยนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ไม่อยากจะให้เกิดเลยค่ะก็เลยพูดถึงต้นไม้ในพุทธประวัติแล้วก็ก็จะเกี่ยวพันไปกับพระพุทธเจ้าทรงละเอียดอ่อนที่ให้ทรงประทานคำสอนไว้แม้แต่ในพรรษานี้จะไม่ให้มวลหมู่อุบาสกอุบาสิกาไปเดินย่ำต้นข้าวต้นข้าวหาก็ว่าต้นข้าวจะตายเพราะต้นข้าวนี่ก็คือเลี้ยงชีวิตของมนุษย์นะคะ
1: ค
0: ่ะหลวงทองก็เลยนึกถึงเพลงหนึ่งที่สดุดีพระแม่โพศกคือว่าแม่พระโพศกนี่ก็ทุ่งข้าวนี่ก็โบราณก็เรียกแม่พระโพศกนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ว่าค่ะก็เลยมีเพลงหนึ่งที่ด็อกเตอร์ท่านหนึ่งแต่งให้หลวงทองเรียกว่าหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินก็จะกราบการแม่พระโพศกที่ให้ข้าวเลี้ยงชีพมาก็เลยอยากเชิญท่านฟังเพลงในอดีตที่ท่านผู้มีเกียรติที่ไม่ได้เป็นนักประพันธ
1: ์
0: ก็แต่งขึ้นค่
1: ะ
0: โดยที่สำนึกถึงบุญคุณของข้าวแม่พระโพศกกำลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินค่ะคือชาวนาเรานี่เองนะคะ
1: ค่ะค่ะค่ะเชิญค่ะ

0: เห็นภาพเลยค่ะหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดิน
1: ตุ้มหลวงทองค่ะที่ตามต่างจังหวัดเวลาข้าวสุกเหลืองเนี่ยก็เหมือนกับว่ามีทองเนี่ยลาดเอาไว้ปูเอาไว้หมดเลยนะคะแล้วก็กว่าจะได้เก็บที่เกี่ยวก็ไม่ได้เจริญอะไรเหมือนสมัยนี้ก็ได้มีเครื่องทุ่นแรงหน่อยที่วัดทุ่งหลวงทองของหลวงทอง
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เวลาข้าวเหลืองเนี่ยหลวงทองไปแล้วก็ไปยืนชม
0: ทางเข้าสวยค่ะทางเข้าสวย
1: ค่ะรู้เดี๋ยวนี้ถนนเป็ดนะคะท่านน้องค
0: ่ะ
1: ท่านน้องไปไม่หลงทางแล้วถนน
0: อาจจะหลงก็ได้เพราะว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วเสร็จเรียบร้อย
1: นามจริงๆชื่อคุณหญิงบุญหลงค่ะเรามีพืชพันธุ์ธัญญาก็แม่พระโพธิสัตว์แต่หลวงพ่อก็ยังทำไวนิ้วแม่ก็โผล่ศพไปติดไว้ที่ในศาลาด้วยนะคะ
0: ค่ะ
1: เกิดค่ะรู้คุณของข้าวตลอดชีวิตเราก็ท่านก็เลี้ยงเราค่ะทีนี้ในระหว่างพรรษาเนี่ยหลวงพ่อก็จะหาบทเพลงอะไรที่ว่าอิงแอบแนบกับคำสอนของพระพุทธองค์นะคะ
0: ค่ะ
1: เชื่อว่าความเป็นมงคลของท่านผู้ฟังทุกท่านที่ได้ฟังวันหลวงทองอยู่นะคะต่อจากนี้หลวงทองจะพูดเนี่ยหลวงทองต้องรับสารภาพจริงๆว่าเวลาที่หลวงทองดูข่าวดูอะไรแล้วหลวงทองน้ำตาไหลอ่ะเหมือนกระใจมันเสียไปเลยค่ะ
0: ช่วงนี้ไม่ค่อยช่วงนี้ไม่มีข่าวดีๆให้ชื่นใจละ
1: ใช่เราเห็นผู้หญิงกอดลูกแล้วก็ว่าเจ้าเกิดมาเราก็แกว่งไกวเจ้าก็หวังว่าในอนาคตเมื่อเจ้าเติบโตเนี่ยก็ขอให้เจ้าเป็นผู้หญิงที่สวยเป็นผู้หญิงที่งามกับงามทั้งรูปร่างร่างกายอะไรให้แม่ชื่นใจแต่แล้วก
0: ็
1: มันก็มีคนทำร้ายทำบาปทำกรรมกับเจ้าเลยมันนึกถึงว่าเป็นเพลงของจารุกนกค่ะหลวงทองเดิมนี้ท่านคุณพี่มัณฑนารอมอยู่นะคะ
0: และ
1: ตอนหลังหลวงทองก็ได้มีโอกาสครูท่านให้ร้องกล่อมดรุณค่ะคือนึกถึงภาพแม่อุ้มลูกหรือนั่งไกวเปรแล้วก็สร้างความหวังไว้ว่าในอนาคตอย่างที่หลวงทองพูดว่าจะได้เห็นลูกสวยลูกงามลูกเติบโตได้เลี้ยงแม่อะไรเนี่ยเสียละอีกคนใจร้ายใจบาปมันก
0: ็ทำลาย
1: อย่างนี้นะคะก็เอาผ่านไปก็ขอเชิญท่านฟัง

0: ่กองดารุณนะฮะซึ่งตรงๆคิดว่าอายุมากค่ะสำหรับเพลงนี
1: ้
0: แต่หลวงทองมาร้องในช่วงหลังๆที่หลวงทองยังอายุเลข3อยู่ค่ะ
1: ค่ะได้ค่ะ
0: ค่ะขอมอบให้ทุกท่านที่รักลูก
1: ค่ะเชิญฟังค่ะ

0: กล่อมดารุณเลยเศร้าเลย
1: โอ้ท่านน้องขานะเด็กๆผู้หญิงน่ารักนะน่ารักพ่อแม่ก็อุ้มกนุกขนมมาก็หวังจะได้ให้เป็นสาวไทยที่งดงามต่อไปค่ะวันนี้หลวงตองก็เรียนท่านน้องแล้วบอกความดีต่างๆอะไรประเสริฐต่างๆก็ขอให้เกิดกับท่านแล้วก็คำสอนพุทธองค์ก็ขอให้อยู่ใกล้ชิดกับชีวิตแม่ชีวิตของท่านตลอดนะคะแล้วก็มีเรื่องหนึ่งที่เราจะไปสัมพันธ์กับเพลงที่พูดง่ายๆเลยค่ะทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วทำคนตรงๆอย่างนี้เลยค่
0: ะ
1: ครูครูท่านแต่งไว้เนี่ยเป็นของ

0: ของจารุกนกค่ะ
1: ค่ะค่ะ
0: ค่ะเราหลวงทองก็ร้องนะคะหลวงทองร้องทำเทปให้กับ
2: อ๋อเหรอคะ
0: ค่ะหลวงทองร้องค่ะ
2: ทำไมหา
0: ประเรียนธรรมสมาคม
1: ค่ะ
0: หาเงินช่วยประเรียนธรรมสมาคมนะคะที่วัดสัมปยาแต่ว่าก็ไม่ได้เผยแพร่ก่อนเป็นคาเสดเล็กๆนะคะ
1: อ
0: ๋
1: อค่ะ
0: แล้วคุณกุ้งที่จากไปแล้วนะฮ
1: ะ
0: ก็มาช่วยร้องแบบเป็นเพลงที่เรียกว่าเป็นเพลงประเภทปลุกจิตสำนึกให้คิดดีทำดีอะไรค่ะทั้งนั้นนี่ลุงทองยังตามหาอยู่ค่ะว่าถ้าได้ลุงทองก็จะมาเปิดในรายการนี้นะฮะ
1: ที่มี
0: แปลงแล้วก็ทำ
1: ที่มีอยู่จะเป็นคุณสวรีภกาพันธ์
0: พี่สวรีก็ร้องพี่ทัศนัยชูอุ่มงามก็ร้อง
1: ไม่หาไม่คุณทัศนัยนี่ไม่มีเลยค่ะมีอีกทีก็คุณเอมออน
0: ถ้าคุณเอมออนอาจจะมีเพราะว่าเก่ามากนะคะ
1: ค่ะ
0: แต่ว่าลุงทองได้ร้องก็ว่าทำเทปการกุศลนะก็เป็นหาแต่เพลงที่มีคุณค่ามีคู่ควรแก่จะฟังที่ทำเพื่อพระพุทธศาสนาอะไรอย่างนี้นะ
1: คะ
0: แต่ก็เป็นคำที่ตรงดีค่ะทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วตรงๆเลยไม่ต้องแปลง
1: ใช่
0: ค่ะแล้วก็เรื่องราวนี่หลวงพ่อก็จะขอเล่าในพุทธกาลนะมาประกอบสักนิดนึงที่หลวงพ่ออ่านธรรมะนะต้องอ่านหนังสือธรรมะแล้วหลวงพ่อก็เคยบรรยายธรรมะนี่เพื่อได้ปัจจัยมาสร้างหอระฆัง
1: อืมค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะที่วัดทุ่งนะคะที่วัดทุ่งของเรา เราต้องไปพูดที่ธรรมสภาแล้วก็ท่านก็บริจาคบานทองก็ไปสร้างหอละกัน
1: อ๋อจำได้แล้วค่ะค่ะค่ะ
0: ค่ะค่ะท่านน้องก็เห็นแล้วนะคะ
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
0: ค่ะค่ะทีนี้เพลงก็ทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วนี่มันตรงหรือว่าใครก็คือมันตรงตามนั้นเลย
1: ใช่ใช่จริงๆใช่
0: เรื่องราวที่จะเล่าเองคือทำบุญได้บุญทำบาปได้บาปตรงหนึ่งตรงเลยแต่ก็ในพุทธกาลนี่ก็น้องทองก็อ่านน้องทองอ่านพุทธประวัติและอ่านเรื่องราวเกี่ยวกับบาลีแปลอะไรอย่างนี้นะคะมีเวลาน้องทองก็จะอ่านก่อนนอนแล้วก็จำมาอันนี้ทองจำมานานแล้วเพราะว่ามันฟังก็เป็นในหัวใจของน้องทองมันก็มีสมัยพุทธกาลนี่กับคนก็มีป่าลกชัดอะไรก็คนก็ยังเขาเรียกว่าเถื่อนๆอะไรอย่างนั้นนะคะทำนายหัวกินด้วยเป็นนายพรานเป็นนักแร่อะไรก็ขโมยขโจรเป็นโจรเป็นขโมยอะไรคนยากจนเยอะอะค่ะก็มีนายพรานเนี่ยฮะออกล่าสัตว
1: ์
0: ออกไปแต่เช้า
1: ค่ะ
0: ก็จูงสุนัขล่านะคะสุนัขไอ้ถ้าเราเรียกธรรมดาบ้านๆเราก็คือหมาไล่เนื้อนะคะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะคะ
1: ค่ะ
0: ชาวเราเรียกสุนัขป่าสัตว์เขาก็จูงไปแล้วเขาก็แบกอาวุธไปเขาก็สวนเดินสวนกับพระท่านเดินตุดงเหมือนกับก็อิทธิบาทเช้าอะนะคะก็ไปท่านก็ทุดงไปอย่างนั้นนะคะจะได้พัฒนาหรือไม่ได้ก็ท่านก็ไปของท่านก็สวนกับนายพรานนี่แหละ
1: ค่ะ
0: สวนกันนายพรานมันก็ไปของมันก็พระท่านก็เดินไปอันนี้ตอนบ่ายตอนเย็นนะคะตอนเย็นนายพรานนี่ก็เดินพาสุนัขกลับบ้านลุยป่ามาทีนี้พระท่านเป็นพระธุดงค์พระท่านก็ไปตามป่านะก็ไปเรื่อยๆท่านจะนึกจะกลับไปที่ท่านอาศัยอยู่ท่านก็เดินไปไม่ต้องมีเวลาบ่ายค่ำเย็นเช้าอะไรอย่างนี
1: ้ค่ะ
0: ก็เกิดมาสวนกันกับไอ้สุนัขไล่เนื้อนี
1: ่ค่ะ
0: มาสวนกับนายพรานเนี่ย
1: ค่ะ
0: นายพรานก็เห็นพระมาแต่ไกลก็จำได้บอกว่านี่เองแหละเพราะว่านี่เองล่ะถึงเมื่อวันนี้นะไม่ได้อะไรสักอย่างหนึ่งไม่ล่าอะไรไม่ได้เลยสักอย่างเดียวตอนนี้ล่ะว่าตอนนี้ล่ะก็กระตุกให้สุนัขเนี่ย

0: ให้ไปจัดการกับ
1: พระ
0: กับพระภิกษุกัน
1: ค่ะ
0: ไอ้สุนัขนี่มันก็ต้องทำตามนายเนี่ยฮะก็ไปวิ่งเข้าโผนเข้าไล่ท่านนะ
1: คะ
0: ไล่ท่านทีนี้ท่านก็เจอแล้วก็สวนก็สวมวิญญาณเหมือนกับว่าทุกคนก็ต้องหนีเอาตัวรอดก่อนนะใช่ไหม
1: ฮะ
0: หมาวิ่งมาจะมาทำร้ายนะนายพรานก็พูดว่าเพราะว่าเจ้านี่แหละที่ทำให้เรานี่ไม่ได้ขัดอะไรเลยเหมือนมาขัดโชคขัดลาภอะไรกลายเป็นอย่างนั้นไปเลยค่ะ
1: ค
0: ราวนั้นก็วิ่งหนีวิ่งอันนี้ก็มาคุยกันไปมันไม่ใช่ที่โล่งมันเป็นป่านะก็ไปได้ช้าใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
0: ก็พอท่านจวนตัวนะท่านก็
1: ขึ้น
0: ตายขึ้นไปบนต้นไม้นะ
1: คะ
0: หนีสุดแล้วค่ะหนีตายขึ้นไปบน
1: ต้นไม
0: ้เกาะกิ่งค่ะต้นใหญ่ก็ขึ้นไปจนเรียกว่าไอหมามันก็กัดจีวรท่านนะคะ
1: ค่ะค่ะ
0: กัดจีวรท่านไอ้นายปลานี่ก็เอาไอ้ดาบหอกอะไรก็แทงท่านค่ะ
1: โอ้ยค่ะ
0: แทงท่านแล้วก็ท่านก็ยิ่งตายขึ้นไปตายขึ้นไปนะ
1: ค่ะค่ะ
0: ทีนี้ท่านขึ้นไปเนี่ยต้นไม้มันใหญ่มันก็มีหนามมีกิ่งมีอะไรต่ออะไรใช่ไหมคะท
1: ่
0: านก็หนีสุดฤทธิ์สุดเดชของท่านไอ้นี่ก็เอาหอกแทงท่านหมาก็ขึ้นไปท่านก็ขึ้นไปจนชุดทีนี้ก็จะเรียกว่าไล่กันอยู่นานนะ
1: คะ
0: ทีนี้จีวรท่านเนี่ยค่ะก็ไปเกี่ยวกิ่งไม้น้ำเหนืออะไรก
1: ็
0: ขาดหลุดลงมาเลยค่ะขาดเลือดเต็มหมดตัวท่านเนี่ยโดนหอกแทงอะไรหลายก็จีวรก็ร่วงลงมาร่วงลงมาพอดีไอ้นายพรานเนี่ยมันก็เป็นแต่ชูแต่ไอ้ดาบไอ้นั่นนะแทงท่านเนี่ยจีวรก็ร่วงลงมาคลุมทั้งดาบไปด้วย ไอ้สุนัขเนี่ยมันได้กลิ่นเลือดมันไม่ใช่เลือดนายมันรู้ว่าเป็นเลือดของคนอื่นเนี่ยมันก็กระโดดเข้ากัดเลยนะ
1: กัดนายเลย
0: กัดนายเลยค่ะ
1: นี่แหละ
0: นี่ค่ะไม่ต้องอันนี้ไม่ต้องแปลเลยใช่ไหมคะ
1: ไม่ต้องรอนานไม่ต้องรอนานเลย
0: ไม่ต้องรอนานเลยค
1: ่ะ
0: อันนี้ลงทองอ่านแล้วลงทองก็ต้องก็ไปพูดในเวลาที่มีโอกาสนะเราก็ไปสวดสรพัญญะไปอะไรเราก็มีพระท่านก็มาฉันและท่านก็ฟังท่านบอกว่าเออนี่ก็จะร้องเพลงได้เก่งอย่างเดียวก็พูดธรรมะได้บอกโอ้ยหลวงทองไม่ได้เก่งอะไรหรอกค่ะพี่แต่ว่าหลวงทองเนี่ยเป็นคนชอบอ่านหนังสือแล้วก็จำพุทธประวัติเนี่ยชอบท่านน้องขาทำบาปได้บาป
1: จริงค่ะ
0: ท่านอันนี้เราแปลงเป็นว่าทำดีได้ดี
1: ค่ะ
0: ก็อยู่กับเพลงพอดีนะคะหลวงพ่อก็กราบขึ้นไปสูงสุดว่าเทพลงเทวดาทุกชั้นฟ้าท่านก็ได้คุ้มครองคนดีนะ
1: คะ
0: แล้วก็ขอให้คุณกุศลที่ท่านบำเพ็ญแล้วก็ตัวของหลวงทองนี่ก็บำเพ็ญและแผ่ไปเนี่ยยังประสบกับท่านทุกท่านที่รักหลวงทองนานมานานและโดยเฉพาะท่านน้องดารณีผู้จัดรายการนะ
1: สาธุ
0: ให้เกียรติมาคุยกันวันนี้เราก็เราจะรับแต่กุศลผลบุญแล้วก็แผ่ออกไปให้คนที่เขาคิดไม่ดีทำไม่ดีขอให้เขาได้เปลี่ยนใจสบายเถิดนะให้คนได้รู้บุญรู้บาปบ้างเถิดคนดียังมีอยู่มากค่
1: ะ
0: แต่คนในจำนวนนั้นก็มีทุกสีนะคะส
1: ี
0: ขาวสีดำเราก็ต่างรักเราบูชาพุทธองค์ด้วยกันทั้งนั้นขอให้ความสุขแล้วก็สิ่งที่ประเสริฐที่ท่านปรารถนาทุกอย่างจงสมปรารถนาแล้วก็อยู่ดีกินดีทั้งครอบครัวไม่มีโรคไม่มีภัยไม่มีศัตรู
1: ค่ะ
0: มีความสุขอยู่เย็นเป็นสุ

0: ทุกท่านนะคะหลวงพ่อกราบสวัสดีค่ะ
1: ค่ะกราบขอบพระคุณค่ะสาธุค่ะฟังทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วต่อไปเลยนะคะขอบพระคุณค่ะ
0: ค่ะ

งสนิทสอเป็นผู้ประพันธ์ไว้นะคะในช่วงเข้าพรรษานี้คุณรมทองทองลั่นทมศิลปินแห่งชาติท่านก็ฝากไว้ทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วนั่นเป็นเสียงร้องของคุณสวัสดีภากาพันธ์ศิลปินแห่งชาติค่ะขอบพระคุณคุณรมทองทองลั่นทมนะคะท่านผู้ฟังชอบกันมาใหญ่เลยบอกว่าคุณอรุณศรีบอกได้สาระหลายอย่างดูสาวน้อยวัย90ที่แสนน่ารักน่าเคารพอย่างยิ่งคุณรองทองทองทมคุณปูนสุขก็กราบขอบพระคุณคำสอนจากท่านดวงทองคุณขนึงนิดก็ขออนุโมทนากับคุณรองทองทองลั่นทมแล้วก็ขอเพลงรักลาฟ้าเศร้ามานะคะก็อ่ะได้ได้งั้นฟังรักลาฝ่าเศร้าจากคุณเรืองทองทองลั่นทมต่อไปได้เลยเพราะว่าท่านผู้ฟังถามถึงไว้

เศร้าคุณดวงทองทองลันทมศิลปินแห่งชาติค่ะเพลงที่คุณคนึงนิดขอมาคุณอรุณศรีก็บอกว่าก็ดื่มน้ำมะพร้าวโคโค่เลิฟไปด้วยฟังคุณดวงทองไปด้วยค่ะดื่มน้ำมะพร้าวโคโค่เลิฟก็จะทำให้พลังเพิ่มพลังให้กับร่างกายช่วยเรื่องสุขภาพด้วยและเชื่อเรื่องเพิ่มพลังพระคุณอรุณศรีเป็นผู้ที่มีพลังดีมากไปไหนต่อไหนได้เสมอๆไม่ค่อยเหนื่อยอะไรเลยใช่ไหมคะนั้นฟังเพลงกันต่อค่ะมีใครรอฟังหม่อมราชวงศ์ถนัดศรีสวัสดีวัฒน์ศิลปินแห่งชาติเพลงนี้อีกเพลงหนึ่งรักหมอนรักหมอน

ใครมีความหลังกับหมอนบ้างส่วนมากสมัยก่อนนี้จะมีความหลังกับหมอนปลอกหมอนปักกันมาอย่างเงี้ยนะคะคราวนี้มาถึงเวลาของการเตรียมอาหารกันแล้วพรุ่งนี้ถ้าจะรับประทานขนมปังหน้าหมูเป็นอาหารเช้าก็เตรียมไว้ได้เลยนะคะแล้วก็แน่นอนค่ะทอดด้วยน้ำมันพืชโอลีนทอดได้สวยเลยสีสวยอร่อยแล้วก็ไม่อมน้ำมันนะคะน้ำมันพืชโอลีนนี้ทอดอะไรก็ได้สีสันสวยงามน่ารับประทานมากแล้วที่ดีมากๆคือไม่มีกลิ่นหืนแล้วก็ไม่อมน้ำมันด้วยนะคะเลือกอร่อยเลือกโอลีนค่ะคุณประดิษฐ์พรใช่ไหมคะคุณประดิษฐ์พรรอฟังเพลงนี้บอกว่าขอเพลงบางกระบือของคุณชรินทร์นันทนาคอนบอกจากคนบางประชาชื่นอยู่ประชาชื่นแต่ขอบางกระบือ

ดิษฐพรก็ได้ฟังบางกระบือไปในบางกระบือก็มีบางซื่อด้วยก็เลยต่อให้คุณนฤทธิ์อารีกับบางซื่อ

ได้ทั้งบางกระบือบางซื่อมีอีกบางหนึ่งนะคะบางอะไรดีคุณทนกศักดิ์ภักดีเทวาไปบางหลวงกัน

หลวงเสียงร้องของคุณธนงศักดิ์ภักดีเทวานะคะมาถึงเพลงสุดท้ายลากันไปกับคุณสุเทพวงศ์กำแหงศิลปินแห่งชาติเพลงนี้บ้านเราพรุ่งนี้กลับมาฟังเพลงกับสุกัณฑ์เราต่อค่ะตรงนี้สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz 14 นาฬิกาค่ะฟังเพลินเพลงจบปุ๊บก็มาต่อกันกับสุกัณฑ์เราได้เลยนะคะขอบคุณธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจ Reno All Day Dining Cafe ชวนกันมารับประทานอาหารนึกถึงความอร่อยนึกถึง Reno น้ำมันพืชโอลีนเลือกอร่อยเลือกโอลีนน้ำมะพร้าวโคโค่ลัฟน้ำมะพร้าวแท้ 100% ขอบพระคุณทุกท่านสวัสดีค่ะ

0: วิทยาศาสตร์การกีฬาเวลาดีๆเพื่อสุขภาพดีๆโดยคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1: สวัสดีครับท่านฟังครับท่านฟังครับความรู้สึกอ่อนเพลียไม่มีแรงแล้วก็เหนื่อยง่ายเป็นอาการที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตนะครับก็อาจจะทำให้การทำงานเป็นไปอย่างไม่มีประสิทธิภาพและก็ไม่มีกำลังใจทำกิจกรรมต่างๆวันนี้เราจะมาพูดคุยกันนะครับว่าการที่ร่างกายอ่อนเพลียไม่มีแรงนั้นเกิดขึ้นจากอะไรจริงๆแล้วความอ่อนเพลียไม่ใช่แค่เรื่องของความเหนื่อยล้าธรรมดานะครับแต่เป็นสัญญาณที่ร่างกายบอกว่ามีอะไรบางอย่างเกิดความไม่สมดุลสาเหตุหลักๆก็ได้แก่การขาดสารอาหารที่จำเป็นร่างกายต้องการสารอาหารหลายชนิดในการผลิตพลังงานนะครับเช่นคาร์โบไฮเดรตโปรตีนไขมันดีวิตามินบีรวมเหล็กและแมกนีเซียมซึ่งถ้าหากขาดสารอาหารเหล่านี้กระบวนการผลิตพลังงานในเซลล์ก็จะทำงานได้อย่างไม่เต็มประสิทธิภาพก็ทำให้รู้สึกเหนื่อยง่ายนอกจากนี้การนอนหลับไม่เพียงพอหรือว่านอนไม่มีคุณภาพก็จะทำให้ร่างกายไม่มีเวลาฟื้นฟูและเติมพลังงานที่ดีได้ดังนั้นผู้ใหญ่ก็ควรจะนอนวันละ 7-9 ชั่วโมงนะครับการนอนน้อยกว่านี้หรือนอนหลับไม่สนิทก็อาจจะทำให้ร่างกายอ่อนเพลียได้ต่อมาคือความเครียดเรื้อรังนะครับเวลาที่ร่างกายคนเราเกิดความเครียดร่างกายจะหลั่งฮอร์โมนคอร์ติซอลอย่างต่อเนื่องซึ่งในระยะยาวก็จะทำให้ร่างกายเหนื่อยล้าระบบภูมิคุ้มกันอ่อนแอลงและรู้สึกอ่อนเพลียตลอดเวลาความเครียดจะส่งผลต่อการนอนหลับก็ทำให้เกิดเป็นวงจรของความเหนื่อยล้านอกจากนี้การขาดน้ำก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับที่ทำให้ร่างกายรู้สึกเหนื่อยล้าปวดหัวและสมาธิไม่ดีตลอดจนอาจจะมีอารมณ์แปรปรวนได้ทั้งนี้ก็เป็นเพราะว่าน้ำมีบทบาทสำคัญในทุกกระบวนการของร่างกายต่อมาคืออาจจะเกิดขึ้นจากโรคประจำตัวบางชนิดเช่นโรคต่อมไทรอยด์ทำงานต่ำโรคเบาหวานโรคหัวใจโรคไตโรคตับหรือว่าภาวะซึมเศร้าก็ล้วนทำให้เกิดอาการอ่อนเพลียเรื้อรังแต่ถ้าหากพักผ่อนเพียงพอและกินอาหารที่ดีแล้วอย่างอ่อนเพลียต่อเนื่องก็ควรพบแพทย์เพื่อตรวจหาสาเหตุนะครับนอกจากสาเหตุทางกายภาพแล้วพฤติกรรมในชีวิตประจำวันหลายอย่างก็อาจจะเป็นตัวการสำคัญที่ทำให้ร่างกายขาดพลังนะครับเช่นการไม่ออกกำลังกายหรือการนั่งนิ่งเกินไปจริงๆแล้วการออกกำลังกายจะช่วยเพิ่มพลังงานช่วยปรับปรุงการไหลเวียนเลือดช่วยเพิ่มออกซิเจนในร่างกายและช่วยกระตุ้นการทำงานของไมโทคอนเดรียซึ่งเปรียบเสมือนโรงงานผลิตพลังงานของเซลล์ในร่างกายการกินอาหารไม่ตรงเวลาหรือว่าอดมื้อการข้ามมื้ออาหารโดยเฉพาะมื้อเช้าอาจจะทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดต่ำร่างกายไม่มีพลังงานเพียงพอก็ส่งผลให้รู้สึกอ่อนเพลียนอกจากนี้การใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ก่อนนอนนะครับก็อาจจะยับยั้งฮอร์โมนเมลาโทนินซึ่งเป็นฮอร์โมนที่ช่วยให้หลับทำให้นอนยากนอนไม่สนิทและตื่นมาไม่สดชื่นการดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำก็อาจจะทำให้ร่างกายอ่อนเพลียไม่มีแรงได้นะครับโดยถึงแม้ว่าแอลกอฮอล์จะช่วยให้หลับง่ายขึ้นนะครับแต่แอลกอฮอล์ก็ทำลายคุณภาพการนอนทำให้นอนหลับไม่ลึกอาจจะตื่นบ่อยในตอนกลางคืนและตื่นมารู้สึกเหนื่อยล้านอกจากนี้การทำงานหลายอย่างพร้อมๆกันมากเกินไปก็ทำให้สมองต้องทำงานหนักแล้วก็ใช้พลังงานมากก็ส่งผลให้เหนื่อยล้าเร็วกว่าปกตินี่แหละครับท่านผู้ฟังครับก็เป็นเรื่องราวของความรู้สึกอ่อนเพลียไม่มีแรงแล้วก็เหนื่อยง่ายที่นำมาพูดคุยกันในวันนี้พรุ่งนี้เราจะมาพูดคุยกันนะครับว่ามีอาหารชนิดใดบ้างนะครับ

0: ลูกชายคนโตชื่อโดดเดี่ยวชอบเก็บเนื้อเก็บตัวเล่นเกมอยู่บนห้องนอนชั้น2ลูกสาวคนเล็กของผมชื่อต้อยติ่งกลับมาจากโรงเรียนก็เปิด YouTube ซ้อมเต้น cover เพลงเกาหลีอยู่ในห้องนั่งเล่นนั่นคุณแม่ผมก็คุณย่าของหลานชื่อพึมพำนั่งจองแท็บเล็ตแต่งรูปดอกไม้รอส่งไลน์ให้กับเพื่อนๆในกลุ่มส่วนนู่นเพลินใจภรรยาผมเองอยู่กินกันมา20กว่าปีแล้วเที่ยงคืนนู่นกว่าจะได้หลับได้นอนก็เฝ้าหน้าจอรอกด F สั่งกระเป๋ารองเท้าเสื้อผ้ากระโปรงกางเกงเครื่องสำอางโอ้ยสารพัดนะครับออนไลน์ใช้ได้แต่อย่าใช้จนทำให้หัวใจของครอบครัวออนแอร์พักจากโลกออนไลน์สักนิดแล้วซ่อมแซมความสัมพันธ์บางอย่างของครอบครัวที่กำลังจะหายไป
1: มณีหนึ่งคันไหลไปสวรรค์มณีนั้นพระองค์พาล่าร่ำไห้ฝากประกายกิตติคุณร่มบุญไทยส่องสวัยสว่างกล้าวแก่ชาวชนใจจุฬาภักดีไทยอาลัยแล้วดั่งดวงแก้วอีกดวงมาร่วงหล่นราชจารึก11มิถุนายนไทยทุกคนส่งเสด็จเช็ดน้ำตาน้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณสถิตอยู่ในดวงใจตราบนิรันดร์ประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงษ์พจน
2: รับรู้ทุกประเด็นข่าวสารติดตามความเคลื่อนไหวทั้งไทยและจีนกับรายการสารสัมพันธ์ไทยจีนโดยความร่วมมือกับสถานีวิทยุ CRI กรุงปักกิ่งประเทศจีน
3: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสารสัมพันธ์ไทยจีนนะคะกลับมาในวันนี้เราก็จะมาติดตามเรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจจากประเทศจีนในรายการของเราไปด้วยกันต่อนะคะอยู่กับดิฉันพาดาราจงหมายกลางจากจุฬาเรดิโอพลัส
4: ดิฉันนันทิดาพวงทองจากสถานีวิทยุ CRI กรุงปักกิ่งค่ะ
3: เริ่มต้นเราติดตามกันก่อนที่หัวข้อข่าวประจำวันนี้ค่ะ
4: ข่าวแรกนะคะเป็นเรื่องของข้อมูลสิ่งแวดล้อมกลายเป็นGreen ID Card ค่ะหนุนพัฒนาการเงินสีเขียวนครกวางโจและต่อด้วยตลาดนัดหางานยามค่ำคืนที่เมืองจื้อพวกคึกคักเปิดโอกาสหางานในย่านการค้าค่ะ
3: ก็ถือว่านะคะแต่ละข่าวเองน่าสนใจเลยทีเดียวนะคะหลายท่านนะคะอยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมต้องไปติดตามรับฟังกันแล้วค่ะ
5: ต่อไปนี้เสนอข่าวจาก CRIข้อมูลสิ่งแวดล้อมกลายเป็น Green ID Card หนุนพัฒนาการเงินสีเขียวนครกวางโจที่ผ่านมาธนาคารและบริษัทประกันภัยมักประเมินผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมของภาคธุรกิจได้ยากแต่ปัจจุบันเมืองกวางโจกำลังเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ดังกล่าวด้วยการนำข้อมูลด้านนิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อมมาพัฒนาเป็นบัตรประจำตัวสีเขียวหรือ Green ID Card ที่สามารถนำมาใช้ในธุรกิจการเงินได้ทั้งนี้เพื่อผลักดันแนวคิดนี้กวางโจได้จัดตั้งศูนย์นวัตกรรมด้านการใช้ประโยชน์จากข้อมูลสิ่งแวดล้อมเชิงนิเวศพร้อมเชิญสถาบันการเงินเกือบ30แห่งร่วมศึกษาและพัฒนาแนวทางการประยุกต์ใช้ข้อมูลดังกล่าวสำหรับบริษัทประกันภัยทางศูนย์ได้นำข้อมูลมาใช้แก้ไขปัญหาความไม่สมมาตรของข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมของภาคธุรกิจทำให้สามารถกำหนดเบี้ยประกันได้อย่างแม่นยำยิ่งขึ้นส่วนภาคธนาคารศูนย์ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ข้อมูลเพื่อช่วยให้ธนาคารสามารถจำแนกโครงการสีเขียวได้อย่างแท้จริงและถูกต้องพร้อมทั้งช่วยปกป้องความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมปัจจุบันศูนย์ได้จัดตั้งพื้นที่แบ่งปันข้อมูลในเบื้องต้นและสามารถเชื่อมโยงกระบวนการตั้งแต่ทรัพยากรข้อมูลไปจนถึงการนำไปใช้จริงได้อย่างเป็นรูปธรรมโดยในอนาคตศูนย์จะนำข้อเสนอแนะและความต้องการจากสถาบัน

0: การเงินมาปรับปรุงผลิตภัณฑ์ข้อมูลอย่างต่อเนื่องการทำงานแบบ2ทางนี้จะช่วยให้ข้อมูลด้านนิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อมถูกนำไปใช้ประโยชน์ในภาคการเงินสีเขียวได้อย่างเต็มศักยภาพและสร้างแรงขับเคลื่อนใหม่ด้านดิจิทัลให้กับการเปลี่ยนผ่านสู่การพัฒนาสีเขียวของนครกวางโจวตลาดนัดหางานยามค่ำคืนที่เมืองจื๊อปัวคึกคักเปิดโอกาสหางานในย่านการค้าเมื่อบรรยากาศคึกคักของตลาดนัดยามค่ำคืนมาผสานกับงานมหกรรมจัดหางานจะเกิดผลลัพธ์แบบไหนเมืองจื๊อปัวมณฑลซานตงได้ให้คำตอบอย่างเป็นรูปธรรมด้วยการเปิดตัวรูปแบบการรับสมัครงานในช่วงกลางคืนโดยย้ายงานมหกรรมจัดหางานไปจัดในย่านการค้าและตลาดนัดที่มีผู้คนพลุกพล่านเพื่อให้ผู้หางานสามารถเลือกตำแหน่งงานที่สนใจได้ระหว่างการเดินเล่นเมื่อถึงเวลาค่ำคืนบริเวณบูธรับสมัครงานเต็มไปด้วยผู้คนที่เข้ามาสอบถามข้อมูลภายในงานมีบริษัท16แห่งนำเสนอตำแหน่งงานคุณภาพ55ตำแหน่งครอบคลุมสายงานเช่นพนักงานฝ่ายปฏิบัติการฝ่ายดำเนินการธุรกิจและฝ่ายจำหน่ายโดยมุ่งรองรับแรงงานภาคอุตสาหกรรมบัณฑิตจบใหม่และผู้ประกอบอาชีพอิสระเป็นหลักรูปแบบการจัดงานที่เข้าถึงประชาชนนี้ได้รับการตอบรับอย่างดีผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลของบริษัทอีคอมเมิร์ซแห่งหนึ่งกล่าวด้วยความประหลาดใจว่าไม่คาดคิดว่าจะมีผู้คนมาเข้าร่วมจำนวนมากโดยเฉพาะผู้ที่ไม่สะดวกมาหางานในช่วงเวลากลางวันตลาดนัดหางานยามค่ำคืนได้ช่วยขจัดข้อจำกัดด้านเวลาและสถานที่ของงานมหกรรมจัดหางานแบบดั้งเดิมโดยอาศัยช่วงเวลาพักผ่อนในช่วงตอนกลางคืนในการเชื่อมโยงความต้องการของนายจ้างและผู้หางานได้อย่างตรงจุดไม่เพียงช่วยแก้ไขการขาดแคลนแรงงานของภาคธุรกิจแต่ยังเปิดโอกาสให้ผู้หางานสามารถเดินเที่ยวชิมอาหารและหางานได้ในคราวเดียวกันทำให้บริการด้านการจ้างงานมีความสะดวกมีประสิทธิภาพและเข้าถึงประชาชนมากยิ่งขึ้น
1: เข้าสู่ช่วงที่2ของรายการกับช่วงคุยกันวันละประเด็นค่ะ
2: คุณณภีพันธ์นะคะกับคุณหลีตันๆได้พูดคุยในประเด็นที่น่าสนใจมากค่ะในเรื่องของปรากฏการณ์คนรุ่นใหม่ทั่วโลกเริ่มหลงใหลวิถีแบบจีนค่ะจะน่าสนใจอย่างไรนั้นไปติดตามรับฟังกันค่ะ
3: คุยกันวันละ
4: ประเด็น
5: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่ช่วงคุยกันวันละประเด็นค่ะวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับคุณหลีตันๆและดิฉันณภีพันธ์วงกำบรเวทค่ะสวัสดีค่ะตันๆค่ะ
6: สวัสดีค่ะคุณละพีพันละสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะ
5: ค่ะสำหรับชาวจีนนะคะการแบ่งคนรุ่นปีเกิดต่างๆเนี่ยแต่ละช่วงแต่ละยุคนะคะก็จะมีจุดที่มันเปลี่ยนไปเหมือนกันเนาะ อย่างตันๆเป็นคนที่เกิดรุ่นยุคปี80
6: ใช่ใช่ใช
5: ่แล้วก็90แล้วก็00จนปัจจุบันนะคะมีรุ่น10 20แล้ว แต่ละรุ่นแต่ละยุคนี่ก็คือค่านิยมแล้วกันแล้วก็ความคิดอ่านต่างๆเนี่ยมีความเปลี่ยนแปลง
6: ต่างกันมากเลยค่ะ
5: อย่างในเรื่องของความเป็นจีนดั้งเดิมกับจีนคนจีนรุ่นใหม่เนี่ยในรุ่นตันๆเขามีความคิดค่านิยมแบบไหนคะเขาเน้นในเรื่องความเป็นจีนเป็นหลักเลยไหม
6: ก็เน้นบ้างแต่ว่าไม่ได้เน้นแบบขนาดเท่ากับปัจจุบันค่ะอย่างในสมัยเรียนประถมค่ะก็จะเรียนพวกกังฟูหรืออะไรนิดนึง
5: มีคลาสให้เรียนเป็นวิชาเรื่องเหมือนกัน
6: ก็เหมือนออกกำลังกายแบบนี้หรือว่าในคอร์สกีฬาจะเรียนนิดนึง
5: ใช่งั้นก็น่าจะเหมือนของที่ไทยที่ไทยก็จะมีพวกกระบี่กระบองเหมือนกัน
6: แต่ว่าของจีนเป็นแบบพื้นฐานมากอ่ะ
5: เพื่อสอบแค่นั้นใช่ไหม
6: เพื่อออกกำลังกายใช่ใช่ไม่ต้องสอบด้วยค่ะ
5: กายบริหาร
6: ใช่แต่ว่าตอนนี้นะคะในสังคมจีนปัจจุบันนะคะโดยเฉพาะคุณรุ่นใหม่เลยอ่ะเขานิยมแบบศาสตร์โบราณจีนหลายๆอย่างเลยไม่ใช่แค่ไทเก็ตนะคะก็มีอะไรป้าด้วนจีน
5: มวย
6: กังจิงหลายๆอย่างเลย
5: เพราะฉะนั้นวันนี้ต้องมาคุยเน้นเรื่องนี้โดยเฉพาะกันแหละ
6: ใช่
5: เกี่ยวกับประเด็นที่ว่าคนจีนรุ่นใหม่เนี่ยเขาหันกลับมาโอบรับวัฒนธรรมดั้งเดิ
6: มใช่แล้วก็จริงๆมีกระแสอีกอันนึงที่แบบสนุกด้วยนะคะก็คือคนรุ่นใหม่ทั่วโลกก็เริ่มหลงใหลวิธีแบบจีนด้วยใช่ไหม
5: อันนี้เป็น2ประเด็น2กลุ่มเลยละกันว่าคนจีนที่รักจีนวัฒนธรรมจีนดั้งเดิมกับคนต่างชาติ
6: ใช่
5: ที่มาหลงใหลล่าสุดที่คุณตันบอกว่าเป็นกระแสเนี่ยมันยังไงคะเริ่มขึ้นประมาณช่วงไหน
6: จริงๆเริ่มตั้งแต่ปลายปีที่แล้วล่ะปี2025แล้วก็ต่อเนื่องมาจนถึงปีนี้ล่ะก็คือจะมีแบบแม้จะดูเหมือนว่ากระแสสองอย่างที่พวกเราได้พูดถึงนั้นนะคะจะเป็นแบบคนละทิศทางกัน

0: นะคะแต่ว่าเมื่อพิจารณาให้ลึกลงไปนะคะก็จะรู้สึกว่าทั้งสองนะคะกับสะท้อนการเปลี่ยนแปลงเดียวกันเลยค่ะนั่นก็คือคนรุ่นใหม่นะคะกำลังแสวงหาคุณค่าใหม่ผ่านรากฐานทางวัฒนธรรมในรูปแบบของตนเอง
1: ความชอบเนาะมันมีเกิดขึ้นมาแล้ว
0: ใช่
1: แล้วสำหรับหนุ่มสาวจีนนี่คือยังไงคะ
0: คือคุณหนุ่มสาวในจีนนะคะกำลังหันกลับมาให้ความสำคัญกับวัฒนธรรมดั้งเดิมมากขึ้นเลยค่ะผลสำรวจหลายฉบับนะคะชี้ว่ากัวเฉาหรือว่าวัฒนธรรมจีนร่วมสมัยนะคะไม่ได้เป็นเพียงกระแสนิยมอีกต่อไปแล้วนะคะแต่ก็ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันแล้วด้วย
1: เข้าสู่ชีวิตจริงแล้ว
0: ใช่ค่ะ
1: ไม่ได้ทำเพื่อถ่ายภาพอย่างเดียว
0: ใช่คือเข้าถึงจริงๆแล้วทำให้คนรุ่นใหม่นะคะรู้สึกว่าใกล้ชิดกับมรดกทางวัฒนธรรมของชาติของจีน มากกว่า
1: อย่างที่คุณตันตันบอกไปว่าตอนสมัยคุณตันตันเนี่ยคนรุ่น80เกิดนะคนเกิดนะ ไม่ใช่ว่าช่วงนั้นก็คือเกิดมาเนี่ยความนิยมที่จะมาเน้นในเรื่องวัฒนธรรมดั้งเดิมเนี่ยอาจจะไม่เยอะ
0: ใช่
1: แต่ปัจจุบันเขาบอกว่ามีจุดที่น่าสนใจนะคะคุณผู้ฟังก็คือไม่ได้เพียงแค่มองย้อนกลับไปชื่นชมอดีตแต่ว่าจะเน้นไปในเรื่องของนำภูมิปัญญาโบราณมาตีความใหม่
0: ใช่ค่ะจริงๆอยากจะเล่าเยอะกว่านี้นิดนึงนะคะก็คือคนรุ่นใหม่ในจีนนะคะรุ่นนี้อ่ะจริงๆในสมัยเด็กของเขาเวลาเรียนประถมตั้งแต่เรียนประถมคอร์สที่เขาเรียนหรือว่าบทเรียนที่เป็นภาษาจีนที่เขาเรียนก็จะเน้นโบราณกว่ารุ่นตันๆเลยค่ะ
1: อ๋อหรอ
0: เขาจะเรียนบทหรือว่ากวีโบราณเยอะค่ะ
1: คุณพ่อคุณแม่อาจจะให้ท่องแต่ยังเล็กด้วยซ้ำ
0: คือจัดเป็นบทเรียนเลยค่ะ
1: แ
0: ล้วก็การ์ตูนที่เขานิยมกันอ่ะก็มีแบบสไตล์กู่เฟิงสไตล์โบราณย้อนยุคของจีนด้วยมีเยอะ
1: ปลูกฝังกันมาตั้งแต่เล็กเลย
0: ใช่
1: ให้มันเข้ามาอยู่ในชีวิตประจำวันได้จริงสอดคล้องกับชีวิตในยุคปัจจุบันมากข
0: ึ้
1: นเพราะนั้นเขาก็จะดำเนินชีวิตโดยที่ไม่รู้สึกว่าเอ๊ะมันยุคเก่าของเก่าไม่สนใจไม่ใช่เน
0: า
1: ะ
0: เขาสนใจมากเขารู้สึกว่ามันเท
1: ่อดีมากเลยค่ะแล้วตัวอย่างที่พอจะเห็นนี่มีพอจะเล่าได้ไหมที่ว่าอย่างคนเมืองเขาเป็นยังไง
0: ในปัจจุบันใช่ไหมคะอ๋อจริงๆต้องบอกว่าตอนนี้นะคะมีร้านแบบเน้นวัฒนธรรมดั้งเดิมมาเยอะแยะเลยค่ะ อย่างเช่นมีร้านทำกระดาษแบบดั้งเดิมที่อาจจะซ่อนตัวอยู่ในตรอกเก่านะคะกลายเป็นพื้นที่พักใจของคนเมืองเลยค่ะ หรือไม่ก็สูตรเครื่องหอมโบราณนะคะที่มีประวัติหลายร้อยปีก็ว่าได้ค่ะหรือว่ากว่าพันปีก็ว่าได้ค่ะสูตรนี้นะคะอาจจะเคยเลือนหายไปตามกาลเวลาแต่ว่าตอนนี้นะคะได้รับการฟื้นฟูในรูปแบบเวิร์กช็อปค่ะ
1: ให้ทำได้เองด้วย
0: ใช่ให้ผู้คนมาลองทำเองค่ะ
1: กลิ่นเหล่านี้นะคะกลิ่นโบราณเนี่ยมันกลับมาแล้วก็ใครสนใจกลิ่นแบบไหนมาเรียนรู้แล้วก็ลองทำปรุงขึ้นมาได้เอง
0: ใช่อย่างเช่นจะมีสูตรเครื่องหอมในซีรีส์เจิ้นหวนจวนก็มีคน
1: ตำนานชีวิตเจิ้นหวนเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ก็มีคนมาศึกษาแล้วก็มาทำใหม่เลยอ่ะ
1: โอ้ดีเหมือนกันนะ
0: ใช่
1: แล้วคนที่ดูละครนี่ก็เขาก็นิยมแล้วเขาก็อยากที่จะ
0: ใช่เขา
1: ก็ได้มาใช้จริง
0: ๆใช่เขาก็สนใจ
1: สูตรในวังเครื่องหอมของในวังเนาะเมื่อตอนต้นรายการคุณตาตาพูดถึงมวยป่าต้นจินมวยแปดกระบวนท่านี่ยังไงคะ
0: โอ้จริงๆเป็นป่าต้นจินนะคะเป็นศาสตร์การบริหารร่างกายแล้วกันนะคะซึ่งสืบทอดมาตั้งแต่สมัยราชวงศ์ซ่งเลยค่ะ
1: เก่าอยู
0: ่โอ้ใช่ค่ะตอนนี้นะคะก็ได้รับความนิยมอย่างกว้างขวางในหมู่คนรุ่นใหม่เลยค่ะจนกลายเป็นกิจกรรมดูแลสุขภาพที่ถูกพูดถึงมากที่สุดกิจกรรมหนึ่งนะคะบนสื่อสังคมออนไลน์ของจีนค่ะ
1: คือคนรุ่นใหม่เนี่ยมาฝึกพวกนี้เพื่อบริหารร่างกาย
0: ใช่จริง
1: ๆถ้าจริงๆมันไม่น่าจะยากนะคนทั่วไปทำได
0: ้ทำช้าๆแต่ว่าไม่รู้ว่าคุณระพีพันธ์เคยลองหรือเปล่าแต่นางเคยลองทำ
1: แล้ว
0: จริงๆเหนื่อยง่ายมาก
1: คือจะบอกว่าดิฉันเคยเห็นคุณตันตันเพราะในความรู้สึกอ่ะไทยเก๊กอ่ะคนไทยคุ้นเคยนะตามสวนสาธารณะแล้วไทยเก๊กมันก็คือเป็นการเคลื่อนมือเคลื่อนท่าที่ช้าๆไอ้ความช้านี่แหละมันทำให้เหนื่อย มันไม่ใช่ว่าเราออกหมัดเร็วๆอย่างเดียวแล้วจะเหนื่อยความช้าก็เหนื่อยคนไทยก็น่าจะพอนึกภาพออกอะไรที่มันค่อยๆยืดค่อยๆกางแขนเลือดลมมันไหลเวียนความไหลเวียนนี่แหละเขาเรียกอะไรนะเหงื่อต่างๆมันก็ซึมออกมาได้ กว่าจะจบท่านึงใช่ไหม
0: ใช่ใช่ค่ะจริงๆนอกจากปลาต้วนจิ๋นแล้วยัง

0: อีกหลายอย่างค่ะซึ่งต่างเป็นสูตรโบราณของจีนนะคะเขาบอกว่าแต่ละท่าแต่ละสูตรนะคะจะเหมาะกับคนที่มีร่างกายท่าต่างกัน
1: โอ้ท่าต่างกันก็ท่ากระบวนท่าก็มีความต่างเหมือนกัน
0: ใช่ก็ถ้าคุณผู้ฟังสนใจนะคะวันหลังเราจะเลือกเวลา มาคุยเรื่องนี้ให้ละเอียดต่อ
1: เน้นโดยเฉพาะ เพราะเห็นบอกว่าปลาต้นจีนเนี่ย มวยแบบมวยท่าเนี้ยเขาจะมีช่วยในเรื่องของการย่อยอาหารต้องทำท่านี้อะไรประมาณนี
0: ้
1: บำรุงไตบำรุงปอดอะไรประมาณนี้อันนี้เราพี่พันยังไม่ได้ลงลึกเนาะเดี๋ยวรอบหน้าไว้ให้คุณตันๆสะดวกก็มาคุยกันต่อ
0: ดีเลย
1: กลับมาที่เรื่องว่าคนจีนรุ่นใหม่เนี่ยเขามีกระแสที่ว่ารักความเป็นจีนดั้งเดิ
0: ม
1: แต่คุณตันยกตัวอย่างร้านค้าต่างๆรูปแบบต่างๆแล้วในเมืองที่เป็นเมืองโบราณดังๆของจีนล่ะมีปรากฏการณ์อะไรพิเศษไหมคะ
0: จริงๆ2ปีนี้นะคะมีเมืองหนึ่งที่มีชื่อเสียงมากเลยค่ะจิงเต๋อเจิ้น
1: โอ้เคยได้ยินเครื่องเคลือบ
0: ใช่เป็นเมืองแห่งเครื่องเคลือบดินเผานะคะที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่าพันปีแล้วค่ะตลอดหลายปีที่ผ่านมานะคะเมืองแห่งนี้ได้ดึงดูดศิลปินนักออกแบบและผู้ประกอบการรุ่นใหม่นะคะจากทั่วประเทศเลยค่ะให้เข้ามาสร้างสรรค์ผลงานและเริ่มต้นธุรกิจของตนเองค่ะ
1: โอ้ยก็คือเมืองเก่าแก่เหล่านี้ฟื้นชีวิตกลับมามีคนรุ่นใหม่เนาะ
0: เออใช
1: ่แล้วก็โรงงานต่างๆที่เก่าๆทั้งหลายก็น่าจะมีการปรับเปลี่ยนเน
0: า
1: ะ
0: ใช่เขาได้ปรับเปลี่ยนให้เป็นย่านสร้างสรรค์ที่เต็มไปด้วยสุดที่เต็มไปด้วยอย่างสตูดิโอหรือว่าร้านงานฝีมือแล
1: ้วให้บรรยากาศเลย
0: ใช่แล้วก็มีพื้นที่สำหรับผู้ประกอบการรุ่นใหม่ด้วยค่ะส่วนหมู่บ้านเซรามิกโดยรอบนะคะก็เปิดโอกาสให้ผู้มาเยือนได้สัมผัสทุกขั้นตอนของการสร้างสรรค์เครื่องปั้นดินเผาค่ะอย่างเช่นการขึ้นรูปการระบายสีหรือว่าการเผาชิ้นงานด้วยค่ะ
1: เพราะว่าถ้าคนที่เขาชอบจริงๆเขาอยากจะลองทำด้วยมือตัวเองเนาะ
0: ใช่
1: ที่นี่ก็คือได้ตั้งแต่ปั้นเลย
0: ใช่
1: ซึ่งงานปั้นขึ้นรูปเนี่ยมันดูแล้วมันสนุกแต่มันจะได้รูปร่างออกมาเป็นรูปทรงด้วยก่อนนี่ไม่ง่ายนะ
0: ใช่ใช
1: ่ไปเรียนรู้กันก่อน
0: ใช่ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นการเรียนรู้วัฒนธรรมนะคะก็เลยไม่ได้หยุดอยู่แค่การชื่นชมผลงานที่จัดแสดงในเพียงพิพิธภัณฑ์อีกต่อไปคุณตันอันนี้ดีมากเลย
0: อืมใช่
1: แต่ว่ากลายมาเป็นประสบการณ์นะคะที่ทุกคนสามารถลงมือทำแล้วก็สัมผัสได้ด้วยตนเองค่ะ
0: ใช่ค่ะ
1: เวลาของรายการวันนี้เนาะใกล้หมดลงแล้วแต่ว่ารายละเอียดนะคะคนจีนรุ่นใหม่ยุค Z ยุค C ต่างๆเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็สำหรับกระแสที่ว่าชาวต่างชาตินิยมเนี่ยจะเป็นยังไงคุณตันต้องกลับมาเล่าให้ฟังกันต่อ
0: ดีเลยค
1: ่ะวันนี้ลาไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนแล้วสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: 用你的母语学汉语，每日汉语。
1: 用你的母语学汉语，每日汉语。
2: เรียนภาษาจีนกับ CRI

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังตาจ้าเหายินดีต้อนรับสู่รายการเรียนภาษาจีนกับ CRI ดิฉันโจชื่อค่ะ
1: ตาจ้าเหาสวัสดีค่ะทุกท่านดิฉันอินทิเนียนปลดเปลื้องค่ะ
0: เรามาทบทวนประโยคสำคัญสำคัญของครั้งที่แล้วก่อนนะคะ你们喜欢吃辣的吗แปลว่าอะไรคะ
1: 你们喜欢吃辣的吗คุณชอบทานเผ็ดไหม
0: ถูกต้องค่ะ你们คุณ喜欢ชอบ吃ทาน辣的เผ็ด吗ไหม你们喜欢吃辣的吗
1: 你们喜欢吃辣的吗
0: 我喜欢吃羊肉串แปลว่าอะไรคะ
1: 我喜欢吃羊肉串ดิฉันชอบกินไก่ย่างที่เป็นไม้ไม
0: ้ถูกต้องค่ะ我แปลว่าดิฉัน喜欢แปลว่าชอบ吃แปลว่าทาน羊肉แปลว่าเนื้อแพะ串เป็นลักษณะนามแปลว่าไม้羊肉串เนื้อแพะย่าง

0: เสียบไม้我喜欢吃羊肉串
1: 我喜欢吃羊肉串แปลว่าฉันชอบทานเนื้อแพะย่างเป็นไม
0: ้สุดท้าย这里面是什么แปลว่าอะไรคะ
1: ในนี้มีอะไรเจ้อหลี่เมียนชื่อเซินเม่อจำได้ว่าเจ้อหลี่เมียนเนี่ยแปลว่าในนี้ชื่อเซินเม่อแปลว่าอะไร
0: ดีมากค่ะ
1: หิวน้ำจริงๆค่ะคุณโจคะถ้าดิฉันจะบอกเพื่อนชาวจีนว่าเราไปซื้อเครื่องดื่มกันหน่อยพูดอย่างไรคะ
0: พูดว่า我们去买点饮料吧
1: 我们去买点饮料吧ในนี้ดิฉันทราบแต่เพียงว่า我们เนี่ยแปลว่าเราค่ะ
0: 去แปลว่าไป
1: 去
0: 买แปลว่าซื้อ
1: 买
0: 点หมายถึงนิดหน่อย
1: 点
0: 饮料แปลว่าเครื่องดื่ม
1: 饮料
0: ปะเป็นคำพิเศษแปลเป็นไทยคือเถอะ
1: ปะ
0: 我们去买点饮料吧
1: 我们去买点饮料吧แปลว่าเราไปซื้อเครื่องดื่มกันหน่อยเถอะ
0: 我们去买点饮料吧
1: 我们去买点饮料吧
0: 饮料แปลว่าเครื่องดื่ม
1: 饮料
0: มาฟังบทสนทนากันค่ะ
2: 我们去买点饮料吧
3: 你喜欢红茶还是绿茶呢
2: 红茶
1: คุณโจคะตกลงว่าเขาต้องการหงชาก็คือเขาต้องการชาแดงใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะวันนี้เกรดวัฒนธรรมจีนก็เลยจะคุยกันเรื่องตำราชาค่ะ
1: ดีจังค่ะ
0: ลู่หยูปัญญาชนสมัยราชวงศ์ถังเป็นผู้ประพันธ์ตำราชาจีนเรื่องชาจิงนับเป็นหนังสือเล่มแรกของโลกที่บันทึกเรื่องชาหนังสือเล่มนี้รวบรวมประเภทของชาการผลิตชาการดื่มชาประสบการณ์การวิจัยชาไว้เป็นระบบคนรุ่นหลังจึงยกย่องลู่หยูให้เป็นปราชญ์ทางชาค่ะ
1: วันนี้เรารู้จักปราชญ์ทางชาลู่หยูกันแล้วนะคะก่อนจากกันมีคำถามให้ท่านผู้ฟังร่วมสนุกค่ะประโยคว่าหัวเหมินชี้หมายเตี้ยนยินเลี้ยวป่ะแปลเป็นไทยว่าอย่างไรกรุณาส่งคำตอบมาที่อีเมล tai@cri.cn ถ้าท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือฟังซ้ำคลิกเข้ามาที่เว็บไซต์ของ CRI ที่ www.thai.cri.cn แล้วพบกันใหม่นะคะใจเจียน
0: ใจเจียนค่ะ
4: เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการจากสัมพันธ์ไทยจีนวันนี้แล้วค่ะวันนี้เนี่ยจะมาฟังเรื่องนี้กันจากคุณนันทิดานะคะเป็นเรื่องของการที่จีนเนี่ยก้าวขึ้นมาเป็นอันดับ2ของโลกในด้านกำลังการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบรวมศูนย์ความหมายคือการรวมอยู่ที่ไหนแล้วรวมแล้วมันได้ผลดียังไงทำไมตอนนี้ถึงอย่างที่บอกขึ้นมาเป็นอันดับ2ของโลกแล้วนะคะต้องไปฟังข้อมูลเพิ่มเติมกันจากคุณนันทิดาค่ะ
5: ล่าสุดนะคะสภาไฟฟ้าแห่งประเทศจีนก็เผยตัวเลขในสิ้นเดือนมิถุนายนปีนี้นะคะจีนมีกำลังการผลิตติดตั้งกันโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบรวมศูนย์ค่ะหรือ CSP อยู่ที่ 2.1 กิกะวัตต์มากเป็นอันดับ2ของโลกรองจากสเปนค่ะข้อมูลนี้นะคะเปิดเผยในงานประชุมด้านพลังงานสะอาดซึ่งจัดขึ้นที่มณฑลชิงไฮโดยระบุว่าปัจจุบันนี้เนี่ยจีนมีโครงการ CSP ที่เปิดดำเนินการแล้ว24โครงการและอีก26โครงการเนี่ยอยู่ระหว่างการก่อสร้างโดยมีกำลังการผลิตติดตั้งรวม 3.2 กิกะวัตต์โรงไฟฟ้า CSP นี้นะคะได้ใช้กระจกสะท้อนแสงเพื่อรวมพลังงานแสงอาทิตย์ให้เกิดความร้อนซึ่งสามารถกักเก็บไว้แล้วก็นำมาใช้ผลิตไฟฟ้าได้เมื่อจำเป็นด้วยคุณสมบัติที่สามารถผลิตไฟฟ้าได้อย่างต่อเนื่องแล้วก็ควบคุมการจ่ายไฟได้จึงช่วยเสริมสร้างศักยภาพแล้วก็เสถียรภาพของระบบไฟฟ้ารวมไปถึงรองรับความผันผวนของการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมแล้วก็พลังงานแสงอาทิตย์ด้วยค่ะปัจจุบันนะคะจีนก้าวขึ้นเป็นหนึ่งในผู้นำของโลกด้านเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบรวมศูนย์รุ่นที่4โดยมีความก้าวหน้าอย่างโดดเด่นในด้านเทคโนโลยีการกักเก็บความร้อนด้วยเกลือหลอมเหลวซึ่งระบบ CSP นี้นะคะก็มีประสิทธิภาพสูงตลอดจนเทคโนโลยีการเดินเครื่องและก็การบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องด้วยค่ะ
4: ก็ถือว่านะคะเป็นอีกหนึ่งเรื่องเลยที่หลายท่านเองก็สนใจนะคะเราก็อยากรู้ว่าตอนนี้จีนเองเนี่ยอย่างที่บอกค่ะเขาใช้พลังงานแสงอาทิตย์ได้แบบคุ้มค่ามากขึ้นแล้วก็มีโอกาสในการผลิตเนี่ยเพิ่มมากขึ้นเราเคยได้ยินเรื่องของการนำเสนอว่าเขาทยอยผลิตนะคะให้มันได้มากขึ้นเรื่อยๆนะคะแต่ก็เนี่ยแหละต้องมาตามกันต่อว่าจะเป็นยังไงกระจายได้มากน้อยแค่ไหนกันต่อไปนะคะสำหรับการได้รับพลังงานนี้นะคะแล้วก็นำมาใช้ในอุตสาหกรรมก็ดีหรือว่าในบ้านเรือนค่ะแต่ว่าวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะเราทั้งสองคนฉันพาดาราจงไม้กลางจากจุฬาเรดิโอพลัส
5: และดิฉันนันทิดาพวงทองจากสถานีวิทยุ CRI กรุงปักกิ่งค่ะ
4: ต้องลากันไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีค่ะ

0: คุณเคยลองนั่งรถเข็นแล้วลองข้ามถนนที่ไม่มีทางลาดไหมคุณเคยปิดตาแล้วลองเดินบนฟุตบาทที่มีของวางเกะกะหรือยังสังคมของเราอาจเต็มไปด้วยสิ่งก่อสร้างที่สวยงามแต่ถ้ามีแค่บางคนเท่านั้นที่เข้าถึงได้นั่นไม่เรียกว่าเท่าเทียมสิทธิของคนพิการไม่ใช่เรื่องของใครบางคนแต่มันคือเรื่องของทุกคนที่จะช่วยกันออกแบบสังคมให้น่าอยู่เสียงเตือนสำหรับคนตาบอดทางลาดสำหรับรถเข็นห้องน้ำที่เข้าถึงได้อย่างง่ายดายสิ่งเล็กๆเหล่านี้ไม่ได้แค่สร้างความสะดวกแต่มันสะท้อนว่าเรากำลังมองเห็นกันและกันให้ทุกคนได้เดินไปพร้อมกันอย่างเท่าเทียมและนั่นคือความงดงามที่แท้จริง
1: เราคัดสรรทุกประเด็นอย่างพิถีพิถันถ่ายทอดทุกเรื่องราวด้วยประสบการณ์แสนพิเศษใส่ใจทุกความเคลื่อนไหวสดใหม่เพื่อคุณโดยเฉพาะเราพร้อมเสิร์ฟสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อการพัฒนาที่สร้างคุณค่าเพื่อจุฬาและสังคมติดตามรายการจุฬาเกษตรดำเนินรายการโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธนสิทธิ์ชุติินทรานนท์และผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภัสสรจันทร์สถิตพรทุกวันอาทิตย์เวลา 17:00 น.ถึง 17:30 น.ออกอากาศพร้อมกันที่จุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz และสถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร FM 90.5 MHz โดยศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาคจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2: ร่วมจารึกคุณค่าในภูมิปัญญาแห่งแผ่นดินสยามกับรายการไทยศึกษาทุกวันพฤหัสบดี 16:30 นถึง 16:55 นดำเนินรายการโดยอาจารย์โกมุตคงเทศสถาบันไทยศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่เวลาของไทยศึกษาครับโดยสถาบันไทยศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโกมุตคงเทศทุกวันพฤหัสบดีนะครับ 16:30 นเราพูดกันถึงพิธีบูชาวีรบุรุษเจ้าเมืองประจำจังหวัดกันมา2ตอนแล้วนะครับเป็น2ตอนต่อเนื่องที่สนุกสนานแล้วก็ในทั้ง2ตอนเลยนะครับเนื้อหารายละเอียดต่างๆเนี่ยมีเยอะมากเนื่องมาจากว่าท่านผู้วิจัยครับรองศาสตราจารย์ดร.ประเสริฐรุนราอาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทยคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ตอนที่พูดคุยกันจะรู้สึกได้เลยนะครับว่าสิ่งที่ท่านทำนั้นท่านไม่ได้ลุกขึ้นมานั่งทำงานวิชาการแต่ว่าท่านทำสิ่งที่ตัวท่านเองสนใจจริงๆแล้วมีความสุขท่านสนุกสนานกับสิ่งที่พูดคุยมากสวัสดีอาจารย์ครับ
4: สวัสดีครั้งครับสวัสดีท่านผู้ฟังทางบ้านอีกครั้งด้วยครับ
3: ที่ผมพูดไปเกินจริงไหมอาจารย
4: ์ไม่เกินจริงเลยครับเหนื่อยแต่สนุกผมไม่เคยเก็บงานวิจัยอะไรที่เหนื่อยขนาดนี้เพราะผมเดินทางทั้งประเทศแล้วก็เดินทางบางที่นี่ติดกัน
3: ครับ
4: แต่ผมมีความสุขหนึ่งก็คือความสุขที่ได้ไปเห็นมันเป็นความงามของพิธีกรรม
3: ครับ
4: กับสองคือความสุขที่ได้พบปะผู้คน
3: ครับ
4: ผมเก็บข้อมูลสัมภาษณ์ผู้คนเยอะในพิธีกรรม
3: ครับ
4: ก็เลยทำให้ตัวเองรู้สึกแล้วก็สอบประการสุดท้ายเนี่ยเข้าใจความรู้สึกของคนพื้นที่ท้องถิ่น
3: ซึ่งแตกต่างกันหมดเลยตั้งเหนือจดใต้เลย
4: แตกต่างกันแบบอย่างสิ้นเชิงวิธีทำให้เข้าใจมุมมองของคนในพื้นที่แต่ละภูมิภาคอาจจะไม่ทั้งหมดแต่ว่าคนส่วนใหญ่เขามีวิธีคิดชุดความคิดเป็นแบบไหนในแต่ละภูมิภาค
3: นี่ที่ผมนำเข้าสู่รายการแบบนั้นเนี่ยผมมองแคบๆเป็นม้าลำปางมากนะครับ มีกรอบปิดลูกตาไว้แบบนี้เพราะว่าที่ผมบอกว่ามันสนุกสนานและจะมีความสุขเนี่ยเพราะว่าเรื่องของพิธีกรรมคุณผู้ฟังก็น่าจะนึกออกนะฮะว่าถ้าเป็นพิธีกรรมมันจะพ่วงเรื่องของงานเทศกาลเรื่องงานกิจกรรมต่างๆเรื่องค้าเรื่องขายเรื่องความสนุกสนานเฮฮาเพราะฉะนั้นถ้าไปเก็บข้อมูล

0: เรื่องนี้เนี่ยจากทุกๆที่ไปมันจะได้เจอแต่ความสนุกในทุกที่ทั่วไปเลยทั่วประเทศผมก็คิดอยู่แค่นั้นนะแต่พออาจารย์บอกมาถึงว่ามันมีลึกไปกว่านั้นอีกมันมีเรื่องของความเชื่อมีเรื่องของอัตลักษณ์แล้วก็มีเรื่องของการสนับสนุนซึ่งความเจริญในท้องที่มาเนี่ยมันแน่นอนเลยนะครับว่านอกจากความสนุกแล้วมันทำให้งานวิชาการชิ้นนี้เนี่ยเปิดโลกทัศน์ของหลายต่อหลายคนทีเดียว
1: นี่ครับอาจารย์พูดขึ้นมาเหมือนอาจารย์ตามผมไปเก็บข้อมูลด้วยหรือเปล่า
0: ผมเป็นมดการ
1: เพราะว่าในภาคอีสานเนี่ยครับงานบูชาเจ้าเมืองมักจะพ่วงกับงานเทศกาลเช่นในขอนแก่นพ่วงกับเทศกาลใหม
0: ่ครับ
1: งานใหม
0: ่ครับ
1: ที่กาฬสินธุ์พ่วงกับงานกาชาดพออาจารย์ท้าวความเนี่ยภาพผมปรากฏกลับมาอีกครั้งอาจารย์ไปเก็บมา 2-3 ปีแล้วภาพก็ปรากฏกลับมาอีกครั้งเลยครับอาจารย์
0: ครับวันนี้นะครับเราจะมาลงมาที่ภาคอีสานกันเมื่อคราวที่แล้วเราไปภาคเหนือนะซึ่งภาคเหนือเนี่ยสรุปโดยรวมย่อๆก็คือว่าอาจารย์จะได้เห็นความอ่อนช้อยความงดงามนะครับแล้วก็จะเห็นอัตลักษณ์ประจำจังหวัดของแต่ละที่ซึ่งอาจารย์ยกตัวอย่างมาเพียงแค่5จังหวัดเท่านั้นแต่ว่าจริงๆที่อาจารย์ไปศึกษาเนี่ยก็น่าจะครบครอบคลุมแหละ
1: มีจังหวัดแวดล้อมแต่ว่าไม่ได้อยู่ในผลงานวิจัยแต่ว่าเอามาอภิปรายผลให้เห็น
0: ครับครับทีนี้พอมาที่อีสานครับอาจารย์พอมาที่อีสานแล้วนี่อาจารย์มีเป็นจังหวัดเฉพาะที่อาจารย์ลงไปศึกษา
1: จริงๆผมประทับใจทุกจังหวัดนะ
0: ครับ
1: พอผมไปเก็บข้อมูลเนี่ยผมใช้คนคุ้มค่าเลย
0: ครับ
1: คนคุ้มค่าคือพี่ๆน้องๆที่เคยเรียนคติชนด้วยการเรียนเที่ยวสารศาสตร์ด้วยกันเนี่ย
0: ครับ
1: ที่จุฬาเนี่ยผมได้คนกลุ่มพวกนี้ช่วยเหลือ ถ้าไม่มีคนกลุ่มพวกนี้เราไม่สามารถเข้าไปในพื้นที่พิธีกรรมหรือไปขอเขาเก็บข้อมูลด้วย
0: ครับ
1: เราต้องอันนี้ต้องพูดถึงอีกครั้งคือต้องขอบคุณภาครัฐส่วนต่างๆเช่นผู้ว่าราชการจังหวัดอนุญาตให้เข้าไปเก็บวัฒนธรรมจังหวัด
0: ครับ
1: หรือว่าองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นซึ่งทั้ง 3-4 กลุ่มเนี่ยอำนวยความสะดวกเป็นอย่างดีให้ผมเข้าไปเก็บข้อมูล
0: ครับ
1: ผมต้องมีผ่านประตูหลายๆชั้นอ่ะเหมือนจะแต่งงานเลยครับมีประตูเงินประตูทองกว่าจะเข้าไปถึงกว่าเขาจะอนุญาตให้เข้าไปเก็บข้อมูลอันนี้ไม่รู้จะหาอะไรไปขอบคุณท่านเหล่านั้น
0: เรียนคุณผู้ฟังขยายความนิดนึงเพราะว่าพอเป็นเรื่องของพิธีกรรมซึ่งสื่อถึงความศักดิ์สิทธิ์เนี่ย
1: และภาครัฐด้วย
0: ใช่ฮะพอเป็นเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ปั๊บเนี่ยมันจะทำให้บางครั้งตัวแหล่งข้อมูลหรือว่าบางพิธีกรรมมันจะเป็นเรื่องเฉพาะที่ซึ่งเขาหวงนะ
1: ใช
0: ่ถ้าเป็นเรื่องความศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเขาหวงแต่ถ้าเป็นเทศกาลเนี่ยเขาอยากจะเปิดเผยยิ่งถ้าเป็นกิจกรรมสนุกสนานรื่นเริงเขาอยากจะชักชวนเชิญชวนด้วยซ้ำแต่พอเป็นพิธีการแรกสุดเนี่ยที่เป็นเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายบางครั้งเนี่ยทำเฉพาะแค่กลุ่มบุคคลด้วยซ้ำไปเพราะเขาต้องการให้ตัวความศักดิ์สิทธิ์หรือว่าตัวกฎเกณฑ์อะไรต่างๆข้อห้ามทั้งหลายเนี่ยมันยังคงอยู่นะฮะเพราะถ้าปล่อยให้มันละหลวมปุ๊บเนี่ยมันจะแย่ต่อไปมันจะไม่เหลือความศักดิ์สิทธิ์อยู่พอเริ่มต้นว่าไม่มีความศักดิ์สิทธิ์แล้วเนี่ยอื่นๆตามหลังมามันไร้ค่าเลยเทศกาลจะไม่เกิดนะฮะกิจกรรมจะไม่เกิด
1: ผมเริ่มต้นที่เขตอันนี้ที่ผมประทับใจจริงๆก็ประทับใจทุกที่แต่อันนี้มันมีความประทับใจที่ติดอยู่คือไปเก็บข้อมูลที่จังหวัดอุบลราชธานี
0: ครับ
1: บูชาเท้าคำผงหรือว่าเจ้าปทุมวรราชสุริยวงศ
0: ์ครับ
1: ผมไปตามเก็บข้อมูลปรากฏว่าก็ได้มีโอกาสได้สัมภาษณ์สายตระกูลเขา
0: ครับ
1: แล้วอยู่ๆเขาก็ให้ผมถือป้ายสายตระกูล ยืนถ่ายรูป คือขนาดเราเป็นคนนอก
0: ครับ
1: เรายังสัมผัสได้ถึงความศักดิ์สิทธิ
0: ์
1: แล้วก็สัมผัสได้ที่ว่าเฮ้ยเขาให้เกียรติเรานะ
0: ใช่
1: เนี่ยอันนี้ผมคือยังไม่ได้แบบเก็บรายละเอียดพิธีหรือวิเคราะห์พิธีอะไรเลยมันทำให้เรารู้สึกว่าไม่เกียรติเรา
0: คือความเป็นตราสัญลักษณ์บางอย่างเนี่ยมันสั่งสมเรื่องของประวัติศาสตร์เอาไว้โดยที่เราไม่ต้องไปแจงอย่างเช่นป้ายสัญลักษณ์ตระกูลแบบเนี้ยแค่เป็นป้ายสัญลักษณ์ตระกูลแล้วให้เราถือเท่านี้คนลุกตลอดเวลาอยู่แล้วทั้งที่เราไม่ได้เกิดตระกูลนี
1: ้ใช่ผมไปเก็บอาจจะท้าความไปนิดนึงที่ละนองอย่างเงี้ย
0: ครับ
1: คอซูเจียงเนี่ยสายตระกูลเขาให้ผมไปจับไอเคยถ้าใครไปที่ภาคใต้คอสูเจียงจะเห็นว่าจะมีไม้คล้ายๆไม้ตะพดอันนึงผมได้เห็นแล้วผมได้สัมผัสขนผมลุกเลย
0: จริงครับ
1: อันนี้
0: จริงครับ
1: อันนี้มันคือความประทับใจในฐานะนักวิจัยที่ลงไปเก็บข้อมูล
0: ครับ
1: นะครับคราวนี้ผมอาจจะไล่ลำดับไทม์ไลน์เกี่ยวกับลักษณะเฉพาะให้เห็นว่าวีรบุรุษภาคอีสานเนี่ย
0: ครับ
1: มีลักษณะเป็นยังไง
0: ครับ
1: คือวีรบุรุษของภาคอีสานส่วนใหญ่ที่ยกขึ้นมาเนี่ย มักจะได้รับการแต่ง

0: จากกรุงเทพ
1: ครับ
0: จากราชวงศ์จักรีเป็นส่วนใหญ่อย
1: ่
0: างเช่นที่จังหวัดขอนแก่นนะครับพระนครศรีบริรักษ์หรือว่าชาวบ้านหรือคนทั่วไปด้วยเพี้ยเมืองแพน
1: ครับ
0: องค์นี้ท่านจริงๆท่านก็เป็นอัจฉริยะหรือว่าอาญาซึ่งเป็นระบบแบบล้านนาล้านช้างของของลาวท่านข้ามมาแล้วก็ปรากฏว่ามาสวามีภาคกับรัตนโกสินทร
1: ์ครับ
0: ซึ่งเรื่องที่ประวัติของท่านนี่มีความน่าสนใจอย่างหนึ่งคือตัวประวัติท่านน่ะไม่ค่อยเท่าไหร่ประวัติที่สำคัญเกี่ยวกับกรุงเทพเนี่ยมักจะเป็นประวัติของลูกท่านคือเจ้าจอมแว่น
1: ครับ
0: หรือว่าคนทั่วไปเรียกท่านว่าหม่อมเสือเป็นเจ้าจอมองค์โปรดของรัชกาลที่1
1: ครับ
0: นะเจ้าจอมองค์นี้มีประวัติศาสตร์ที่สัมพันธ์กับกรุงเทพมากยกตัวอย่างง่ายๆก็เช่นถ้าใครไปวัดโพเนี่ยไปที่วิหารพระโลกนาถเนี่ยไปทางด้านหลังวิหารเนี่ยก็จะเห็นตุ๊กตาเด็กผู้หญิงเด็กผู้ชายท่านเคยเอาไปถวายไว้ที่นั่น
1: ครับ
0: แล้วคนก็เชื่อว่าใครอยากได้ลูกก็ให้ไปอธิษฐานขอลูกที่นั่น
1: ครับ
0: แล้ววัดที่ท่านสร้างก็อยู่ที่กรุงเทพ
1: ครับ
0: ก็คือวัดดาวดึง
1: ครับ
0: หรือว่าเดิมชื่อวัดขัวอิน
1: ครับ
0: ซึ่งเดิมเป็นวัดทางวัดลาวสร้างแบบวัดลาวซึ่งเจ้าจอมแว่นเนี่ยก็เป็นคนสร้างขึ้นฉะนั้นส่วนหนึ่งที่พระนครศรีบริรักษ์หรือว่าเพี้ยเมืองแพนได้รับการสถาปนาเป็นเจ้าเมืองคนแรกของขอนแก่นเนี่ยก็เพราะว่าลูกเห็นไห
1: ม
0: แปลว่ามายอมสวามิภักดิ์กับรัตนโกสินทร์
1: ค
0: ือข้ามาจากทางร้านช้างแล้วก็มาสวามิภักดิ์แล้วเราจะเห็นประวัติของเจ้าเมืองที่เป็นคนภาคอีสานเกือบทั้งหมดเป็นอย่างนี้ทั้งหมดเช่นพญาชัยสุนทรก็เหมือนกัน
1: ครับ
0: พญาชัยสุนทรหรือว่าเจ้าสมพมิตรท้าวสมพมิตรของกาฬสินธุ์เนี่ยท่านก็นํากาไปถวายให้รัชกาลที่1
1: ครับ
0: ไม่น่าเชื่อว่าในพิธีกรรมเนี้ยคนที่เจ้าผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็หัวหน้าส่วนกลางเนี่ยเวลาเข้าประกอบพิธีกรรมที่นี่ต้องมีเมื่อใครไปอยู่ต้องมีพิธีกรรมรับกาด้วยเห็นไหมสร้างอัตลักษณ์แบบท้องถิ่นขึ้นมา
1: ครับ
0: ครับ
1: ครับนี่ถือเป็นสิ่งที่ไม่ว่าคุณจะเป็นคนที่ในท้องที่เองก็ตามนะครับหรือจะเป็นคนต่างท้องที่ก็ตามเนี่ยเวลาที่คุณไปพบเห็นกับพิธีกรรมต่างๆนานาเหล่านี้แล้วคุณเห็นเป็นเรื่องแปลกเนี่ยคุณลองสืบค้นนะแล้วคุณจะเจอว่ามันมีประวัติศาสตร์ที่สำคัญเกิดขึ้นอย่างนี้จริง
0: ๆ
1: เพราะผมเชื่อว่าคนในท้องต่อให้คนในท้องถิ่นเองเลยก็ตามณปัจจุบันนี้แล้วเนี่ยอยู่ๆมีสิ่งนี้ขึ้นมาหรือผมไปรับราชการที่นั่นขึ้นมาแล้วเขาก็บอกผมจะต้องทำแบบนี้ผมจะไม่เข้าใจหรอกว่าทำไมแล้วพอมีการอธิบายมันต้องอธิบายด้วยบันทึกทางประวัติศาสตร์มันก็จะทำให้เหตุการณ์ที่บันทึกเอาไว้ทางประวัติศาสตร์นั้นเนี่ยมันคงอยู่ถือเป็นบันทึกสังคมที่น่าสนใจมากมาก
0: ประเด็นนี้สำคัญมากเพราะว่าในขณะที่ปฏิบัติพิธีกรรมจะมีการประกาศ
1: ครับ
0: คล้ายๆประกาศองค์การบอกวีรกรรมของวีรบุรุษท่านนั้นมันเหมือนฝังลองคิดว่าทุกคนกำลังอยู่ในภาวะพิธีกรรมที่ศักดิ์สิทธิ
1: ์
0: แล้วก็มีใครเล่าเรื่องอะไรให้เราฟังว่าท่านมีวีรกรรมอะไรสิ่งพวกนั้นมันจะฝังจำอยู
1: ่
0: ในสมอง
1: ในมโนสำนึกของเราไม่ว่าจะผ่านไปนานแค่ไหนปุ๊บเนี่ย
0: คุณไปรับราชการที่อื่นแต่ถ้าคุณเคยรับราชการคุณจะเล่าประวัติศาสตร์ของพื้นที่ของตัวเองได
1: ้
0: หรือพื้นที่ที่ตัวเองไปรับราชการได
1: ้นี่เป็นเรื่องสำคัญที่เราควรจะสร้างความเข้มแข็งแบบนี้นะครับเพราะว่าประเทศเราเนี่ยเป็นประเทศที่มีประวัติศาสตร์แบบนี้ในขณะที่อีกหลายที่ในโลกใบนี้เขาไม่มีเพราะว่าเขาไม่มีแล้วเขาก็พยายามต้องสร้างอะไรใหม่ๆขึ้นมาให้เกิดความเป็นอัตลักษณ์ของเขาเป็นความสื่อสำคัญของเขาขึ้นมาเนี่ยมันล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องที่ถูกประกอบสร้างภายหลังทั้งสิ้นแต่ของเราเนี่ยมันคือราก
0: เรามีรากเราประกอบสร้างจากราก
1: ใช่ฮะเพราะฉะนั้นเราไม่ควรที่จะละทิ้งเลยโดยสิ้นเชิงบางคนมีความรู้สึกว่าแหมมันนั่งประกาศอะไรเรื่องมันเก่าเป็นร้อยปีมาแล้วก็เพราะมันเป็นร้อยปีมาแล้วไงมันถึงยังต้องประกาศให้มันอยู่ต่อไปเป็นพันปีเป็นหมื่นปีว่าเนี่ยคือความแข็งแกร่งของประเทศเราขององค์กรของเราอะไรก็ตาม
0: และบางอย่างพิธีกรรมมันเก็บความเชื่อต่างๆเอาไว
1: ้ใช่
0: ผมยกตัวอย่างเช่นเจ้าพ่อพญาแหล่ที่จังหวัดชัยภูมิ
1: ครับ
0: ในพิธีกรรมเนี่ยจะมีพิธีกรรมที่บูชาแบบสมัยใหม่มีเครื่องแบบกระยาบวชเครื่องมัชฌะมังสะแบบพิธีกรรมภาคกลาง
1: ครับ

0: แอกจะมีกลุ่มคนที่เป็นชุมชนต้องไปทำอีกพื้นที่หนึ่งในพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ของท่านมีเป่าแคนให้ท่านกล่อมนอนให้ท่านฟังแล้วก็ต้องมีอาหารที่เป็นอาหารท้องถิ่นแบบคนของคนชัยภูมิเช่นที่ผมเห็นนะครับตัวอย่างเช่นซุปมะเขืออย่างเงี้ยก็ไม่รู้อ่ะก็คือก็การบูชาของคนชัยภูมิเนี่ยมองเจ้าพ่อพญาแลนอกจากเป็นเจ้าเมืองแล้วท่านยังเป็นเทพเจ้าแห่งเมืองด้วยคือแล้วก็มีคนบอกเลยว่าไปบนบานเจ้าพ่อพญาแลเรื่องอะไรในสำเร็จยกเว้นอย่างเดียวคือเรื่องทหาร
1: ทำไมครับ
0: เพราะว่าถ้าไปบนท่านแล้วเดี๋ยวท่านให้เป็นทหารเพราะท่านเป็นนักรบอย่างนี้ก็มีเรื่องเล่าแบบนี
1: ้คุณฟังสังเกตไหมว่าพออาจารย์พูดอะไรขึ้นมาสักอย่างหนึ่งแล้วผมถามว่าทำไมอาจารย์มีคำตอบในสิ่งที่ไม่ว่าจะเป็นข้อยกเว้นหรือเป็นข้อส่งเสริมหรืออะไรก็ตามทีเนี่ยนั่นแหละคืออีกหนึ่งตัวความศักดิ์สิทธิ์ที่ยังคงถูกสืบทอดมา
0: แล้วสิ่งที่ผมเห็นนะครับแถวภาคอีสานเนี่ยเจ้าเมืองเนี่ยถ้าเป็นมีสัดส่วนของเชื้อสายตระกูลหรือมีสัดส่วนของคนในพื้นถิ่นที่มีอำนาจยกเจ้าเมืองนั้นขึ้นมามากเนี่ยผมเห็นก็คือเวลาเขาไปบูชาเจ้าเมืองเหมือนเขาไปบูชาบรรพบุรุษของเข
1: า
0: เหมือนบูชาปู่ย่าตายายมีดนตรีขับกล่อมตัวเขาก็จะรำเหมือนเวลาเราไปเยี่ยมญาติผู้ใหญ
1: ่
0: เอาอาหารท้องถิ่นไปให้ญาติผู้ใหญ่กินเรียกพ่อเรียกปู่เรียกย่าใช่ไหมย่าโมอย่างเงี้ย
1: ที
0: ่โคราชผมยังบอกว่ามันได้เห็นวัฒนธรรมเห็นการพิธีกรรมที่เขาประกอบเพื่อบูชาบรรพบุรุษของเขาด้วย
1: ครับ
0: เขาไม่ได้มองบรรพบุรุษหรือต้นตระกูลของเขาเนี่ยเป็นเจ้าหรือเป็นเทพเจ้าอย่างเดียวเขามองเป็นปู่ย่าตายายเป็นญาติสนิทครับ
1: อ
0: ันนี้มันแสดงให้เห็นถึงอะไรรู้ป่ะผมก็เลยนิยามว่าเอ้ยลักษณะคนภาคอีสานเนี่ยเขามีความเป็นกันเองมาก
1: ครับ
0: บางครั้งเนี่ยสิ่งที่เอาไปถวายอย่างเงี้ยเป็นบัวเขาเรียกเม็ดบัวอย่างเนี้ยเอาไปถวายก็มีแปลว่าเขาอาหารที่เขากินยังไงที่เขาชอบเขาก็เอาอันนั้นไปให้ปู่ย่าตายายเขา
1: คือความเป็นพื้นถิ่นเป็นท้องถิ่น
0: เห็นความเป็นอัตลักษณ์ท้องถิ่น
1: ต่อให้จะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้มีความเป็นทันสมัยเป็นกลางเป็นสากลยังไงก็ตามทีแต่ว่ายังคงต้องมีอัตลักษณ์ของท้องถิ่นเนี่ยไปนำเสนออยู่ในพิธีกรรมตลอดเสมอเลยนะคร
0: ับ แล้วสิ่งที่เห็นในภาคอีสานที่โดดเด่นคือผ้าทอมือของเราเช่นถ้าไปกาฬสินธุ์นี่ผ้าแพรวาโอ้โหเราจะเห็นเหมือนงานผ้าแพรวาผืนสวย
1: ๆ
0: ที่นางรำหรือคนที่จะมารำถวายมือให้ดูเนี่ยเขาแต่งมาผมตะลึงผ้าที่เขาทอมือหรืออย่างที่โคราชอย่างเง
1: ี้
0: ยโอ้โหคนเป็นหมื่นๆคนมาซ้อมตั้งแต่วันซ้อมรำผมไปดูแล้วเขาก็ไปร่วมพิธีกรรมอันเนี้ยคือเราในขาคนนอกเรายังรู้สึกสัมผัสได้ถึงพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ตรงนั้นด้วย
1: ครับคืออย่างนี้ฮะอาจารย์เวลาที่คนจำนวนมากๆเนี่ยเขามารวมตัวกันทำอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อวัตถุประสงค์เดียวกันเนี่ยชัดเจนเลยว่ามันต้องมีความศรัทธาร่วมกันซึ่งถ้าจะเกิดความศรัทธาได้เนี่ยตัวสิ่งนั้นหรือว่าเทพเจ้าองค์นั้นหรือบุคคลนั้นเนี่ยต้องสร้างคุณูปการเอาไว้ให้เห็นชัดเจนมากๆหรือแม้แต่ที่อาจารย์เคยบอกไว้ว่าเป็นการหยิบยกขึ้นมาชูขึ้นมาโดยภาครัฐอะไรก็ตามเนี่ยทางภาครัฐเองเขาก็ต้องเห็นคุณค่าเห็นความสำคัญไม่งั้นหยิบยกขึ้นมาไม่ได้
0: ใช่
1: อาจารย์เมื่อสักครู่นี้มีนิดนึงที่อาจารย์พูดถึงไว้ว่าเนี่ยตัวทีมงานของอาจารย์เองเลยเนี่ยก็อยากที่จะได้นุ่งผ้าท้องถิ่นอะไรที่เขามีขายกันแต่ว่าไม่ไหวเพราะว่าราคาอาจจะสูงผมว่านี่เป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งทีเดียวเพราะว่าการที่เรามีพิธีกรรมแล้วสืบเนื่องไปถึงทำให้ก่อให้เกิดเทศกาลและก่อให้เกิดกิจกรรมเนี่ยมันช่วยทำให้สินค้าพื้นเมืองต่างๆเนี่ยมันมีมูลค่าเพิ่มเพราะโดยจริงๆผมเคยสมัยก่อนผมจะคุ้นเคยกับพวกทอผ้าลำพูนอะไรแหล่ๆเนี่ยฮะก็จะได้เคยไปจนถึงบ้านเขามีกี่ทอผ้าอยู่ใต้ถุนบ้านอะไรเงี้ยนะฮะเวลาไปพูดถึงอุ๊ยผ้านี้สวยจังเลยเขาถึงกับบอกว่าเอาไหมให้ คือไม่คิดมูลค่า คือเขาเป็นสิ่งที่เขาทำโดยเป็นปกติธรรมดาแล้ว เนี่ยเขาสามารถจะถึงขั้นยกให้กันได้ แต่ต่อมาที่รู้สึกว่าโอ้ยมันค่อยๆราคาสูงขึ้นสูงขึ้น เป็นเพราะความนิยมแต่ไม่ใช่นิยมเฉพาะในตัวผลิ

0: พันธ์มันเป็นความนิยมในเทศกาลเป็นความศรัทธาร่วมกัน
1: ใช่ครับอ
0: ันนี้สำคัญมากนะอาจารย์
1: เป็นเรื่องเช่นอย่างที่โคราชเนี่ยนครราชสีมาเนี่ยแต่ละปีสีผ้าที่ใช้แต่งเพื่อร่วมรำพิธีก็ไม่เหมือนกัน
0: ครับ
1: โดยในอดีตเนี่ยมีคนทรงบอกว่าปีนี้ต้องเปลี่ยนสบายของย่าเนี่ยเป็นสีอะไรย่าโมเป็นสีอะไร
0: ครับ
1: คือต้องอาศัยคนทรงแต่ตอนหลังเนี่ยก็มีการเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นว่าวันทำพิธีเนี่ยตรงกับวันอะไรในปีนั้นก็เอาสีตรงกับ
0: สีตามวัน
1: เช่นตอนที่ผมไปเก็บข้อมูลเนี่ยตรงกับวันเสาร์
0: ครับ
1: สีสบายที่จะเปลี่ยนให้ย่าโมก็
0: เป็นสีม่วง
1: คนในพิธีที่จะรำก็ต้อง
0: ม่วง
1: ไปทั้งหมดแล้วผ้าก็ต้องเป็นสีม่วง
0: ครับ
1: ฉะนั้นเปลี่ยนปีก็มีสีผ้า
0: เปลี่ยนไปเรื่อยแบบนี้ก็น่าสนใจอาจารย์ครับก่อนหน้านี้เนี่ยอาจารย์เคยเปรยให้ฟังว่าเจ้าเมืองของทางภาคอีสานเนี่ยมีความเกี่ยวข้องผูกพันกับทางส่วนกลางของทางกรุงรัตนโกสินทร์เป็นยังไงครับอาจารย์ครับ
1: คืออย่างนี้ถ้าวิธีการมองผมคิดว่าเนี่ยคือกระบวนการที่เราต้องการจะผนวกภาคอีสานเพื่อให้เราทำสำเร็จนะ
0: ครับ
1: ทำให้คนภาคอีสานเนี่ยมีความสำนึกรู้แล้วว่าเป็นคนส่วนเดียวกับคนกรุงเทพ
0: ครับ
1: ซึ่งในอดีตก็คงพยายามทำมาแล้วสังเกตแต่ชื่อเมืองเจ้าเมืองเนี่ยมักจะมีคำว่าชัยมักจะมีคำว่าภักดีอยู่ในชื่อนั้นเช
0: ่
1: นพญาชัยสุนทรพญาภักดีชุมพลหรือแม้แต่จังหวัดปราจีนซึ่งคาบเกี่ยวเป็นภาคกลางแต่ว่าจริงๆท่านเป็นเชื้อสายท้าวอุเทนเนี่ยเป็นเชื้อสายของราวล้านช้างเหมือนกันท่านก็เชื่อว่าภักดีเดชะเห็นไหมแปลว่าวิธีการที่ยกวีรบุรุษของคนในเขตจังหวัดพวกนี้อิงอาศัยว่าบุคคลที่สร้างคุณูปการให้กับพื้นที่นั้นคือบุคคลที่ร่วมรบหรือช่วยรบกับ
0: ให้กับส่วนกลาง
1: ให้ส่วนกลาง
0: ครับ
1: แล้วก็สร้างความเป็นน้ำหนึ่งอันเดียวกันสร้างความรู้สึกให้กับคนในภูมิภาคหรือท้องถิ่นตรงนั้นว่าเราเนี่ยนะเป็นมีส่วนในการชาสร้างชาติไทยด้วย
0: ครับครับ
1: อันนี้คือเป็นจุดเด่นสำคัญ
0: ทำให้ถ้าหากว่ามองภาพรวมของพิธีบูชาวีรบุรุษเจ้าเมืองประจำจังหวัดในภาคอีสานส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของความเข้มแข็งเรื่องของการรบและเรื่องของความสนิทสนมเป็นญาติเป็นเพื่อ
1: น
0: แบบนี้อาหารการกินก็จะท้องถิ่นมากๆนะครับแล้วก็ทำให้คนที่ไปร่วมงานเนี่ยไม่ได้เกิดความรู้สึกว่ามันซ้ำซ้อนกับภาคอื่นมีความแตกต่างกัน
1: มีความเป็นเอกลักษณ์ทางด้านอาหารของเขามีความเป็นเอกลักษณ์ด้านการแต่งตัวด้วยผ้าที่เป็นพื้นถิ่นของเขา รวมถึงท่าไล่ลำในพิธีที่ลำถวายมือด้วย
0: แต่โดยทั่วไปอ่ะถ้าเรานึกถึงเรื่องการฟ้อนรำเรื่องการแสดงอะไรต่างๆนะครับเหนือกับอีสานก็แตกต่างกันชัดเจนอยู่นะฮะเหนือก็จะอ่อนช้อยนะครับแล้วก็ดนตรีเนี่ยก็จะเนิบๆซะเป็นส่วนใหญ่คือเขามีไอ้ที่มีจังหวะเนี่ยก็มีแต่ว่ามันจะมีแกนกลางอะไรสักอย่างที่ทำให้รู้สึกถึงความเรียบรื่นเรียบไหลแต่ถ้าเป็นอีสานปุ๊บอ่ะมันจะมีจังหวะนะม
1: ัน
0: จะสนุกมันจะแบบว่าเร็วๆ
1: อ
0: ัน
1: นี้ก็ถือว่าเป็นอัตลักษณ์เพราะตามทฤษฎีที่เกี่ยวกับอัตลักษณ์เขาก็บอกว่าอัตลักษณ์เนี่ยมันไม่ใช่เป็นของที่คงอยู่เดิมอย่างเดียวมันเป็นการหยิบฉวยชิ้นส่วนต่างๆในเชิงวัฒนธรรมเอามาประกอ
0: บ
1: แล้วก็ยกขึ้นเป็นของพื้นที่ตัวเองจริงอยู่ในพิธีกรรมบูชาเจ้าเมืองประจำจังหวัดเนี่ยที่เป็นวีรบุรุษเนี่ยบางส่วนเนี่ยอาจจะมีพิธีจากส่วนกลางแบบรัฐภาคไทยไปก็ได
0: ้ครับ
1: เช่นมีพราหมณ์ทำพิธีนะครับคือผู้ทำพิธีอาจจะเป็นพราหมณ
0: ์ครับ
1: ก็ได
0: ้ครับ
1: หรือแม้แต่เป็นอดีตผู้ที่เคยบวชเรียนมาแล้วก
0: ็
1: ได้เป็นผู้ประกอบพิธีกรรมแต่ก็อาศัยพิธีกรรมส่วนกลางประกอบด้วยเพราะอะไรเพราะว่าส่วนหนึ่งก็มาจากภาครัฐ
0: ครับ
1: ฉะนั้นมันจะเห็นสองอย่างที่ปะทะสังสรรค์กันเลยภาคอีสานคืออิทธิพลส่วนกลางจากกรุงเทพกับอิทธิพลส่วนที่เป็นท้องถิ่นบางครั้งจัดรวมบางพื้นที่จัดแยกกันจัดส่วนกลางแล้วก็ไปแยกทำท้องถิ่นเฉพาะแบบบูชาวีรบุรุษที่เป็นในฐานะญาติบรรพบุรุษก็ได
0: ้ครับครับแต่ไม่ว่าจะเป็นในพิธีกรรมแบบไหนก็ตามนะครับส่วนที่ได้ประโยชน์ก็คือพื้นที่ชุมชนแน่นอนได้ประโยชน์ทั้งในเชิงของมีผู้เข้าไปทำความรู้จักนะครับไปจนถึงมีผู้เข้าไปศรัทธาร่วมแล้วก็ที่สุดแล้วเนี่ยก็อาจจะมีผู้ที่ถึงขั้นไปลงหลักปักฐานด้วยความศรัทธาด้วยความเชื่อนั่นเองผมเคยได้เห็นได้ยินอยู่หลายครั้งเลยทีเดียวว่าไป

ประสบกับอภินิหารใดๆก็ตามแล้วก็เลยลงหลักปักฐานอยู่ที่นั่นซะเลยอันนี้มันก็จะยิ่งทำให้เกิดความศรัทธาเพิ่มเติมแล้วก็ทำให้ความแข็งแรงของตัวพิธีกรรมต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันยังคงอยู่นะครับอาจารย์ครับโดยทั่วไปแล้วเนี่ยพิธีกรรมใน

0: มาจากภาครัฐ
1: ภาครัฐครับ
0: ฉะนั้นผมมองในฐานะผู้สร้างภาครัฐเนี่ยมีส่วนในการกำหนดขั้นตอนพิธีกรรม
1: เดี๋ยวคำว่าภาครัฐนี่ไม่ใช่ส่วนกลางจากกรุงเทพไปแต่ว่าเป็นของเขาเอง
0: เป็นของโดยส่วนใหญ่มักจะเป็นกลุ่มที่มีอิทธิพลในการจัดก็คือ1กระทรวงมหาดไทยโดยผู้ว่าราชการจังหวัด
1: ครับ
0: อาจจะผ่านองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น
1: ครับ
0: กับอีกสัดส่วนหนึ่งก็คือ
1: ที่ใหญ่โต
0: กระทรวงวัฒนธรรม
1: อ๋อนี่ผมไปนึกถึงพ่อค้าในพื้นที่อ่ะในจังหวัด
0: อันนี้ในส่วนของตัวพิธีกรรม
1: อ๋อครับ
0: คราวนี้มันก็มีบางพื้นที่เหมือนกันมีการลดร้อนพิธีกรรมเช่นบางพื้นที่เนี่ยเขาจะคงความศักดิ์สิทธิ์เอาไว
1: ้ครับ
0: ขั้นตอนในการทำพิธีเนี่ยมันจะยาวนาน
1: ครับ
0: แต่บางที่เนี่ยก็มีการลดทอนเหมือนกันด้วยอิทธิพลของส่วนกลางเช่นไปลดทอนขั้นตอนพิธีกรรมลงแล้วก็ไปเน้นขั้นตอนเช่นให้ผู้ที่เป็นหน่วยงานภาครัฐหัวหน้าหน่วยงานภาครัฐเนี่ยวางพวงมาลามีขบวนตรงนี้นาน
1: เกินไปคือไปแสดงความเป็นตัวตน
0: เป็นประกาศตรงนั้นมากเกินไปก็มีการลดทอนหรือบางปีเนี่ยบางจังหวัดเนี่ยเคยมีอดีตนายกไปร่วมด้วยเขาก็จะลดทอนขั้นตอนบางพิธีในพิธีกรรมลงให้สั้นเพื่อให้เข้ากับกำหนดการของ
1: ตัวบุคคล
0: ก็มีอันนี้ก็เป็นลักษณะเฉพาะซึ่งมันก็อย่างที่บอกว่าอัตลักษณ์บางอย่างมันจึงหายไปแต่สิ่งที่ผมเห็นเพิ่มขึ้นในส่วนภาคอีสานเนี่ยคือการรำ
1: ครับ
0: การรำเนี่ยคนมาเริ่มมาร่วมเยอะมากขึ้นเรื่อยๆเห็นถึงพัฒนาการจากปี 5,000 มา 7,000 มาเป็นหมื่นก็มีจากสถิติที่ทางคนให้ข้อมูลเขาให้ข้อมูลมานะครับว่าเพิ่มขึ้นมีคนข้อมูลก็เกิดจากการมาลงทะเบียนซ้อมว่าปีนี้มีคนมาลงทะเบียนเท่าไหร
1: ่
0: อ
1: ัน
0: นี้ผมก็เลยคิดว่ามันเป็นส่วนที่เห็นถึงความขยายออกของพิธีกรรมแต่บางที่ก็มีการลดทอนความศักดิ์สิทธิ์ลงเพื่อให้เข้ากับบุคคลเหมือนกัน
1: เพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้ว่าบางพื้นที่หรือว่าบางช่วงเวลาเนี่ยวัฒนธรรมจะค่อนข้างมีความสำคัญโดดเด่นแต่บางช่วงเวลาหรือว่าบางพื้นที่เนี่ยประเพณีต่างหากที่จะลุกขึ้นมาโดดเด่นมันก็สลับกันไปแต่ข้อดีคือไม่ว่าจะเป็นตัววัฒนธรรมหรือประเพณีก็ตามเนี่ยมันก็ยังคงเอาไว้ซึ่งศรัทธาดั้งเดิม
0: ก็ข้อดีอย่างหนึ่งคือพิธีกรรมบูชาเจ้าเมืองมันไม่ใช่พิธีเก่าเลยเสียทีเดียว
1: ใช่
0: มันเป็นพิธีที่ประกอบสร้างขึ้นมาสักพักหนึ่งฉะนั้นมันจึงมีความลื่นไหลปรับเปลี่ยนได้ง่าย
1: เหมือนที่อาจารย์บอกตั้งแต่ตอนแรกเลยว่ามันมีพัฒนาการไงและพัฒนาการนี่แหละที่ทำให้ยังคงอยู่ได้ไปเรื่อยๆเหมือนกับรายการเรานะครับโดยเฉพาะยิ่งหัวข้อนี้นะครับมีพัฒนาการครับเพราะว่าเรายังคงอยู่กันไปถึงตอนหน้าเพราะว่าเรายังไม่รู้ไม่ได้สรุปจบถึงตัวงานวิจัยเลยอาจารย์อยู่กับผมต่อตอนหน้านะครับ
0: ได้ผมใจอ่อนซะด้วย
1: สวัสดีขอบพระคุณมากๆครับรองศาสตราจารย์ดร.ประเสริฐรุนราอาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทยคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้าครับเรามารวบรวมเรื่องของงานวิจัยนี้กันนะครับว่าพิธีบูชาวีรบุรุษเจ้าเมืองประจำจังหวัดของเรานั้นท้ายที่สุดแล้วเนี่ยให้อะไรได้อะไรขึ้นมากับตัวทั้งผู้วิจัยด้วยแล้วก็ตัวประชาชนทั่วไปที่ได้รับทราบข้อมูลนี้ด้วยวันนี้หมดเวลาของไทยศึกษาเท่านี้แล้วนะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าผมอมุตคงเทศลาคุณผู้ฟังเท่านี้สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: ร่วมจารึกคุณค่าในภูมิปัญญาแห่งแผ่นดินสยามกับรายการไทยศึกษาทุกวันพฤหัสบดี 16:30 น.ถึง 16:55 น.ดำเนินรายการโดยอาจารย์โกมุตคงเทศสถาบันไทยศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3: น้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงสนพระทัยการกีฬามาตั้งแต่ทรงพระเยาว์และได้ทรงใช้กีฬาเป็นสื่อกลางในการพัฒนา

ฟื้นฟูและให้โอกาสแก่เด็กเยาวชนกลุ่มเสี่ยงและผู้ที่เคยก้าวพลาดให้เป็นนักกีฬามืออาชีพนำไปสู่การดำเนินโครงการ Bounce Be Good หรือ BBG เมื่อพุทธศักราช2556โครงการนี้ได้นำกีฬามาใช้ในการพัฒนาทักษะด้านกีฬาให้กับเด็กและเยาวชนในสถานพินิจต่อมาเมื่อพุทธศักราช2559จึงได้จัดตั้งสโมสรกีฬา BBG เพื่อสนับสนุนด้านการกีฬาและดูแลคุณภาพชีวิตอย่างรอบด้านให้กับเด็กและเยาวชนที่เคยกระทำผิดและได้รับผลกระทบทางกฎหมายรวมถึงเด็กและเยาวชนที่ขาดโอกาสเข้ามาฝึกทักษะให้สามารถพัฒนาต่อยอดไปสู่การเป็นนักกีฬาอาชีพหรือประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องตลอดจนสร้างประโยชน์ให้กับสังคมได้ในอนาคตที่สำคัญคือเปลี่ยนแปลงพฤตินิสัยของเด็กและเยาวชนให้เป็นที่ยอมรับโดยได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธินภาในพระดำริปัจจุบัน BBG มียิมอยู่13แห่งทั่วประเทศทั้งที่อยู่ในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนสถานสงเคราะห์สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กและพื้นที่ชายแดนรวมถึงพื้นที่เสี่ยงโดยมีโค้ชมืออาชีพเข้าไปฝึกสอนและเนื่องจากนักกีฬาของสโมสรล้วนเป็นเยาวชนที่อยู่ในวัยเรียนจึงมีข้อกำหนดว่าเด็กๆทุกคนจะต้องได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานและเข้าเรียนในระดับปริญญาตรีโดยทางสโมสรได้ลงนามความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีเพื่อให้เยาวชนได้รับการศึกษาและเลือกเรียนในด้านที่ตัวเองสนใจนอกจากนี้สโมสรกีฬา BBG ได้ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในการจัดกิจกรรมด้านกีฬาเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนโดยมีกีฬาหลายประเภทที่ได้นำมาเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมและเปิดพื้นที่ให้เยาวชนได้พัฒนาศักยภาพอย่างเต็มที่สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงให้ความสำคัญกับเรื่องการให้โอกาสคนผ่านการริเริ่มโครงการในพระดำริหลายโครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้ที่ขาดโอกาสในสังคมโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนกลุ่มเปราะบางพระองค์ทรงสนับสนุนโครงการเหล่านี้เพื่อการเปลี่ยนแปลงชีวิตของกลุ่มคนด้อยโอกาสด้วยความเชื่อมั่นที่ว่ากีฬาไม่เพียงสร้างนักกีฬาแต่ยังช่วยปลูกฝังวินัยความรับผิดชอบและความเชื่อมั่นในตนเองแม้วันหนึ่งอาจไม่ได้เดินทางในสายกีฬาแล้วหรือใช้กีฬาเป็นกิจกรรมเสริมแต่สิ่งที่ได้จากโครงการนี้ก็จะเป็นการเพิ่มโอกาสให้สามารถก้าวสู่เส้นทางที่ได้เลือกไว้ได้อย่างมั่นคงและมีความสุข

0: งวิทยุยิ้มแย้มแก้มใสกันเถอะ
1: ยังมีอะไรให้เด็กเด็กฟังบ้างล่ะ
2: คำถามนิทานเพลงเด็ก
3: ฟังนะฟังนะ
4: ฟังนะฟังนะ
0: ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา5 โมงเย็น
5: ที่วิทยุจุฬา FM 101.5
2: วิทยุจุฬา 101.5 ค่ะ

0: 洗衣，奄奄金洗衣，奄奄金洗衣，奄奄金洗。
1: โอ้โหมีเสียงเชียร์ก่อนแล้วปันเลยสวัสดีไม่ออกเลยเด็กๆค่ะสวัสดีเด็กๆทุกคนค่ะและสวัสดีผู้ใหญ่ทุกท่านนะคะรายการเด็กๆเริ่มแล้วนะคะมีให้ฟัง5วันเลยค่ะจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์ชื่อรายการว่ายิ้มแย้มแก้มใสค่ะฟังทางจุฬา Radio Plus FM 101.5 นะคะเรื่องราวดีๆสนุกๆให้เด็กๆฟังผ่อนคลายยามกลับบ้านนะคะ4ช่วงเด็กๆค่ะ
2: ก็มีดังนี้นะ4ช่วงนะให้เด็กๆฟังแล้วจะผ่อนคลายจริงไหมรับรองทั้งสนุกแล้วก็ผ่อนคลายเลยละครับช่วงแรกเดี๋ยวเรามาสนุกสนานกันกับคำถามกันนะครับมาเด็กๆว่าคำถามจะผ่อนคลายหรือเปล่านะรับรองว่าสนุกแน่นอนเพราะว่าเราท้าทายเด็กๆด้วยการให้ฟังเสียงอย่างเดียวนี่เดี๋ยวเปิดเสียงให้ฟังไม่เห็นภาพแน่นอนเพราะเป็นรายการวิทยุนะครับเด็กๆนะก็เดี๋ยวฟังเสียงแล้วเสียงเนี่ยเราจะถามว่าเสียงอะไรเกิดอะไรขึ้นเกิดขึ้นที่ไหนเด็กๆฟังแล้วรู้สึกยังไงอ๋อนี่เห็นไหมแค่นี้ก็ตื่นเต้นแล้วเนาะโอ้เสียงมาท้าทายแล้วนะให้เราตอบเด็กๆก็ต้องมีสมาธิก่อนเนาะถ้ามีสมาธิก็เดี๋ยวฟังได้เลยนะครับอืมนะครับฟังได้เพราะมีสมาธิก็แม่นยำแล้วก็คิดแล้วก็มีความกล้าที่จะตอบเลยไม่ต้องกลัวเรื่องผิดเรื่องถูกเลยนะครับเด็กๆครับเรามาเรียนรู้ด้วยกันง่ายเพราะไม่เห็นภาพนี่เนาะได้ยินแต่เสียงบางทีเสียงมันก็เบามากดังมากเสียงคล้ายๆกันมากหลายๆอย่างเลยนะครับก็ลองฟังกันดูนี่ชวนเด็กๆสนุกกับคำถามกันก่อนจากนั้นก็ให้เด็กๆมาสนุกสนานกับนิทานซึ่งมีอะไรหลากหลายมากเลยนิทานของเรานะครับก็มีเกี่ยวกับการผจญภัยก็มีเรื่องประหลาดมหัศจรรย์ก็มีเนาะเรื่องของเด็กๆก็มีแต่ว่าวันนี้ยังอยู่ในช่วงของนิทานสัตว์สนุกๆเนาะในชุดที่ชื่อว่าเรื่องวุ่นๆของสัตว์ทั้งหลายเอ๊ะสัตว์ก็มีเรื่องวุ่นด้วยเหรอก็มีเหมือนกันนะแล้วบางทีไปเจอคนก็วุ่นเหมือนกันนะครับเดี๋ยวมาดูซิว่าวันนี้จะเป็นสัตว์ชนิดไหนตัวอะไรตัวเล็กหรือตัวใหญ่เด็กๆรู้จักหรือไม่เนาะนะเดี๋ยวมาฟังกันนะครับจะเป็นสัตว์ที่เด็กๆเคยเลี้ยงไหมอยู่ในบ้านเด็กๆหรือเปล่านะก็ฟังนิทานสัตว์ชุดเรื่องวุ่นๆของสัตว์ทั้งหลายกันได้นะครับจากนั้นก็มาถึงเวลาฟังอันนี้รับรองผ่อนคลายและมีความสุขแน่นอนเพราะว่าเป็นเรื่องของบทเพลงสำหรับเด็กนี่ซึ่งเด็กๆก็ฟังนะครับคุณครูก็เคยสอนเหมือนกันก็คุณครูทุกคนแหละต้องเคยสอนเด็กๆร้องเพลงเด็กเนาะแต่เด็กๆก็ชอบนะครับพอโตเป็นผู้ใหญ่บางทีเราลืมเลยไม่ค่อยให้เด็กๆได้ฟังเพลงเด็กนะครับยิ่งตอนนี้เนี่ยมันมีช่องทางเยอะเลยเขาก็นำเสนอเพลงอะไรเยอะแยะเด็กก็อาจจะฟังแต่เพลงฮิตก็อาจจะก็สนุกดีเพลินๆดีแต่ว่ายังมีบทเพลงสำหรับเด็กอยู่นะมาฟังด้วยกันเราไม่ลืมนะครับเราจัดมาให้เด็กๆได้ฟังแล้วเด็กๆก็พอฟังแล้วหรือว่าคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองฟังแล้วนึกถึงเพลงเด็กเพลงไหนช่วยแนะนำเราด้วยนะครับแล้วก็อีกช่วงนึงเนี่ยในช่วงของเพลงเด็กเนี่ยเราจะมีการบอกรายชื่อเพลงแล้วก็ให้เด็กๆเลือกว่าจะฟังเพลงไหนก่อนนะเป็นการช่วยจัดเพลงให้กับเราได้ด้วยเนาะจัดรายการได้นะครับถึงไม่ได้มานั่งในห้องส่งนี่ก็ช่วยจัดเพลงได้เช่นกันนะครับช่วงบทเพลงสำหรับเด็กนี่เรามีให้เด็กๆฟัง3ช่วงแล้วมีคำถามนะครับมีนิทานมีเพลงเอ๊ะเมื่อกี้บอกว่ามี4แล้วช่วงไหนล่ะนี่ช่วงนี้เราอยากฟังเด็กๆฟังอยากฟังเด็กๆในช่วงที่ชื่อว่าส่งข่าวเล่าเรื่องแต่ว่าตอนนี้ให้เด็กๆฟังจิงเกิลก่อนนะส่งข่าวเล่าเรื่อง
3: ช่วงส่งข่าวเล่าเรื่อง
2: นี่แหละครับช่วงนี้เด็กๆเป็นยังไงบ้างมีเรื่องราวอะไรได้เจออะไรตั้งแต่เช้ามาถึงเย็นเลยมีเรื่องอะไรครับส่งข่าวได้นะบอกได้นะแล้วก็เล่าเรื่องมาได้เลยเรื่องของเด็กๆนี่แหละที่เด็กๆได้เจอเรื่องที่สนุกไหมหรือว่าไม่สนุกเลยเป็นยังไงบ้างนะครับนะแต่ละโรงเรียนก็ไม่เหมือนกันบางโรงเรียนก็ยังสอบอยู่บางโรงเรียนก็สอบเก็บคะแนนกันเสร็จแล้วก็มีเนาะก็ไม่เหมือนกันยังไงก็ส่งข่าวเล่าเรื่องได้ส่งข่าวตอนนี้ก็ได้ระหว่างเดินทางโอ้เป็นยังไงบ้างวันนี้เมื่อกี้ตอนมาก็ฟ้าครึ้มไม่น้อยเลยทีเดียวจะเป็นยังไงเนาะหรือบางทีอาจจะท้องฟ้าสว่างก็ได้เนาะนะครับเด็กๆส่งข่าวเล่าเรื่องกันมาได้นะครับนี่แหละครับ4ช่วงในรายการยิ้มแย้มแก้มใส
1: ประพันธ์ส่งข่าวเล่าเรื่องก่อนเลยนะคะเด็กๆขาก็คือประพันธ์เห็นเด็กประมาณสัก8ขวบเนี่ยก็เดินตัวเปล่าอีกแล้วนะคะแล้วให้แม่เนี่ยเดินถือทั้งกระเป๋านักเรียนหนักๆแล้วก็
2: พวกกระ

0: อีกถุงหนึ่งค่ะไม่มีกระติกค่ะเป็นถุงอะไรไม่ทราบอีกถุงใหญ่ๆถุงหนึ่งแล้วเจ้าตัวเล็กก็เดินตัวเปล่าสบายอารมณ์นะคะส่วนแม่ก็ค่อยๆขยกขยเยกไปนะคะเด็กๆค่ะถ้าเด็กๆถ้าเด็กๆเป็นอย่างเงี้ยนะคะหมายถึงว่าถ้าเด็กๆทำได้นะคะเลือกที่จะรับผิดชอบของตัวเองจะดีที่สุดนะคะมีกระเป๋าแล้วก็เอาช่วยกันสมมติมี2อันแล้วมันหนักมากก็ถือกันคนละอันก็ได้นะคะอันนี้ก็เป็นความรับผิดชอบของเราเองความเป็นของเราเองนะคะแล้วก็ดูแลเห็นไหมคุณแม่ก็เหนื่อยหรือว่าคุณยายก็ไม่ทราบก็อายุเยอะแล้วนะคะนะช่วยกันค่ะ
1: คร
0: ับอันนี้ก็มาบอกให้ทราบนะคะขอบคุณนะคะเด็กๆค่ะ
1: เด็กๆแข็งแรงถือเองได้อยู่แล้วเน
0: า
1: ะ
0: และ
1: อะไรครับประพันธ
0: ์อีกอันหนึ่งที่ประพันธ์อ่านเฟซนะคะ
1: ครับ
0: ก็คือลูกข่าวตามข่าวเนี่ยเด็ก
1: ๆ
0: อันนี้เป็นพี่โตๆนะเด็กๆแต่ตัวเล็กๆประพันธ์ไม่ทราบว่าโดนบ้างไหมนะคะก็คือมีพี่โตๆพี่โตแล้วนะระดับมัธยมหรือว่ามหาวิทยาลัยด้วยซ้ำไปนะคะก็ยังโดนคนหลอกเอาตังค์อ่ะเด็กๆค่ะเขากลิ้งมาค่ะแล้วก็บอกว่าคุณทำผิดตรงนี้นะคุณอย่างนั้นอย่างนี้ตำรวจจะมาจับอย่างเงี้ยนะคะเด็กๆทำยังไงเดี๋ยวโตแล้วหมายถึงว่าเราโตแล้วเราสามารถที่จะอะไรอ่ะลองไปเซิร์ชหาข้อมูลดูนะคะใน YouTube หรือในที่ไหนที่มันเป็นข้อมูลนะบอกว่าถ้าเกิดมีคนแปลกหน้าเราต้องทำยังไงระวังตัวยังไงบ้างแล้วลองอ่านดูเพราะว่าโดนกันเยอะมากเด็กๆคะเด็กๆอย่าไปกลัวอะไรทั้งสิ้นนะคะถึงแม้จะใครจะโทรมาตำรวจเป็นใครก็แล้วแต่ไม่ต้องถ้าเบอร์แปลกหน้านะเด็กๆอย่าไปรับนะคะอย่ารับเด็ดขาดมันจะมีวิธีการเขาเรียกว่าอะไรปิดไอเขาเรียกอะไรที่มันอินเทอร์เน็ตปิดอินเทอร์เน็ตนะคะมันจะได้เข้าแต่จริงๆเขาก็พูดกับเราได้ถูกไหมมีวิธีการอื่นดีกว่านะสรุปว่าอันแรกเนี่ยอย่าไปเชื่อเขาแล้วก็วางไปเลยนะทำผิดกฎหมายแล้วไม่ต้องฟังทั้งสิ้นพอทำผิดจะเอาเงินเนี่ยจบเลยนะเด็กๆ
1: ค
0: ่ะเราจะได้ป้องกันตัวเราเองได้นะคะเพราะว่าเห็นแบบเดียวกันเลยว่าผิดกฎหมายให้โอนเงินมาแล้วก็ไปอยู่ในห้องพักโรงแรมให้โกหกแม่อะไรต่างๆนานาเนี่ยนะคะอย่าทำนะคะเพราะว่ามันเสียหายทั้งคุณพ่อคุณแม่ครอบครัวเราด้วยถูกไหมเสียเงินแล้วเราเองก็อาจจะได้รับอันตรายถ้าเกิดเขาทำอะไรเรานะคะเพราะฉะนั้นกลิ้งมาโทรศัพท์มือถือทุกคนมีแปลกหน้ากรุณาอย่ารับนะแบกเบอร์ไม่ใช่แปลกหน้าโทรศัพท์ที่แปลกๆอ่ะอย่ารับนะคะแล้วเราจะได้ไม่ต้องมีปัญหาถ้าพูดเรื่องเงินอะไรมาก็ต้องรีบวางเลยนะคะนะอันนี้เตือนด้วยความเป็นห่วงอย่างยิ่งแล้วเด็กตัวเล็กตัวน้อยก็อาจจะส่วนมากก็ถ้าเล่นอยู่ในอันนี้อีกอันที่ประพันธ์เจอวันส่งข่าว3ข่าวแล้ววันเนี้ยเป็นห่วงมากๆเล่นอยู่ที่สนามเด็กเล่นน่ะคุณแม่ก็นั่งอยู่นะคะก็มีคนเดินมาแล้วก็จะมาคว้าแขนจุงมือค่ะเอาเด็กคนนั้นไปพอดีแม่ก็เผลอนิดนึงแล้วพอดีมีคนเป็นน้องเป็นรุ่นพี่ที่รู้จักเขาเห็นเขาบอกเป็นใครอ่ะแล้วก็รีบดึงมือน้องมาค่ะนะคะคุณแม่ก็ได้ยินเสียงดังน้องก็เลยเอาตกใจคุณแม่ก็เลยโพสต์มาว่าให้ระวังนะคะอย่าคลาดทุกวินาทีนะเพราะว่ามันอันตรายมากตัวเล็กตัวน้อยพี่ตัวโตก็โดนกันหมดทุกคน คนแก่ๆก็โดนนะ นะบางทีก็เราต้องระวังเหมือนกันแนวเดียวกันเลยค่ะนะทำผิดกฎหมายต้องตำรวจจับอะไรต่างๆนะก็วางสายไปเลยค่ะนะคะเป็นห่วงด้วยความเป็นห่วง3เรื่องนี้นะคะและเราก็จะแนะนำตัวเองค่ะป้าพันธ์นะคะมี2ฉายาค่ะจอมแบ่งปันและไส้เดือนค่ะ
1: แล้วก็พี่แมวฉายาคนรักแมวครับแล้วก็มีผู้ช่วยของเราอีกหลายคนเลยมีฉายาเหมือนกันคนแรกคือพี่นุชครับพี่นุชคนเก่งคอมพิวเตอร์นะครับพี่นุชก็สั่ง Facebook ยิ้มแย้มแก้มใสเรดิโอนะครับเอาไว้เดี๋ยวเด็กๆเข้าไปดูได้ไปฟังรายการของเราย้อนหลังได้นะมีนิทานมีเพลงแล้วมีภาพการ์ตูนน่ารักด้วยของใครนะก็ของคนนี้ครับของลุงโตคนตัวโตชอบวาดการ์ตูนผู้ช่วยของเราอีกคนนึงแล้วก็เด็กๆได้ฟังรายการเสียงชัดเจนเด็กๆโทรเข้ามาได้เสียงชัดเจนเช่นกันก็เป็นฝีมือของพี่วันฉายาพี่วันนวิตะจากจุฬาเรดิโอพลัสครับ
0: ค่ะแล้วก็มีพี่กบค่ะ
1: อ๊อบ
0: ค่ะ
1: โอ้นี่เสียงใสเลยนะพี่กบ
0: พี่กระดิ่งค่ะ อยู่ค่ะอยู่พร้อมไม่ได้ไปไหนนะคะ
1: พี่หมูครับ ดีแล้วก็พี่ไก่ครับ
0: ครับหมดแล้วแล้วขอแนะนำสวัสดีพี่มีนักแต่งเพลงนักแต่งเรื่องราวนั่นเป็นฉายาเขานะคะแล้วส่งข่าวมาว่าเริ่มเรียนเทอมแรกเริ่มเรียนวันแรกของเทอมนี้นะคะก็สบายๆเรียนสบายกันบ้านก็สบายนะคะแล้วก็

0: เออแล้วก็มีไม่มีคนมาช่วยอ๋อก็มีเพื่อนๆนะคะวันนี้เขาไม่มาก็เลยไม่ได้มาช่วยนะคะเด็กๆคะอีกหนึ่งเรื่องที่จะบอกเด็กๆในกรณีที่ใครเปิดเข้ามาฟังรายการยิ้มแย้มแก้มใสนะคะยินดีต้อนรับทุกคนเลยนะคะนะคะแล้วก็คำว่าฉายานั้นคืออะไรพี่แมวอธิบายได้ไหมคะ
1: สิ่งที่บอกว่าเราเป็นคนยังไงแล้วเก่งเรื่องอะไรแล้วชอบอะไรแล้วสนใจเรื่องอะไรหรือว่าเราทำอะไรที่เป็นคนอื่นเขาเห็นเด่นชัดจนเรียกเราฉายาแบบนี้ก็มีเหมือนกันเนาะนะครับอย่างเช่นพี่แมวก็ฉายาคนรักแมวนะครับเนี่ยแหละครับมาแล้วมันสำคัญนะสมมติว่ามีชื่อนิดสองคนใช่ไหมครับโทรเข้ามาเขาเราจะงงก็ได้แล้วเสียงเหมือนกันอย่างเงี้ยเอ๊นิดไหนเนี่ยอาจจะทักผิดแต่บอกอ๋อผมนิดคนที่ชอบวาดรูปครับอีกคนบอกนิดคนที่ชอบถีบจักรยานครับเราก็รู้แล้วอ๋อคนละคนกันนี่เองเนาะว่าเด็กๆก็มักจะชอบอะไรไม่เหมือนกันนี่แหละครับก็เป็นต้องบอกว่าเป็นเอกลักษณ์ที่เท่มากเลยนะในรายการของเราคือเด็กๆที่โทรเข้ามาหรือว่าใครที่โทรเข้ามาทุกคนต้องมีฉายาหมดเลย
0: ค่ะคำว่าฉายานะคะคือเด็กๆอาจจะกลิ้งมาผมชื่อน่องครับเป็นชื่อเล่นนะคะบอกชื่อเล่นก็ได้นะ
1: คะ
0: ผมชื่อน่องครับฉายาคือชอบกินหมูแดงครับเห็นไหมคนเขาจะรู้ว่าอ๋อเด็กชายน่องชอบกินหมูแดงนี่เองเนี่ยค่ะฉายาคือเพื่อนๆเรียกเราว่าอะไรหรือเรารู้ตัวเราได้ชอบคณิตศาสตร์ก็ได้ถูกไหมคะก็เป็นฉายาที่ตั้งขึ้นมาสนุกสนุกเอาในแง่บวกนะคะแง่ดีๆนะคะเข้าใจนะคะ
1: ค
0: นะน้องหลายๆคนน่ะที่ลองคิดฉายาดูนะคะ
1: ค
0: น้องปรินน้องปฏิเวศแล้วก็น้องปัญญา
1: ปัญญาน
0: ะคะคนะลองคิดฉายาสนุกๆไว้ด้วยนะคะเอาละเด็กๆค่ะเราจะเริ่มยิ้มแย้มแก้มใสกันแล้วนะคะวันนี้วันพฤหัสที่6สิงหาคมพุทธศักราช2569ค่ะอันช่วงแรกที่เป็นคำถามเสียงนะคะฟังกันดีๆนะคะในช่วงฟังดีๆมีคำถาม
2: ช่วงฟังดี

0: นะคะยาวหน่อยนะคะนะแต่ว่าก่อนที่จะถามคุยกับป้าแต้วก่อนค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: ป้าแต้วยาวหน่อยป้าแต้วจะตอบไหมคะ
2: คะ
0: ป้าแต้วจะตอบไหมคะ
2: เด็กตอบอะไรเปล่าคะ
1: ครับวันนี้ครับ
2: พี่ครับ
0: ค่ะ
2: ครับสิงห์สามท่านค่ะ
1: ครับ
2: คิดถึงมากมากเลยนะคะ
0: ขอบคุณป้าแต้วค่ะนะคะซึ่ง
2: ตอนนี้ป้าแต้วเดินไม่ค่อยได้แล้ว
0: อ้าว
1: เป็นหรอครับ
0: ป้าแต้ว
2: ดีขามันแย่มาก
0: ป้าแต้วยิ่งขาไม่ดียิ่งต้องเดินค่ะ
1: ใช่เลย
0: แต่เดินช้าช้าถ้าไม่เดินปุ๊บมันจะแบบใช้ไม่ได้เลยนะคะนะคะ
1: ครับ
0: ป้าแต้วต้องฝึกเดินนะคะป้าแต้วดูแลสุขภาพค่ะขอบคุณค่ะป้าแต้วจ๋า
2: เมื่อไหร่จะได้ลูกคะ
0: ป้าแต้วบอกที่อยู่อีกทีได้ไหมคะบอกกับพี่แว่นเดี๋ยวพึ่งวางนะคะ
2: ได้ค่ะ
0: นะคะขอบคุณป้าแต้วค่ะสวัสดีค่ะ
1: ครับครับนี่แหละครับเสียงเมื่อกี้เราเปิดให้ฟังยาวเลยเนาะนะครับมันไม่ได้มีเสียงเดียวด้วยนะ
0: ค่ะเด็กๆค่ะเป็นเสียงอะไรแล้วว่าฟังจังหวะมันด้วยเด็กๆรุ่นนี้ป้าพันธ์ไม่แน่ใจว่าจะรู้ไหมแต่ว่าแค่

0: บอกว่าเสียงอะไรครับพอเดี๋ยวป้าพันจะอธิบายให้ฟังว่ามันคืออะไร
1: ครับ
0: นะคะแต่ถ้าใครรู้ก็จะบอกโอ้โหเยี่ยมนะลองตอบมานะคะ
1: ครับตอบมาเลยนะครับเสียงยาวๆเมื่อกี้เนี่ยเราไม่ได้มีเสียงเดียวด้วยเนี่ยนะครับแล้วก็ต้องโทรมาเลยนะถ้าใครอยากจะส่งเสียงมาคุยกับเราก็022183975-7นะครับ022183975-7ครับ
0: พิมพ์ได้ค่ะ LINE @jula radio นะคะ LINE @jula radio ค่ะสะกดนะคะ CHULARADIO ค่ะ
1: ครับ
0: โทรศัพท์สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค
1: ่
0: ะ
1: รายงานตัวเลยครับชื่ออะไรครับ
2: ชื่อกวินฉายาและคณิตคร
1: ับ กวินใช่ไหมครับใช่ไหมครับ
2: ใช่คร
1: ับ กวินรักคณิตเนาะแต่เราว่าคิดเลขเก่งเนาะ
0: ค่ะ
1: กวินว่าเป็นเสียงอะไรครับ
2: เสียงกลองเพลงคร
1: ับ กลองเพลงเหรอครับแล้วกวินรู้ได้ยังไงครับว่าเป็นเสียงกลองเพลงครับเคยได้ยินที่ไหนครับ
2: ที
1: ่
2: ว
1: ั
2: ด
0: ที่วัดเหรอ
1: นี่ก็เลยรู้ว่าเป็นกลองแล้วมันมีอีกเสียงหนึ่งแทรกอยู่นิดๆ นะเสียงอะไรกวินฟังได้ยินชัดไหม
2: เสียงคร
1: ับ เสียงอะไรนะ
2: เสียงนก
1: ม
0: ีนกของจิ๊บๆด้วยนะ
1: ดีเนาะ
0: ก็สรุปว่าเสียงกลอง
1: เพล
0: นะคะที่วัดพอจะรู้อีกนิดไหมคะว่าเขาตีทำไมคะ
1: ตีทำไม
2: ได้ละเพื่อบอกเวลาว่าพระฉันอาหาร
1: ครับรู้ละเอียดเลย
0: เอาเดี๋ยวลองมาฟังนะว่าจะถูกไหมนะคะ
1: ใช่เลย
0: แล้วก็วินเคยไปวัดไหมคะ
2: เคย
0: แล้วครับไปทำอะไรครับ
2: ไปให้อาหารปลาคร
0: ับให้อาหารปลาน่ารักมากค่ะกวินจะส่งข่าวหรือเขาเพลงไหมคะ
1: มีข่าวอะไรไหมครับ
2: ไม่ค่ะ
1: ไม่เนาะแล้วขอเพลงอะไรดีครับเพลงอะไรดีครับกวินครับอยากฟังเพลงอะไร
2: ครับเพลงผีเสื้อครับ
1: ผีเสื้อครับโอ้โหนี่เพลง
0: ฮิตฟังนะคะขอบคุณน้องกวินนั่นขอบคุณน้องกวินแล้วขอบคุณคุณพ่อนะคะ
1: ครับ
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: มีอีกสายค่ะ
1: เรามาคุยกันเด็กๆครับสวัสดีครับ
3: ปริญฉายาบักคร
1: ับ บักมาแล้วบักเนาะได้เลยครับ
0: เอาไม้ใช่ไหม
1: ไม้แล้วก็ปริญว่าเป็นเสียงอะไรครับ
3: เสียงคนตีกลองคร
1: ับ เหรอตีกลองเขาตีทำไมครับรู้ไหม
3: ไม่รู้
0: ไม่รู้ก็บอกไม่รู้ดีมากเลย
1: ดีมากแต่เรารู้ว่าเป็นเสียงกลองแน่นอนนะ
0: เสียงกลอง
1: แล้วนอกจากเสียงกลองนี่ได้ยินเสียงอะไรอีกไหมครับที่ได้ยินปนกันอยู
3: ่
1: ได้ยินไหม
3: เ
1: สียงอะไรนะ
3: เสียงต
1: ี
3: กลองเด
1: ีย
3: ว
1: เดียวอ่ะ
0: กวินจ๋าเสียงคนตีกลองหนูตอบมาแล้วแล้วจังหวะการตีเป็นยังไงคะ
1: เป็นยังไงครับจังหวะ
0: สังเกตไหมคะ
1: เป็นยังไงครับตีช้าหรือตีเร็วหรือตีสองอย่างเลยหรือยังไงตียังไงครับ
0: ถ้าอยากฟัง
3: ช้าก่อน
1: เ
3: สร็จ
1: ไปเลยอ๋อช้าๆก่อนแล้วก็ค่อยๆเร็ว
0: และเร็วเห็นมั้ยนี่ก็เป็นคนช่างสังเกตนะ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: ได้เลยครับแล้ววันนี้กวินจะตอบคนเดียวหรือเปล่าน้องอยู่หรือเปล่าเอ้ยไม่ใช่
3: น้องอยู่ครับ
1: น้องอยู
3: ่ต้องให้น้องตอบ
0: ครับผม
1: อ่ะมาเลยครับ
3: ปัญญาฉายาบูครับ
1: บู
0: ฉายาบู
1: ปัญญาว่าเป็นเสียงอะไรครับ
3: เส
1: ีย
3: งคนต
1: ี
3: กลอง
1: ครับตีกลองเนาะแล้วจังหวะตีกลองครับเป็นยังไงบ้างครับตอนแรกเขาตียังไง
3: แล้วก็เหน
0: ื่อ
3: ยแล้วก็แรงข
0: ึ้
3: น
0: อ๋อค่ะแล้วเขาตีที่ไหนทราบไหมคะ
1: พอรู้ไหม
0: เดาได้ไหมคะ
1: เขาตีอยู่ที่ไหนพอรู้ไหมลองเดาไหมว่าเขาตีกลอง
0: สถานที่อะค่ะ
1: พอรู้ไหมครับ
0: นอกบ้านในบ้านหรือว่าเป็นสถานที่อะไรอะคะ
1: รู้ไหมพอรู้ไหมครับลองเดาไหมหรือยังไงหรือไม่รู้จริงๆ
0: ไม่รู้ก็บอกไม่รู้ไม่เป็นไรค่ะ
1: เนาะนะครับ
0: ไม่เป็นไรดีมาก
1: เนาะแล้วมีอีกคนเด้งมาไหมเด้งมาไหมคนนี้ อีกคนตอบไหมครับสวัสดีครับน้องอีกคนอยู่ไหม
4: สวัสดีครับเด้งไ
1: หมครับเด้งครับอยู่ไหมครับ
4: อ
1: ยู่แล้วครับตอบไหมครับว่าเสียงอะไรครับ
4: เสียงคนตีกลอง
1: อ้าวคนตีกลองเนาะได้เลยครับ
0: โอ้น้องเด้งน้องเด้ง
1: ครับ
0: คนตีกลองใช่ไหมคะ
1: ครับแล้วก็ครับแล้ววันนี้มีใครจะส่งข่าวเล่าเรื่องอะไรไหมมีไห
4: ม
1: มีไหมมีไหมมีไหมไม่มีอ่ะครับ
4: อันนี้มีครับ
1: มีไหมครับส่งข่าวได้เลยครับอยากฟังครับ
4: เพลงได้ร้องไ
1: ว้อะไรครับข่าวอะไรครับบอกเลยครับ
4: เพลงที่หนูขอไปได้ร้องไปหรือยัง
1: เดี๋ยวก่อนจะเปิด
0: เดี๋ยววันนี้ครับวันนี้ได้ฟังครับ
1: เดี๋ยวได้ฟังเลย
0: แล้วคันนี้น้องปรินจ๋าปรินขอเพลงผีเสื้อใช่ไหมครับ
4: ใช่ครับ
0: กับน้องเด้งก็ขอผีเสื้อใช่ไหมครับ
4: น้องเด้ง
0: น้องเด้ง
1: ใช่
0: ใช่ไหมครับ
4: น้องเด้งก็เอาตามพี่เ
0: อ๋ผีเสื้อ
1: ได้อีกคนบู
0: ๊เดี๋ยวได้ฟังเดี๋ยวได้ฟัง
4: บู๊น้องบุ้งเขาขอผีกันด้า
0: ใช่ใช่แล้ววันนี้จะขอเพลงอะไรไหมคะ
1: จะได้ไว้ฟังพรุ่งนี้ไงวันนี้ขอเพลงเพิ่มเติมไหม
0: น้องปรินนะคะ
1: สามคนเลย
4: ยังไม่
1: ค่อ
4: ย
1: ช
0: ัวร์บอกป้าก็ได้ว่าเกี่ยวกับ
1: รถ
0: น้ำอากาศขนมหมาแมวหมูอะไรได้หมดเลยค่ะเดี๋ยวป้าป้าหาให้ได้
1: มีไหมฟังเพลงเกี่ยวกับอะไรดี
0: กบหมูไก่
1: ไดโนเสาร์
0: อาหารอร่อยอะไรนะลูก
1: หมาได้
0: ส่วนน้องปัญญาแล้วค่ะน้องบูอ่ะ
4: บูจะเอาเพลง
1: บู
0: เพลงอะไรลูก
1: เพลงเกี่ยวกับอะไรดีคร
4: ับ แมว
1: อยากกับแมว
0: น้องเด้งแล้วค่ะ
1: เด้งเอาอะไรดี
4: เด้ง
1: เอาเพลง
4: อะไร
1: เพลงเกี่ยวกับอะไรดีครับเด้ง
4: เอาเพลงอะไร
1: หม
0: ูครบหมดเลยแล้วพรุ่งนี้ฟังกันนะคะสามหนุ่มสามคนเลยใช่ไหมเดี๋ยววันนี้หนูก็ได้ฟังเพลงที่ขอเมื่อวานนี้นะคะขอบคุณนะคะน้องปรินน้องบูน้องเด้งสวัสดีค่ะ
1: ครับเด็กๆมาคุยกับเราอีกแล้วสวั
0: สด
1: ี
0: ค่ะ
1: สวัสดีครับขัดข้องไปแล้วเดี๋ยวมาใหม่เดี๋ยวมาใหม่
0: ผ่านคุยนานไปหน่อยขอโทษนะคะ
1: เดี๋ยวมาใหม่
0: เดี๋ยวหนูโทรศัพท์มาได้เลยนะคะพระพันรออยู่เดี๋ยวมีที่หน้าจอก็
1: ใครตอบมาครับ
0: มีคุณอมรนะคะสวัสดีมาขอบคุณคุณอมรนะคะและเด็กๆที่ฟังรายการด้วยนะคะเรามีคำถามแต่ปวดเด็กๆจะโทรมาไหมคะหรือจะรอให้ฟังนิทานก่อนไหมคะรอก่อนใช่ไหมคะ
1: นะ
0: คะอันนี้ประพันธ์เดาใจเองนะสรุปว่าเด็กๆฟังนิทานกันก่อนก็ได้ค่ะเดี๋ยวค่อยโทรนะคะในช่วงสนุกจังฟังนิทาน
5: ช่วงสนุกจังฟังนิทาน
0: เอาละก่อนนิทานนะคะเรามีเด็กๆโทรเข้ามาค่ะเชิญค่ะ
1: สวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะ
1: ครับค่ะรายงานตัวเลยครับ
6: พี่ค่ะฉายาว่าลูกค่ะ
0: พี่ของขวัญสวัสดีค่ะ
1: ของขวัญว่าเป็นเสียงอะไรครับของขวัญ
6: เสียงตีกลองเข้าพรรษาค่ะ
1: ตีกลองเข้าพรรษานะครับแล้วน้องของขวัญรู้ไหมว่าจังหวะตอนตีเขาตียังไงอะครับ
6: ตีแบบ
1: ยังไงครับ
6: ค่ะแบบตุ้มๆค่ะ
1: ดังตุ้มๆนะครับ
0: เขาตีช้าหรือตีเร็วคะ
6: ตีเร็วค่ะ
1: ตีเร็วด้วย
0: ตีเร็วนะคะ
1: ครับได้ครับแล้ววันนี้ของขวัญมีอะไรจะส่งข่าวไหมคะ
6: ส่งค่ะ
1: มีอะไรค่ะ
6: เดือนหน้า
1: ครับ
6: เดือนอุ้ย
1: เป็นยังไงคะเดือนบอกเดือนอะไรคะ
6: เดือนหน้าจะสอบแล้วค่ะ
0: โอ้เดือนหน้าสอบแล้ว
1: ใช่ใช่เพราะว่าใกล้จะหมดเทอมหนึ่งแล้วเดือนหน้าก็ต้องสอบแล้วเนาะ
0: ของขวัญทำให้ดีที่สุดนะคะ
1: นะครับแล้วขอเพลงอะไรดีครับของขวัญเพลงอะไรครับเพลงอะไรครับคุณยายถามของขวัญหน่อยของขวัญอยากได้เพลงอะไร
6: จะได้เทนหยอดกระปุก
0: ยอดกระปุกได้เลยค่ะ
1: ได้เลย
0: วันนี้ฟังโอ้วันนี้ก็ได้ฟังนะเนี่ยนะคะเดี๋ยวฟังเลยนะคะ
1: นะคะ
0: ขอบคุณน้องของขวัญสวัสดีคุณยายนะคะ
1: ครับ
0: สวัสดีค่ะ
6: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: เด็กๆค่ะยิ้มแย้มแก้มใสวันนี้เด็กๆโทรกันมาเยอะเลยเอาละเดี๋ยวให้ฟังนิทานก่อนก็ได้แล้วเดี๋ยวป้าผันจะให้ฟังเสียงคำถามอีกครั้งหนึ่งตอนนี้นิทานนะคะฉันค่ะ
1: มาแล้วครับเด็กๆวันนี้นิทานเสนอตอนเจ้าเป็ดสีขาวนะครับณฟาร์มแห่งหนึ่งนะฟาร์มก็ที่เขาเลี้ยงสัตว์ไว้เยอะเลยนะมีสัตว์อยู่มากมายเลยในฟาร์มเนี่ยมีเจ้าเป็ดสีขาวตัวโตตัวนึงไม่ใช่เป็ดธรรมดาด้วยนะป้าพันธ์เด็กๆมันเป็นหัวหน้าฝูงเป็ดแสดงว่ามีเป็ดอยู่เยอะเลยเนาะแล้วทุกๆเช้าในฟาร์มเนี่ยสัตว์ทุกตัวจะตื่นพร้อมกันหมดเลยทำไมเขาถึงตื่นพร้อมกันล่ะเพราะว่าเจ้าไก่ไงไก่โต้งที่เป็นไก่ตัวผู้ประจำฟาร์มก็จะขันปลุกเอกเอกเอกเนี่ยสัตว์ทั้งหลายนะวัวก็ตื่นม้าก็ตื่นควายก็ตื่นหมูก็ตื่นแมวก็ตื่นหมาก็ตื่นเจ้าเป็ดก็ตื่นด้วยพอตื่นมานี่เจ้าเป็ดไม่ได้ว่าเดินเล่นเฉยๆนะเขาจะเรียกพวกเป็ดในฝูงอะที่เป็นลูกฝูงเขาบอกเอาพวกเราเข้าแถวพวกเป็ดก็จะวิ่งมาเข้าแถวกันเลยกับกับกับกับโอ้เต็มเลยอุ้ยมีเกือบร้อยตัวในพระพันธ์เด็กๆเจ้าเป็ดสีขาวนี่เขาเป็นหัวหน้าฝูงเขาบอกเอาพวกเราวันนี้ไปในทุ่งนาทิศตะวันออกมีอาหารมากมายไปเลย
0: ทิศตะวันออกตรงไหนล่ะครับ
1: ตรงที่พระอาทิตย์ขึ้นน่ะเดี๋ยวตามเรามาก
0: ับกับกับ
1: แล้วเจ้าเป็ดสีขาวก็นำฝูงครับไปหาอาหารเจ้าเป็ดสีขาวนี่เขาฉลาดนะเด็กๆเขารู้ว่าในทุ่งนาตรงไหนวันไหนจะมีอาหารเยอะไงมีกุ้งหอยปูปลามีพวกอะไรที่เป็นศัตรูพืชเนี่ยเขาไปช่วยกินหมดเลยเขาไปในนาพวกเป็ดก็จะไซหาอาหารกินกันชาวนาก็บอกโอ้ดีช่วยกินพวกแมลงที่เป็นศัตรูพืชให้ฉันเยอะๆนะกินพวกหอยเชอรี่ที่มันมาทำลายต้นข้าวด้วยนะพอเจ้าเป็ดสีขาวเนี่ยพาลูกฝูงไปกินอาหารอย่างเยอะแล้วอิ่มทุกวันใช่ไหมครับ
0: ครับอิ่มทุกวันแหละคร
1: ับ พอตอนเย็นก็พากลับถูกด้วยเอาพวกเรานับซิหนึ่งต้องตามนับโอ้โหพอนับได้ครบเจ้าเป็ดก็บอกตามหัวหน้าเป็ดกลับบ้าน
0: ครับพร้อมครับ
1: นี่ทีนี้พอเป็ดทุกตัวในฝูงได้กินอาหารแล้วก็อิ่มใช่ไหมก็ไข่ดกนุ้ยเจ้าของฟาร์มนี่เก็บไข่มาได้ทุกวันเลยเนาะวันหนึ่งนี่หลังจากเจ้าเป็ดสีขาวพาลูกฝูงไปหากินเสร็จแล้วมันก็เดินเล่นอยู่มันก็เจอเจ้าไก่โต้งกำลังเดินคุ้ยเขียหาอาหารอยู่นะครับมีลูกเจี๊ยบหลายๆตัววิ่งจุ๊บจิ๊บจุ๊บจิ๊บตามมาเลยพอดีเจ้าของฟาร์มก็เดินผ่านมาพอดีเลยเขาก็เห็นเจ้าไก่กับเจ้าเป็ดเนี่ยอยู่ด้วยกันแต่เขาไม่ได้คุยกับเจ้าเป็ดเขาไปคุยกับเจ้าไก่ว่ายังไงครับ
0: อ้าวเจ้าไก่โอ้เจ้านี่ขยันนะตื่นแต่เช้าร้องปลุกทุกตัวเลยแล้วก็อย่างตอนนี้สอนลูกๆกำลังคุยเขี่ยอาหารเหรอขยันจังเลยนะ
1: เนาะแล้วเขาก็เดินเลยไปเลยไม่ชมเจ้าเป็ดเลยเจ้าเป็ดมันก็เกิดน้อยใจสิเนาะอะไรเนี่ยเราก็ทำหน้าที่พาลูกฝูงไปหาอาหารทุกวันเลยอ่ะทำไมไม่ชมเราเลยอ่ะชมแต่เจ้าไก่อ่ะ
0: กับกับไม่ดีเลยไม่ชอบ
1: ใช่เจ้าเป็ดสีขาวก็เลยคิดว่าเราจะไม่อยู่ในฟาร์มแล้วเราจะออกหนีออกจากฟาร์มไปเป็นเป็ดป่าดีกว่าก
0: ับกับ
1: เนาะเพราะมันมีเป็ดบางชนิดอยู่ในป่าก็มีนะเด็กๆเนาะนั้นเจ้าเป็ดสีขาวก็เลยเดินออกจากฟาร์มไปเลย
0: ไปดีกว่า
1: ไปเลยเดินตุ่มรุมที่ถนนไปที่ทุ่งนาเข้าไปในป่าแถวนั้นเลยพอมันรู้ว่าใกล้ๆทุ่งนามีหนองน้ำอยู่เด็กๆใกล้ๆบ่อน้ำแต่ใหญ่นะบอกเนี่ยแหละเราจะอยู่ในนี้แหละอยู่ในหนองน้ำของเราตัวเดียวเนี่ยแหละเราทำงานขยันของฟาร์มไม่เคยชมเราเลยชมแต่เจ้าไก่อ่ะอุ้ยเด็กเชื่อไหมจะเป็ดนั้นหนีไปอยู่ในหนองน้ำนะเป็นอาทิตย์เลยไม่กลับด้วยไม่คิดถึงฟาร์มเลยในหนองน้ำก็มีอาหารให้มันกินเหมือนกันมันก็จับปลาจับสัตว์เล็กๆกินได้แต่ว่าพอไม่ได้อยู่ในฟาร์มเนี่ยเจ้าเป็ดสีขาวรู้ว่ามันมีอันตรายก็คือต้องระวังงูครับงูจะมากินมัน
0: แล้ว
1: มีหมาจิ้งจอกด้วยโอ้ยแล้วมีเสือปลาด้วยโอ้เป็นสัตว์ตัวเล็กๆเนี่ยพวกนี้มันชอบกินเป็ดมากเลยเนาะแต่เจ้าเป็ดสีขาวบอกถึงจะมีอันตรายเราก็จะไม่กลับเราจะอยู่ในนี้แหละเจ้าของไม่รักเราเลยไม่ชมเรา ช้าวันหนึ่ง

0: จ้าเป็ดสีขาวกำลังเดินหาอาหารอยู่ริมหนองน้ำนะครับเป็ดเวลาหามันก็จะเดินย่ำน้ำว่ายน้ำมั่งแล้วก็เอาปากไซไปปรากฏว่ามีงูลายตัวหนึ่งพุ่งเข้ามารัดเจ้าเป็ดเลยโอ้แย่แล้วคราวนี้เจ้าเป็ดพลาดจริงๆนะครับงูลายก็รัดเจ้าเป็ดแน่นเลยแล้วเจ้างูลายบอกว่าวันนี้เราจะได้กินเป็ดแล้ว
1: โอ้ยหายใจไม่ออก
0: ต้องรัดให้หมดลมสักก่อน
1: โอ้ยช่วยด้วยครับครับ
0: ใช่ดีๆครับก่อนที่เจ้าเป็ดสีขาวจะหมดแรงและถูกงูกินเจ้าของฟาร์มเข้ามาพันรีเลยของฟาร์มก็โวยวายเอ้ยเจ้างูเจ้าจะมากินเป็ดของฉันเหรอไม่ได้นะนึ่ง
2: ไป
0: นี่เขาไล่เลยเจ้างูก็ตกใจครับมันกลัวคนนี่เจ้างูก็เลยคลายวงรัดเจ้าเป็ดแล้วก็เลื้อยหนีลงน้ำไปเนาะจะเป็ดก็นอนอ้อยหอบเลยอ้อยกับ
2: เป็นยังไงเป็นยังไงเจ็บไห
0: ม
2: ทำไมหายไปหลายวันนักล่าเจ้าเป็ดเอ้ย
0: นี่นะเนาะเจ้าเป็ดก็บอกผมไม่โดยมีใครชมผมเลยผมก็ทำงานหนักนะดูแลฝูงทุกวันเลย
2: โอ้ฉันขอโทษด้วยนะที่ชมจะเจ้าไก่ใช่ไหมเจ้านั่นแหละดีมากเลยเพราะหายไปหลายวันใช่ไหมนั่นแหละไอตัวเล็กๆหรือจะลูกฝูงของเจ้าเนี่ยผอมเชียวไม่มีตัวไหนเป็นหัวหน้าพาไปกินอาหารแย่เลยเนี่ยเราก็เลยตามหาเจ้านั่นเนี่ย
0: จะเป็นหัวลูกฝูงผมพร้อมมากเลยเหรอไม่ยอมกินเลยเหรอ
2: ใช่กลับบ้านเถอะนะ
0: รีบพาผมกลับเลยนะครับ
2: เออมาเร็วๆๆ
0: เจ้าของก็เลยรีบพาเจ้าเป็ดสีขาวนะครับแล้วระหว่างทางก็คุยกันก็เลยรู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยพอเจ้าเป็ดหายไปเนี่ยเจ้าของตามหาทุกวันเลยนะ
2: กลับ
0: เออ
2: จริงเหรอครับ
0: เออเนี่ยแหละพอเจ้าเป็ดเดินเข้าไปในสัตว์ในฟาร์มก็โอ้กลับมาแล้วเหรอเป็ดสีขาว
1: พี่เป็ดพี่เป็ดคิดถึงมากเลยผมผอมเลยเห็นไหมครับพี่ไม่อยู่เนี
0: ่
1: ย
0: ไม่มีใครพาไปกินหาอาหารเลยเนี่ยนะครับเจ้าเป็ดก็บอกเอ้าพวกเราไปเมื่อกี้ฉันผ่านมาเห็นที่หนึ่งนะมีหอยเชอร์รี่เยอะเลยเราไปกินกันเถอะไปแล้ว
1: พี่อย่าหนีไปอีกนะครับ
0: ไม่หนีแล้วเข้าใจแล้ว
2: เออเจ้าเป็ดเรารักเจ้านะทั้งเจ้าเป็ดเจ้าไก่เลยอย่าไปไหนกันเลยนะอยู่ด้วยกัน
0: นี่ตั้งแต่นั้นมานะครับเจ้าเป็ดสีขาวก็ไม่คิดที่จะหนีออกจากฟาร์มอีกเลยครับ
2: มีแต่คนต้องการ
0: เน
2: า
0: ะ
2: เนาะแต่บางทีเนี่ยก็ลืมไปไง
0: ลืมใช่นะลืมคร
2: ับ ก็ถ้าได้สักหน่อยก็ดีนะคะคำชมเชยนะคะถ้าเทียบกับเด็กๆเหมือนกันได้ไหม
0: ได้ได้
2: เนาะ
0: ใช
2: ่
0: เลย
2: ถ้าเกิดมีพี่มีน้องกันแล้วแบบคุณพ่อคุณแม่ชมแต่อีกคนนึงอ่ะเราก็รู้สึกเหมือนกันใช่ไหมว่า
0: ใช่เลย
2: โอ้โหเราทำตั้งเยอะแน่ทำไมไม่เห็นชมเราเลยนะคะ
0: คุ
2: ณพ่อคุณแม่อย่าลืมนะคะสิ่งเล็กๆน้อยๆก็สำคัญนะคะเป็นกำลังใจค่ะนะคะ
0: คร
2: ับ ขอบคุณนะคะนิทานสนุกๆค่ะแล้วเราก็จะทวนนิดคำถามนะคะ
0: มาฟังเสียงนี้กันนะเด็กๆเต็มตัวนะ1 2 3

0: นี่แหละครับเด็กๆครับเสียงอะไรเอ่ย
1: สามหนนะเด็กๆขานะคะจะตีเอ้ยอ้าวจะทำอย่างเงี้ยสามหนค่ะเด็กๆขานะคะเด็กๆว่าเป็นอะไรคะตีอะไรคะ
0: นะครับตอบมาได้เลยนะโทรศัพท์มาได้เลย02-218-3975-7นะครับ02-218-3975-7ครับ
1: ค่ะพิมพ์ตอบก็ได้เด็กๆนะคะ line at jula radio ค่ะ line at jula radio นะคะสะกดนะคะ chularadio ค่ะ chularadio

0: RADIO
1: ครับ
0: เด็กๆจะรู้ไหมว่าเป็นเสียงอะไรสมัยนี้ไม่ค่อยได้ยินแล้วด้วยค่ะเด็กๆโอ้โหนี่ก็ยากเหมือนกันนะไม่ค่อยได้ยินแล้วนะคะนอกจากใครมีบ้านอยู่ใกล้ๆอะค่ะจึงจะได้ยินอันนี้เป็นบอกใบ้แล้วนะนะคะไม่รู้ปัจจุบันยังทำอยู่ไหม
1: ทำอยู่ครับ
0: ยังได้ยินอยู่ใช่ไหมคะ
1: ได้ยินอยู่ครับได้ยิน
0: เด็กๆค่ะถ้ารู้ก็ตอบมาไม่รู้ก็เดามาได้แล้วเดี๋ยวพ่อพันเฉลยให้ฟังเด็กๆจะได้รู้ด้วยว่าโอ้เขาเป็นอย่างนี้เองเหรอนะคะ
1: ครับ
0: ลืมนะคะแล้วตอนนี้เราจะชวนเด็กๆฟังเพลงกันค่ะ
1: ครับ
0: ในช่วงครื้นเพลงกับเพลงเด็ก

0: รพระพรให้ฟังเพลงตามคำขอเลยดีกว่านะคะนะเดี๋ยวจะฟังกันไม่ทันเพลงผีเสื้อค่ะ อยู่ในอัลบั้มตะลุกตุ๊กแกนะคะเพลงนี้น้องปรินฉายาบักนะคะแล้วกับน้องปฏิเวศน้องฉายาเด้งค่ะขอมาผีเสื้อเชิญค่ะ
1: ครับ

0: แรกนั้นนี่อ2ก็ขอฟังนะ
1: ใช่เลย
0: พี่โตก็ขอฟังนะ8ขวบกับอ2เนี่ยแสดงว่าเด็กๆชอบอะไรที่ตื่นเต้นสนุกสนุกขำขำใช่ไหมเด็กๆคะ
1: แล้วก็มีหักมุมตอนจบซะหน่อย
0: เอาละอีกเพลงนึงนะคะหมาแพนดี้หมีแพนด้าค่ะนะคะไม่ทราบจะใช่เพลงนี้ไหมนะคะเพลงนี้เป็นเพลงของพี่กุจิน้องต้นฉบับและแม่มะเหมียวร้องไว้นะคะเพลงนี้น้องปัญญาฉายาบูบอกว่าชอบฟังเพลงขอมาเชิญค่ะ
1: ครับ

ณแก้มใสนะคะฝีมือเลือกเพลงเป็นของเด็กๆทุกคนที่ขอมานะคะอีกหนึ่งเพลงค่ะเครื่องบินวิ่งนะคะเป็นเพลงเด็กอนุบาลเด็กดูดีนะคะเพลงนี้น้องน้ำมนต์ฉายาเด็กน้อยขอมาเครื่องบินค่ะ

จบแล้วค่ะอีกหนึ่งเพลงนะคะตามคำขอพอดีอีกเพลงเดียวเท่านั้นนะคะเด็กๆขานายไข่เจียวค่ะอยู่ในอัลบั้มของวงเฉลียงนะคะโดยคีตามิวสิกเพลงนี้พี่สนฉายาฮีโร่ขอไว้เชิญค่ะ

0: เป็นไข่เจียวให้ทุกคนนะคะยามหิวเด็กๆค่ะยิ้มแย้มแก้มใสป้าพันจะให้ฟังคำถามอีกครั้งหนึ่งนะแล้วใครอยากตอบต้องรีบตอบเลยเป็นการทดสอบว่าเฮ้ยเรารู้ไหมเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องผู้ใหญ่แต่ถ้าเด็กๆไม่สังเกตนะก็จะไม่รู้เลยฟังคำถามค่ะ
1: หนึ่งสองสาม

0: ด็กๆคะเขาตี3ครั้งนะ3หนน่ะ
1: ครับ
0: นะคะเด็กๆว่าเป็นเสียงอะไรคะตอบตามนี้เลยนะคะ
1: ครับ02-218-3975-7ตอบมาได้เลย
0: ค่ะพิมพ์ได้ที่ LINE @jularadio นะคะ LINE @jularadio ค่ะ
1: ค
0: เอาแล้วพ่อพันจะอ่านคำตอบไปเรื่อยๆนะคะพี่หมีตอบไหม
1: ตอบไหมครับพี่หมี
0: พี่หมีไม่ได้ตอบนะคะนะเพลงเมื่อวานก็เปิดไปแล้วนะคะ
1: เปิดแล้ว
0: พยัญชนะไทยที่พี่หมีขอใช่ไหมคะ
1: ยังไม่ได้เปิด
0: กอไก่ถึงหัวน้ำคู
1: ่อ๋อกอไก่ถึงหัวน้ำคู่ใช่ใช่เปิด
0: โ
1: อ้พี่แม่ไปจำกับเพลงที่เป็น
0: ค่ะวันนี้น่ะมันไม่ทันพี่หมีจ๋าขอเป็นพรุ่งนี้นะคะที่เป็นภาษาลาวค่ะนะคะเอาละค่ะแล้วก็ป้าแต้วก็โทรมามีพี่กวินฉายารักคณิตนะคะก็ตอบว่าเสียงกลองเพลงที่วัดนะคะแล้วมีเสียงนกจิ๊บๆด้วยที่เขาตีก็เป็นการบอกเวลาว่าพระจะฉันอาหารแล้วนะคะส่วนน้องปรินฉายาบักตอบว่าเสียงคนตีกลองนะคะก็จะมีทั้งช้าแล้วก็เร็วรัวๆหน่อยนะคะน้องปัญญาฉายาบู๊ตอบว่าเสียงคนตีกลองตีกี่ทีไม่รู้นะคะนะจะช้าเร็วก็ไม่ได้ทันสังเกตนะคะส่วนน้องเด้งฉายาตอบว่าน้องเด้งตอบว่าน้องเด้งฉายาอะไรน้องปัญญาใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ

0: ตอบว่า
1: ก็คนตีกลอง
0: ตอบว่าคนตีกลองนะคะ
1: ครับ
0: นะแล้วก็พี่ของขวัญฉายาคนวาดรูปชอบวาดรูปนะคะก็ตอบว่าเสียงตีกลองเข้าพรรษาตีเร็วนะคะพันเฉลยนะเด็กๆค่ะเฉลยนะ

0: ามเณรให้พระนะคะรู้ว่าถึงเวลาฉันเพลก็คือกินข้าวนะคะกินข้าวแล้วนะคะมื้อเที่ยงนะคะตี3ครั้งนะคะแล้วก็เป็นการบอกให้ชาวบ้านรู้ว่าอ้าวแล้วเตรียมตัวนำอาหารมาถวายพระได้แล้วนะนะแล้วสมัยก่อนเนี่ยเขาเรียกว่านาฬิกาเนี่ยหายากนะคะไม่ค่อยมีกันทุกบ้านใช่ไหมคะก็จะฟังเสียงตุ่มตุ่มตุ่มตุ่มตุ่มอย่างอ๋อเพลแล้วนะคะใกล้เที่ยงแล้วก็กินอาหารกันเนี่ยแหละค่ะนะคะก็เป็นการสมัยก่อนเขาทำกันแต่เดี๋ยวไม่ค่อยได้ยินนะถ้าคนที่อยู่บ้านใกล้วัดก็จะพอได้ยินนะคะเด็กทราบแล้วนะคะตีตุ่มช้าก่อนแล้วก็เร็ว3ครั้งบอกเวลาให้พระทราบว่าจะต้องฉันเพลนฉันเพลนค่ะก็กินข้าวนะคะเอาแล้วก็ขอบคุณเด็กๆมากเลยรับรางวัลนะคะเราก็เรียนรู้ด้วยกันตัวเล็กๆมันก็คงไม่รู้หรอกนะคะก็ขอบคุณเด็กๆทุกคนนะคะตอนนี้ 17:53 นาทีโอ้หมดเวลาแล้วพันต้องสวัสดีแล้วล่ะยิ้มแย้มแก้มใสค่ะรายการเด็กทางจุฬา Radio Plus FM 101.5 นะคะจันทร์ถึงศุกร์ 5-6 โมงเย็นพรุ่งนี้ฟังเพลงกันนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: รายการยิ้มแย้มแก้มใสหมดเวลาแล้วค่ะ
3: เรื่องกำหมดปัญญาอีกแล้วเหรออ
4: ้าวยังอยากฟังอยู่เลยทำไงดีล่ะ
3: อ
4: ้
3: าวยังอยากฟังอยู่เลยทำไงดีล่ะ
5: ไม่เป็นไรรายการยิ้มแย้มแก้มใสจะกลับมาใหม่ฟังได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 5-6 โมงเย็นทางจุฬาเรดิโอ plus FM 101.5 เดี๋ยวพี่จะเปิดให้ฟังเอง
3: พระเจ้าช่วยกล้วยทอดรายการยิ้มแย้มแก้มใสสนุกมากเลยครับ
6: มาติดตามความสนุกกับรายการยิ้มแย้มแก้มใสกันนะคะ
7: ใครไม่มีวิทยุจะฟังผ่านแอปจุฬาเรดิโอ plus ก็ได้นะครับ
8: อย่าลืมชวนเพื่อนๆมาฟังกันนะคะ

0: บางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุด
1: ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวทั้งในและนอกรั้วจามจุรีกับรายการจุฬาเดลี
2: ่สวัสดีครับคุณอยู่กับผมธนกรวัสยานนท์และนี่คือจุฬาเดลี่รายการที่จะเสิร์ฟทุกความเคลื่อนไหวของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องราวทั้งในและนอกรั้วจามจุรีครับเมื่อวานนี้ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็ได้ร่วมมือกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดงานสัมมนาภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการท่องเที่ยวสู่ความยั่งยืนในหัวข้อท่องเที่ยวยั่งยืนที่ขายได้ขายดีขายนานที่อาคารชยศสมบัติ1คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยการสัมมนาทางวิชาการในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้แนวคิดและประสบการณ์ด้านการพัฒนาธุรกิจท่องเที่ยวให้สามารถเติบโตควบคู่กับความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมสังคมและชุมชนยกระดับผู้ประกอบการสู่มาตรฐานความยั่งยืนผ่านโครงการสตาร์ที่ย่อมาจากSustainable Tourism Acceleration Rating มุ่งเป้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์เปลี่ยนผ่านบริการรูปแบบเดิมให้เป็น High Value Service ตอบโจทย์พฤติกรรมนักท่องเที่ยวรุ่นใหม่ที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยอย่างแท้จริงการจัดงานในครั้งนี้ก็ยังมีเป้าหมายสำคัญในการเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวให้สามารถนำแนวคิดด้านความยั่งยืนมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการธุรกิจพัฒนาสินค้าและบริการรวมไปถึงวางกลยุทธ์ทางการตลาดให้ตอบสนองต่อพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวยุคใหม่ซึ่งตอนนี้ก็ให้ความสำคัญมากขึ้นกับคุณค่าของประสบการณ์ความรับผิดชอบต่อสังคมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการสร้างประโยชน์ให้แก่ชุมชนในพื้นที่ท่องเที่ยวด้วยครับโครงการนี้ก็ได้มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่ผู้ประกอบการใน4ภูมิภาคพร้อมพัฒนาห้องเรียนออนไลน์ผ่านจุฬามุกเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการทั่วประเทศสามารถเข้าถึงการเรียนรู้ได้โดยไม่จำกัดพื้นที่และผู้ผ่านการเรียนรู้ก็จะได้รับประกาศนียบัตรจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่สำคัญสามารถนำผลการเรียนไปต่อยอดทางการศึกษาได้ตามเงื่อนไขที่กำหนดนอกจากนี้โครงการสตาร์เขาก็

0: ีการตั้งเกณฑ์มาตรฐานขึ้นมาเพื่อเป็นเป้าหมายในการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโดยผู้ประกอบการที่ผ่านเกณฑ์การประเมินตนเองก็จะได้รับประกาศนียบัตรออนไลน์มีอายุคราวละ2ปีแบ่งเป็น3ระดับด้วยกันครับคือ3ดาว4ดาวและ5ดาวซึ่งผู้ประกอบการท่องเที่ยวไทยทุกประเภทไม่ว่าคุณจะเป็นธุรกิจขนาดเล็กหรือ SME หรือจะเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ก็สามารถที่จะร่วมยกระดับศักยภาพแปรรูปความยั่งยืนให้เป็นผลกำไรและสร้างความมั่นใจและสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวทั่วโลกได้ถ้าหากว่าสนใจก็สามารถสมัครเข้าร่วมการประเมินเพื่อรับตราสัญลักษณ์ดาวแห่งความยั่งยืนได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หลักของโครงการ Star Rating www.tatstar.org และก็สามารถติดตามข่าวสารกิจกรรมความรู้เพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook TAT Star Green ครับทั้งหมดนี้คือจุฬา Daily ในวันนี้พบกับเราได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:55 น.สวัสดีครับ
1: จุฬา Daily

0: จุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz ผนึกพลังความร่วมมือกับไทย PBS ติดตามฟังรายการข่าวภาคค่ำไทย PBS ทางสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz และแอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอพลัสรู้ลึกทุกข่าวเท่าทันทุกสถานการณ์
1: ทันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: มท.1ลอยตัวมอบมท.4รับทราบเพิกถอน 5,925 คนพร้อมขึ้นบัญชีใหม่โยนเผือกร้อนที่ท้องถิ่นฟันธงเลิกจ้างหรือไล่ออกรัฐตื่นอุดรอยรั่วข้อมูลหลุดเตรียมใช้ระบบยืนยันตัวตนหลายชั้นฝ่ายค้านติงงบไซเบอร์ซีเคียวริตี้ไร้ประสิทธิภาพคุมไม่อยู่ลอบนำเข้าค้าเอโทมิเดตยาสลบสูตรอันตรายในพอร์ตเคตั้งฐานผลิตในไทยส่งไปต่างประเทศนายกหารือเต็มคณะประธานาธิบดีเมียนมาลงนาม MOU 3ฉบับรวมแก้ปัญหาน้ำข้ามแดนจับตาการพูดไทยส่งมินออนไลน์คืนเวทีโลก
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวค่ำอยู่กับผมเจษฎาทิศละครับ
2: ดิฉันวันวิสาทินวัฒน์ค่ะ
1: คดีที่เกี่ยวข้องกับนายป๋องนะครับตอนนี้ตำรวจกำลังขยายผลครับจากจุดเริ่มต้นใน2คดีแรกทั้งคดีฆาตกรรม2พี่น้องชาวรัสเซียและคดีฆาตกรรม3พ่อแม่ลูกตอนนี้มีข้อสังเกตสำคัญนะครับนั่นก็คือการฆาตกรรมของนายป๋องอาจจะทำให้เกิดความสูญเสียหรือมีศพที่เกี่ยวข้องมากกว่านี้หรือไม่
2: เบื้องต้นจากการตรวจสอบก่อนหน้านี้วันที่พาผู้ต้องหาไปชี้จุดฝังศพปรากฏผู้ต้องหาให้การสับสนก็เลยต้องมีการตรวจพิสูจน์เพิ่มเติมด้วยหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์นะคะวันนี้ตำรวจและผู้เชี่ยวชาญจึงนำเครื่องเรดาร์สำรวจใต้ดินหรือเครื่อง GPR ค่ะไปสแกนพื้นที่จุดฆาตกรรมอำพรางในอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีนะคะเพื่อตรวจสอบพิสูจน์ว่ามีศพถูกฆาตกรรมมากกว่า5ศพหรือไม่คุณพรพิเศษค่ะตรวจสอบสถานการณ์อยู่ที่นั่นนะคะคุณพรพิเศษคะจุดที่ตรวจสอบเพิ่มเติมพบความผิดปกติไหมคะ
3: ต้องบอกคุณวันวิสาแล้วก็คุณเจษฎาแบบนี้นะครับว่าหลังจากที่ผู้เชี่ยวชาญนะครับจากคณะโบราณคดีมหาวิทยาลัยศิลปากรนะครับได้นำเครื่องมือที่ชื่อว่า GPR นะครับหรือว่าเป็นเรดาร์สำรวจใต้ดินนะครับนำมาตรวจบริเวณจุดที่อยู่ในสวนมะพร้าวครับเป็นจุดพบศพ3ศพพ่อแม่ลูกนะครับหลังจากที่ผู้ต้องหานะครับมีการชี้จุดไม่ตรงกันเบื้องต้นนะครับจากการที่ได้นำเครื่องดังกล่าวนะครับเข้ามาตรวจสอบนะครับก็ได้มีการขุดหลุมทั้งหมด4จุดนะครับแต่ว่าเบื้องต้นก็ยังไม่พบหลักฐานเพิ่มเติมครับตำรวจภูธรภาค2พร้อมตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีและนักวิชาการจากคณะโบราณคดีมหาวิทยาลัยศิลปากรและผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมครับวันนี้นำเครื่องเรดาร์สำรวจใต้ดินหรือว่าเครื่อง GPR นะครับซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่มองทะลุพื้นดินนะครับที่ใช้ในการตรวจถนนซุดถนน3เส้นนะครับแต่ว่าเป็นครั้งแรกครับที่ถูกนำมาใช้ในคดีลักษณะนี้ครับซึ่งเป็นการนำมาตรวจพื้นที่จุดพบศพฆาตกรรมอำพรางในสวนมะพร้าวตำบลห้วยใหญ่อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีครับเพื่อตรวจสอบพื้นที่ซ้ำอย่างละเอียดโดยครั้งนี้นะครับเจ้าหน้าที่กำหนดพื้นที่ตรวจสอบกว่า1งานครับและใช้รถแบ็คโฮเปิดหน้าดินในจุดต้องสงสัยเพิ่มขึ้นอีก4จุดหลังผู้ต้องหาทั้ง2คนครับคือนายป๋องและนายธงให้ข้อมูลระหว่างการพาชี้จุดเกิดเหตุไม่ตรงกันครับและมีการชี้ตำแหน่งคลาดเคลื่อนอยู่หลายจุดทำให้ชุดสืบสวนต้องย้อนกลับมาตรวจสอบอีกครั้งตำแหน่งนะครับด้วยหลักฐานทางวิทยาศาสตร์สำหรับเครื่องเรดาร์สำรวจใต้ดินหรือว่า GPR นะครับจะส่งขึ้นเรดาร์ลงไปใต้ดินนะครับก่อนจะรับสัญญาณสะท้อนกลับนะครับเพื่อที่จะวิเคราะห์ครับความผิดปกติของชั้นดินช่วยระบุตำแหน่งที่อาจจะมีวัตถุหรือว่าการรบกวนชั้นดินใต้ผิวดินนะครับได้อย่างแม่นยำครับลดการขุดค้นแบบสุ่มนะครับและเพิ่มประสิทธิภาพในการค้นหาพยานหลักฐานครับขณะที่ผู้เชี่ยวชาญจากคณะโบราณคดีมหาวิทยาลัยศิลปากรครับทำหน้าที่วิเคราะห์สัญญาณจากเครื่องนะครับก่อนจะกำหนดจุดให้เจ้าหน้าที่ขุดตรวจสอบครับแต่ทั้ง4จุดไม่พบศพเพิ่มเติมหรือพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับคดีโดยบางจุดนะครับพบเพียงชั้นหินธรรมชาตินะครับแล้วก็โพรงใต้ดินซึ่งเป็นลักษณะทางธรณีวิทยาของพื้นที่ครับ
4: ด้วยหลักการของเครื่องนะครับถ้ามันมีวัตถุอยู่วัตถุนึงกับวัตกับสิ่งที่อยู่โดยรอบมันวัตถุนี้ต่างจากสิ่งที่อยู่โดยรอบมันเครื่องก็จะดีเทคว่ามีวัตถุนี้อยู
5: ่
4: ครับแต่ไม่ได้บอกว่ามันคือประเภทไหนเท่านั้นเอง
5: ไปกี่หลุมแล้วเจอไหม
4: ตอนนี้ประมาณ4หลุม

0: นะครับเป็นตำแหน่งที่มีความน่าสงสัยทั้งหมดแต่ยังไม่พบอะไรซึ่งมันอาจจะเกิดขึ้นจากเรื่องของดินอย่างที่ตอนที่ให้สัมภาษณ์ในช่วงแรกที่บอกว่าเครื่องมือก็จะมีเรื่องของความไวกรอบ density ของดินแล้วก็เรื่องของความชื้นที่อยู่ในดิน
1: ขณะที่ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค2ก็ระบุสาเหตุที่ต้องกลับมาตรวจสอบพื้นที่อีกครั้งนะครับเนื่องจากในวันที่ผู้ต้องหาพาชี้จุดฝังศพครอบครัวชาวไทยนะครับทั้ง2มีอาการสับสนครับและชี้ตำแหน่งต้องสงสัยหลายจุดจึงเป็นการพิสูจน์ทุกข้อสงสัยตามแนวทางการสืบสวนครับและยืนยันนะครับว่าไม่มีผู้เสียหายหรือพยานหลักฐานอื่นตกหล่นอยู่ในพื้นที่ส่วนความคืบหน้าการตรวจสอบกรณีผู้เสียหายในอดีตที่กล่าวอ้างว่ามีตำรวจเกี่ยวข้องกับนายป๋องผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค2ก็ระบุนะครับว่าหลังผู้เสียหายเข้าชี้ภาพถ่ายนะครับตำรวจจำนวนกว่า80ภาพนะครับขณะนี้สามารถระบุตัวตำรวจที่ถูกกล่าวอ้างได้แล้ว2นายครับเป็นตำรวจชั้นประทวนแต่ยังไม่มีการเรียกสอบครับเนื่องจากข้อมูลยังอยู่ในชั้นสืบสวนและผู้เสียหายสามารถระบุตัวได้เพียงลักษณะคล้ายคลึงเท่านั้นย้ำว่าตำรวจทั้ง2นายยังถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่นะครับจนกว่าจะมีพยานหลักฐานยืนยันการกระทำความผิดครับ
2: คือสิ่งที่ให้สัมภาษณ์ที่ข่าวออกมากับที่เขาให้การเนี่ยมันไม่ตรงกันเท่าไหร่นะครับผมพูดไม่ได้นะครับ
3: นอกจากเป็นเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานอยู่แล้วยังมีเจ้าหน้าที่ที่อาจจะเกษียณราชการไปแล้วมีความเชื่อมโยงกับนายป๋องไหมคร
2: ับ ก็ตอนนี้ก็ยังไม่มีนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นดาบสออะไรเนี่ยนะครับก็ยังไม่มีนะครับเราก็ยังไม่พบความเชื่อมโยงอะไรที่มันไปสู่ของความเสียหายหรือการกระทำผิดเกิดขึ้นนะครับเราต้องให้ความเป็นธรรมทุกคนนะครับเพราะว่าคนที่โดนกล่าวหาเนี่ยเขาก็เสียชื่อเสียงเสียอะไรต่างๆนะครับเราต้องขอให้สื่อมวลชนหรือเข้าใจด้วยว่าอันนี้เราดำเนินการด้วยความเป็นธรรมทุกฝ่ายนะครับไม่ว่าใครที่ว่าออกมาแล้วจะไม่ได้รับความปลอดภัยให้แจ้งมาเราจะมีการจัดความคุ้มครองให้
1: ส่วนความคืบหน้าที่สภ.ห้วยใหญ่ครับวันนี้นายกันจอมพลังนะครับเดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนนำข้อมูลที่ได้รับจากประชาชนนะครับสมมอบให้กับตำรวจสอบเพิ่มเติมนะครับทั้งเบาะแสจุดที่ต้องสงสัยที่อาจใช้เป็นสถานที่ชำแหละรถยนต์และจุดที่อาจเกี่ยวข้องกับการลักลอบจำหน่ายยาเสพติดเพื่อนำไปเปรียบเทียบกับพยานหลักฐานในสำนวนและขยายผลทางคดีครับคุณผู้ชมครับต้องบอกอย่างนี้ครับว่าการตรวจสอบพยานหลักฐานเพิ่มเติมหรือว่าการขุดเพิ่มเติมนะครับเพื่อที่จะหาว่าอาจจะมีศพที่6 7หรือไม่นั้นตอนนี้นะครับมีการสำรวจบริเวณจุดที่พบศพ3ศพเท่านั้นนะครับผมขณะที่จุดที่เป็นศพ2พี่น้องชาวรัสเซียยังไม่ได้มีการขุดหาเพิ่มเติมแต่อย่างใดครับ
4: ขอบคุณคุณพรพิสิทธิ์ค่ะ
5: ขอบคุณครับท่านผู้ชมครับหลังจากที่ทางการไทยรับร่างของฮลุนมานะครับวันนี้เรามีการชันสูตรรอบที่2ครับทางแพทย์สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ยืนยันนะครับว่าฮลุนเสียชีวิตเพราะระบบหัวใจและระบบไหลเวียนโลหิตล้มเหลวครับส่วนประเด็นที่มีคนตั้งข้อสังเกตเรื่องของสารพิษสารเคมีว่าจะเกี่ยวข้องกับสาเหตุการตายหรือไม่อันนี้ต้องรอรายละเอียดเชิงลึกครับร่างของนายบวรทัศน์เป็งสุขหรือว่าฮลุนโซโล่เป็นยูทูบเบอร์นะครับเดินทางมาถึงสนามบินสุวรรณภูมิตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาครับมีพี่ชายและพี่สาวเป็นตัวแทนครอบครัวไปรอรับและมีตัวแทนจากกระทรวงการต่างประเทศไปอำนวยความสะดวกนะครับจากนั้นครอบครัวส่งร่างของฮลุนให้แพทย์สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ชันสูตรรอบที่2เพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตครับด้านนายสมศักดิ์บุตรศรีพี่ชายของฮลุนนะครับบอกว่าทางการจอร์เจียให้รายละเอียดผลการตรวจร่างกายของฮลุนไม่กี่อย่างบอกแค่ไม่พบบาดแผลตามร่างกายไม่พบร่องรอยการถูกทำร้ายแต่ครอบครัวสงสัยเรื่องของสารพิษสารเคมีอื่นๆนะครับรวมไปถึงอาการป่วยที่ฮลุนหรือทางครอบครัวอาจจะไม่รู้แล้วก็เพื่อความชัดเจนครับก็เลยขอส่งร่างตรวจพิสูจน์อีกครั้ง
6: อาการป่วยทางเราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันครับน้องอาจจะป่วยไม่ได้บอกเราหรืออะไรประมาณนี้ครับแต่ถ้าทำร้ายตัวเองหรือโดนทำร้ายต้องหาข้อพิสูจน์อีกทีนึง
7: อะไรที่ทำให้เราเชื่อเหมือนว่าน้องเรามีสารพิษในร่างกายครับ
6: เพราะเขาแจ้งเบื้องต้นว่าไม่ได้พบร่องรอยการถูกทำร้ายหรือบาดแผลประมาณนี้ครับก็เลยคิดว่าลองเช็คตรงนี้ดูอาจจะดีกว่า
4: หลังจากรับร่างค่ะแพทย์สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมง

0: และได้รับอนุญาตจากตัวแทนครอบครัวแจ้งผลการชันสูตรสาเหตุการเสียชีวิตนะคะโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์วรวีวัยวุฒิรองผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์เป็นผู้เปิดเผยค่ะโดยผลตรวจพบว่าร่างกายไม่พบการถูกทำร้ายร่างกายไม่พบร่องรอยฟกช้ำไม่พบกระดูกหักอวัยวะไม่พบความผิดปกติยกเว้นที่หัวใจค่ะซึ่งต้องตรวจทางห้องปฏิบัติการหาเนื้อเยื่อและระบบพันธุกรรมคุณหมอบอกว่าให้น้ำหนักสาเหตุการเสียชีวิตหลุนเพราะระบบหัวใจและระบบไหลเวียนโลหิตล้มเหลวแต่ว่ายังต้องตรวจหาสาเหตุว่าอะไรทำให้เกิดภาวะดังกล่าวซึ่งเกิดได้ทั้งกล้ามเนื้อหัวใจตายเส้นเลือดหัวใจตีบไปจนถึงเรื่องสารพิษและสารเคมีโดยคาดว่าจะใช้เวลาประมวลผลตรวจประมาณ 1-2 สัปดาห์ค่ะซึ่งผลการตรวจหาสารพิษและสารเคมีทางสถาบันนิติวิทยาศาสตร์จะประสานขอข้อมูลจากทางการจอร์เจียมาประกอบเพิ่มเติม
1: เป็นเรื่องของระบบหัวใจและไหลเวียนโลหิตล้มเหลวซึ่งสาเหตุมาจากไหลตายหรือมาจากการอย่างเราก็ยังไม่ทิ้งประเด็นเรื่องของการที่เสียชีวิตจากเรื่องสารพิษนะครับในเรื่องของสารพิษนั้นเนี่ยก็จะมีหรือสารเคมีต่างๆเนี่ยเราก็จะมีการประสานงานผ่านกระทรวงยุติธรรมนะครับซึ่งจะทำการประสานไปที่จอร์เจียเพื่อขอข้อมูลของการชันสูตรศพข้อมูลของการตรวจสารเคมีต่างๆผ่านกระบวนการ MLAB นะครับทางนี้ทางนั้นเนี่ยเราก็ต้องใช้เวลาสักระยะหนึ่งนะครับก็เลยให้ข้อมูลทั้งหมดไปกับทางญาติผมสรุปง่ายก็คือว่าเป็นเรื่องของระบบหัวใจล้มเหลวแต่ว่าเรายังไม่ได้ตัดเรื่องของการเสียชีวิตจากเรื่องของสารพิษหรือสารเคมีต่างๆไป
2: ร่างของฮาลุนนะครับครอบครัวเตรียมรับไปประกอบพิธีทางศาสนาที่ภูมิลำเนาในจังหวัดกาฬสินธุ์ในวันพรุ่งนี้ครับที่บ้านเกิดที่จังหวัดกาฬสินธุ์ครับวันนี้เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสมเด็จอำเภอสมเด็จเอาเต็นท์โต๊ะเก้าอี้มากางที่ถนนหน้าบ้านของฮาลุนนะครับเพื่อรอรับประชาชนญาติมิตรแฟนคลับที่จะมาร่วมงานสวดอภิธรรมศพครับเมื่อร่างมาถึงภูมิลำเนาจะมีพิธีสวดพระอภิธรรมศพ3คืนนะครับจากนั้นจะนำไปประกอบพิธีชาปนกิจที่วัดรังสีชัชวาลครับขณะที่ญาติพี่น้องและเพื่อนบ้านได้จัดเตรียมอาหารน้ำดื่มเอาไว้คอยบริการให้กับคนที่มาร่วมงานและคนที่มาให้กำลังใจนะครับส่วนบรรดาแฟนคลับที่ติดตามผลงานผ่านทางแฟนเพจ Facebook ช่องทางออนไลน์ต่างๆก็มาเยี่ยมมาให้กำลังใจนางสมเปล่งสุขย่าของฮาลุนนะครับแล้วก็นำกรอบรูปป้ายไวนิลเอามาจัดวางที่บริเวณบ้านเพื่อแสดงความอาลัยต่อการจากไปครับ
0: สถานการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้หลายวันที่ผ่านมามีความเคลื่อนไหวสำคัญมีนัยยะสำคัญเกิดขึ้นระว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่อนข้างถี่วันนี้ฝ่ายความมั่นคงสรุปการติดตามตัวผู้ก่อเหตุยิงตำรวจตากใบจังหวัดนราธิวาสเสียชีวิตนะคะโดยสามารถติดตามจับกุมผู้ต้องหาได้11คนและถูกวิสามันฆาตกรรม2คนขณะเดียวกันค่ะเสนาธิการทหารบกวันนี้ลงพื้นที่ไปพบประชาชนในอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสนะคะเบื้องต้นกำชับกำลังพลให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบและแสดงความเชื่อมั่นค่ะว่าความร่วมมือจากทุกภาคส่วนนั้นจะทำให้เกิดความสงบสุขและสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะเสนาธิการทหารบกพูดคุยกับประชาชนโดยเฉพาะพ่อค้าแม่ค้าที่นำสินค้ามาวางขายที่ตลาดเทศบาลตันหยงวัดอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสระหว่างการลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ความไม่สงบค่ะช่วงนี้บรรยากาศในตลาดเทศบาลตำบลตันหยงวัดก็ดูจะไม่คึกคักเท่าไหร่หลังเกิดเหตุรุนแรงในจังหวัดนราธิวาสหลายจุดมีทหารตำรวจและฝ่ายปกครองดูแลความปลอดภัยอย่างใกล้ชิดเสนาธิการทหารบกบอกว่าได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีนำความห่วงใยและกำลังใจมาส่งต่อให้กับประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้หลังจากเกิดเหตุความรุนแรงในพื้นที่อย่างต่อเนื่องโดยเน้นย้ำให้กำลังพลฝ่ายความมั่นคงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความไม่ประมาทคำนึงถึงความปลอดภัยของตัวเองและประชาชนพร้อมแสดงความเชื่อมั่นว่าความร่วมมือจากทุกภาคส่วนจะนำมาซึ่งสันติสุขในพื้นที่
3: พี่น้องประชาชนคนไทยนะครับส่วนใหญ่ครับก็นำกำลังใจนะครับจากทุกคนเหล่านั้นนะครับมามอบกับกำลังคนในพื้นที่ครับที่เขาเหน็ดเหนื่อยและก็ปากต่ำนะครับในการทำงานนะครับเพื่อติดตามไล่ล่านะครับผู้ที่ก่อเหตุนะครับรวมทั้งพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่นะครับขอให้อยู่กันนะครับอย่างสงบสุขมีความปลอดภัย
2: พลตำรวจตรีประยงโคสาขาผู้บังคับการตำรวจภูธรนราธิวาสนะครับบอกว่าคดีผู้ก่อเหตุยิงตำรวจภูธรตากใบเสียชีวิต2นายมีผู้ร่วมก่อเหตุ13คนครับถูกเจ้าหน้าที่วิสามัญฆาตกรรม2คนและควบคุมตัวได้อีก11คนนะครับ11คนเนี่ยเป็นกลุ่มที่ให้ที่พักพิงให้การสนับสนุนและช่วยเหลือในการหลบหนีครับทั้งหมดจะถูกดำเนินคดีตามฐานความผิดนะครับซึ่งจากการสอบสวนผู้ต้องหาเหล่านี้พบว่ามีความเชื่อมโยงกับเหตุโจมตีฐานทหารพรานในอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสซึ่งเหตุการณ์นั้นมีทหารพรานเสียชีวิต5นายครับ
0: ขณะเดียวกันค่ะทหารและตำรวจยังคงสนที่กำลังปิดล้อมพื้นที่3อำเภอของจังหวัดนราธิวาสนะคะก็คือจันแนะสุขีรินและศรีสาครค่ะเพื่อกดดันฝ่ายตรงข้ามโดยเฉพาะในพื้นที่บ้านน้ำตกอำเภอสุขีรินเจ้าหน้าที่ตรึงกำลังบนภูเขาอย่างต่อเนื่องเพื่อกดดันแนวร่วมผู้ก่อความไม่สงบที่คาดว่าอาจจะยังใช้พื้นที่บริเวณภูเขาในละค่ะหลบซ่อนตัวหลังจากเมื่อวานฝ่ายความมั่นคงวิสามันฆาตกรรมแนวร่วมเสียชีวิต2คนขณะเข้ามาหลบซ่อนในพื้นที่บ้านน้ำตกอำเภอสุขีรินทร์
2: เจอกันแล้วนะครับสำหรับนายกรัฐมนตรีของไทยและประธานาธิบดีของเมียนมาครับวันนี้ประเด็นสำคัญที่ตกลงกันจับมือกันจะร่วมกันแก้ปัญหา1ก็คือเรื่องของสแกมเมอร์เรื่องของคอลเซ็นเตอร์ครับอย่างที่เราทราบกันนะครับฐานในการก่อเหตุในอดีตก็มีจำนวนไม่น้อยที่มีกลุ่มคอลเซ็นเตอร์ที่อยู่ในฝั่งของเมียนมาหรือพื้นที่ที่อยู่ในการดูแลของเมียนมานะครับอีกประเด็นหนึ่งก็คือแม่น้ำเปื้อนพิษครับเรื่องนี้จะมีการตั้งคณะทำงานร่วมกันในการแก้ปัญหานะครับแต่ก็มีข้อสังเกตมาจากแกนนำฝ่ายค้านอย่างพรรคประชาชนครับที่เรียกร้องให้มีการเปิดเผยรายละเอียดเรื่องนี้ให้ชัดเจนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีนำพลเอกอาวุโสมินงหลายประธานาธิบดีเมียนมาครับเดินตรวจแถวกองเกียรติยศเนื่องในโอกาสเดินทางเยือนไทยอย่างเป็นทางการนะครับในฐานะแขกของรัฐบาลหลังจากนั้นนายกนำประธานาธิบดีเมียนมาครับเข้าหารือข้อราชการกลุ่มเล็กและต่อด้วยการหารือแบบเต็มคณะผลการหารือไทยและเมียนมาครับจะเดินหน้าสานต่อความร่วมมือทวิภาคีในทุกมิติผลักดันความร่วมมือด้านความมั่นคงเศรษฐกิจการค้าการลงทุนพลังงานการพัฒนาและการแก้ไขปัญหาข้ามแดนนะครับโดยไทยพร้อมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของเมียนมาในอาเซียนสานต่อความร่วมมือเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนครับนายกอนุทินย้ำถึงการรักษาความสงบเรียบร้อยและเสถียรภาพตามแนวชายแดนไทยเมียนมาครับพร้อมเสนอให้ยกระดับความร่วมมือด้านความมั่นคงการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติยาเสพติดการหลอกลวงทางออนไลน์และการฟอกเงินโดยไทยยินดีเปิดให้ใช้จุดผ่านแดนสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่2ครับ
0: พร้อมเน้นย้ำปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลต่อสุขภาพค่ะโดยทั้งสองฝ่ายจะเร่งดำเนินแผนความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาหมอกควันข้ามแดนรวมทั้งจัดตั้งคณะทำงานร่วมด้านเทคนิคเพื่อแก้ไขปัญหามลพิษในแม่น้ำนะคะนายกรัฐมนตรีและประธานาธิบดีเมียนมาร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีแลกเปลี่ยนเอกสารความร่วมมือ3ฉบับค่ะก็คือบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านแรงงานและความตกลงว่าด้วยการจ้างแรงงานTOR คณะทำงานร่วมด้านการจัดการคุณภาพน้ำในแม่น้ำที่เป็นพรมแดนและแม่น้ำที่ไหลผ่านระหว่างไทยและเมียนมาอีกฉบับหนึ่งนะคะ MOU หรือบันทึกความเข้าใจเรื่องความร่วมมือในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการสำรวจโลกในทางสันติค่ะ
2: สำหรับประเด็นความร่วมมือไทยเมียนมาครับมีข้อสังเกตจากนายพัทรพงษ์ลีลาพัฒน์ส.ส.เชียงใหม่พรรคประชาชนนะครับเรียกร้องให้นายกบอกว่าไม่ควรแสดงเพียงการจัดขบวนต้อนรับหรือการจับมือถ่ายรูปเท่านั้นแต่ควรหารือแก้ปัญหามลพิษทางอากาศและทางน้ำข้ามแดนด้วยรัฐบาลควรใช้โอกาสนี้ครับหาแนวทางในการจัดการกับต้นตอแม่น้ำที่เป็นพิษจากการทำเหมืองในเมียนมาแล้วก็ควรเปิดเผยข้อมูลการปรับแก้ TOR ตามสิทธิที่ประชาชนคนไทยควรต้องรับรู้นะครับรัฐบาลต้องคุยถึงแนวทางในการหยุดสารพิษเริ่มตั้งแต่แนวทางการพิสูจน์ต้นตอที่ปล่อยมลพิษทั้งฝุ่นน้ำรวมไปถึงแนวทางในการควบคุมการนำเข้าส่งออกทั้งแร่ผลผลิตจากเหมืองและตัวสารเคมีที่เป็นสารตั้งต้นในการทำเหมืองครับต้องมีตัวชี้วัดที่ชัดเจนเพื่อให้ประชาชนสามารถติดตามความคืบหน้าได้ครับ
0: นายอนุสรธรรมใจส.ส.กทม.พรรคประชาชนค่ะเรียกร้องให้รัฐบาลและรัฐสภาไทยแสดงจุดยืนในหลักสิทธิมนุษยชนสากลขอให้รัฐบาลระมัดระวังในการทำข้อตกลง

0: รวมถึงการเสนอให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการร่วมเพื่อนำไปสู่สันติภาพประชาธิปไตยและการแก้ไขปัญหาการค้ายาเสพติดตามแนวชายแดนและบอกว่ารัฐบาลต้องตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจด้านการทูตที่สามารถเข้าถึงพื้นที่ในเขตปกครองของกองกำลังชาติพันธุ์ต่างๆเพื่อหาแนวทางแก้ปัญหาที่กระทบต่อไทยอย่างยั่งยืนรวมถึงการผลักดันโครงการจัดตั้งเครือข่ายประชาธิปไตยอาเซียนเพื่อสันติภาพสิทธิมนุษยชนโดยเป็นเครือข่ายการทำงานร่วมกันขององค์กรต่างๆค่ะ
1: ส่วนวันพรุ่งนี้ครับนายมงคลสุรสัจจะประธานวุฒิสภานะครับจะเปิดอาคารรัฐสภาต้อนรับพลเอกอาวุโสมินออนไลน์หารือสารความสัมพันธ์ของฝ่ายนิติบัญญัติครับผ่านการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนะครับเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์แบบทวิภาคีนอกจากนี้ครับยังมีการหารือร่วมกันเดินหน้าแก้ปัญหาขบวนการ call center ยาเสพติดและอาชญากรรมชายแดนรวมไปถึงการส่งเสริมการค้าชายแดนครับและการขับเคลื่อนความร่วมมือในกรอบภูมิภาคอาเซียน
0: ท่าทีทางการทูตของไทยถูกจับตานะคะเพราะว่าการเดินทางมาเยือนไทยอย่างเป็นทางการของผู้นำเมียนมาอย่างมินออนไลน์ถูกจับตาถูกตีความจากนานาชาติแล้วก็ฝ่ายที่เกี่ยวข้องหลายภาคส่วนว่าฝั่งของเมียนมากำลังพยายามหาความชอบธรรมในการกลับเข้าสู่เวทีโลกหรือไม่ด้วยการเดินทางมาเยือนไทยซึ่งรัฐมนตรีต่างประเทศของไทยก็บอกว่าการหารือกับทางผู้นำเมียนมาเป็นไปอย่างสร้างสรรค์ในหลากหลายประเด็นหลายมิติด้วยกันนะคะและแสดงความคาดหวังให้เมียนมาเดินหน้ากระบวนการเปลี่ยนผ่านไปสู่ประชาธิปไตยค่ะนายศิริศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยถึงการหารือร่วมกันระหว่างรัฐบาลไทยกับพลเอกอาวุโสมินออนไลน์ประธานาธิบดีเมียนมาว่าเป็นไปอย่างสร้างสรรค์และครอบคลุมประเด็นหลายมิติรวมถึงการร่วมลงนาม TOR จัดตั้งคณะทำงานด้านเทคนิคเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆโดยเฉพาะปัญหามลพิษในแม่น้ำสายและแม่น้ำกกค่ะซึ่งถือว่าเป็นก้าวสำคัญแต่จำเป็นต้องรอการพิสูจน์จากการกระทำต่อไปนายศิริศักดิ์ระบุด้วยค่ะว่าการเยือนไทยของผู้นำเมียนมาครั้งนี้มีความสำคัญเพราะว่าไทยมีพรมแดนติดกับเมียนมายาวกว่า 2,400 กิโลเมตรและยังเป็นช่วงเวลาที่เมียนมากำลังเปลี่ยนผ่านทางการเมืองด้วยซึ่งหวังว่านั่นจะช่วยให้ทั้งสองประเทศพัฒนาความร่วมมือและแลกเปลี่ยนกันในเรื่องต่างๆมากขึ้นและย้ำด้วยค่ะว่าแม้ไทยจะพยายามเสริมสร้างปฏิสัมพันธ์กับเมียนมาแต่อีกฝ่ายก็ต้องตอบสนองต่อข้อกังวลที่มีอยู่ด้วยค่ะ
2: ทั้งนี้ข้อกังวลของเราเนี่ยมันไม่ใช่อะไรหรอกครับคือเราอยากเห็นเมียนมามีสันติภาพมีเสถียรภาพประชาชนอยู่อย่างมีความสุขเพราะฉะนั้นสิ่งที่กังวลมันก็อยู่ในฉันทามติ5ข้อของอาเซียนแต่สำหรับประเทศไทยนั้นเนี่ยเราให้ความสำคัญกับองค์ประกอบของนะครับของสันธามติ5ข้อเพราะที่ผ่านมาเราก็พูดอยู่นั่นสันธามติ5ข้อแต่ประเด็นสำคัญคือเราจะเอาสันธามติ5ข้อไปปฏิบัติยังไงเรามียุทธศาสตร์อะไรสำหรับประเทศไทยในฐานะเพื่อนบ้านยุทธศาสตร์ก็คือเราต้องอยู่บนความเป็นจริงนะครับความเป็นจริงก็คือเรามีพรมแดนติดกับเขามาความเป็นจริงคือเขามีการเลือกตั้งไปแล้วนะครับ
1: นายศิริศักดิ์ครับบอกว่าไทยยังคงคาดหวังนะครับที่จะเห็นความคืบหน้าในเชิงบวกเกิดขึ้นในเมียนมาครับทั้งการลดความรุนแรงและผลกระทบต่อพลเรือนนะครับการเปิดพื้นที่พูดคุยกับกลุ่มต่างๆซึ่งอาจเป็นไปอย่างค่อยเป็นค่อยไปและไทยพร้อมเป็นผู้อำนวยความสะดวกให้รวมถึงยินดีที่ได้เห็นพัฒนาการต่อองซานซูจีอดีตที่ปรึกษาแห่งรัฐเมียนมาครับที่เพิ่งมีโอกาสได้พบกับผู้แทนคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศโดยหวังว่าเมียนมาจะเปิดโอกาสให้ผู้แทนพิเศษอาเซียนเข้าพบซูจีในอนาคตด้วยครับ
0: และมีความร่วมมือด้านเศรษฐกิจร่วมกันนะคะเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาผู้นำเมียนมาและนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีร่วมการประชุมไทยแลนด์เมียนมาบิสเนสฟอรัมกับภาคธุรกิจของทั้งสองประเทศค่ะซึ่งนายกรัฐมนตรีอนุทินก็ใช้โอกาสนี้เน้นย้ำบอกว่าทั้งไทยและเมียนมากำลังก้าวสู่บทใหม่ของความร่วมมือกันที่ตั้งอยู่บนความเชื่อมั่นและผลประโยชน์ร่วมกันโดยรัฐบาลจะมุ่งมั่นผลักดันมูลค่าทางการค้าของสองประเทศให้เป็นไปสู่เป้าหมาย 12,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐพร้อมทั้งให้คำมั่นในการสนับสนุนภาคธุรกิจเพื่อลดอุปสรรคทางการค้าอย่างเต็มที่ ซึ่งผู้นำเมียนมาก็ย้ำเช่นกันบอกความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจกับไทยใกล้ชิดอย่างยิ่งตลอดช่วงที่ผ่านมาโดยเฉพาะการค้าชายแดนที่ถือว่ามีส่วนสำคัญแต่ความไม่มั่นคงในพื้นที่ทำให้รัฐต้องสูญเสียรายได้และเกิดปัญหาอื่นๆ

0: ตามมาจึงเรียกร้องให้ทุกฝ่ายหันมาให้ความสำคัญต่อการแก้ปัญหาค่ะนอกจากนี้ได้กล่าวเชิญชวนภาคธุรกิจไทยเข้ามาลงทุนในเมียนมามากขึ้นเนื่องจากเป็นประเทศที่มีทรัพยากรที่สมบูรณ์และตั้งอยู่ในจุดยุทธศาสตร์สำคัญซึ่งเมียนมาก็กำลังเร่งสร้างสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่ทุกฝ่ายจะได้ประโยชน์ร่วมกันค่ะ
1: มีชาวพม่าแรงงานเมียนมารวมไปถึงคนไทยบางส่วนนะครับที่รวมตัวกันหน้าสำนักงาน UN ที่ประเทศไทยวันนี้ครับคัดค้านการที่ไทยอำนวยความสะดวกหรือแสดงท่าทีในการดึงเมียนมากลับมาอยู่ในประชาคมอาเซียนกลุ่ม Bright Future ครับมีแรงงานชาวเมียนมาแล้วก็มีหลายคนนะครับมารวมตัวการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์หน้าสำนักงานองค์การสหประชาชาติหรือ UN ถนนราชดำเนินนอกครับคัดค้านและไม่ยอมรับบทบาทของพลเอกอาวุโสมินองหลายในช่วงเวลาที่เดินทางเยือนไทยอย่างเป็นทางการช่วงวันที่6ถึง7สิงหาคมนี้นะครับแสดงจุดยืนเรียกร้องให้รัฐบาลไทยทบทวนและหลีกเลี่ยงการให้การสนับสนุนหรือสร้างความชอบธรรมแก่รัฐบาลทหารเมียนมาครับเพราะปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนและความรุนแรงภายในประเทศทั้งการออกกฎบังคับให้แรงงานในไทยต้องโอนเงินอย่างน้อย1ใน4ของรายได้กลับเข้าบัญชีครอบครัวผ่านระบบธนาคารที่รัฐบาลรับรองแลกกับการต่อใบอนุญาตทำงานเมื่อครบ4ปีนะครับและการบังคับเก็บเงินใต้โต๊ะเพื่อเข้าสู่กระบวนการพิสูจน์อัตลักษณ์โดยผู้ก่อตั้งกลุ่ม Bright Future ยังเรียกร้องให้รัฐบาลไทยยุติการสานสัมพันธ์กับเผด็จการทหารยกเลิกการใช้เอกสารรับรองบุคคลต่อใบอนุญาตทำงานให้กับแรงงานเมียนมาครับขอให้รัฐบาลไทยรับรองสิทธิการทำงานและการพำนักในไทยด้วยการออกบัตรสีชมพูเพียงใบเดียวครับ
2: หลังจากที่มิกออนไลน์เขายึดอำนาจแล้วเนี่ยค่า CI ก็คือแพงหูฉีดสมัยก่อนเนี่ยค่า CI แค่500นะฮะแต่ตอนนี้รวมทั้งหมด 20,000 บาทก็คือแบบไหลเท่าตัวถ้าเรามองเป็นตามกฎหมายเนี่ยเราจ่ายภาษีซ้อนนะฮะทั้ง2ประเทศมันก็ผิดกฎหมายตั้งแต่ตอนนั้นอยู่แล้ว
0: นอกจากนี้ค่ะมีคนไทยในจังหวัดเชียงรายบางส่วนนะคะเดินทางไปชูป้ายข้อความที่หน้า UN เรียกร้องให้รัฐบาลไทยหยุดการต้อนรับผู้นำเมียนมาโดยบอกว่าเป็นต้นเหตุของการเกิดปัญหาสารพิษปนเปื้อนในแม่น้ำหลายสายจากการทำเหมืองแร่ในเมียนมาค่ะ
3: ดิฉันเป็นคนไทยค่ะดิฉันคาดหวังว่ารัฐบาลไทยนายกรัฐมนตรีไทยจะปกป้องประชาชนจะปกป้องแม่น้ำจะปกป้องให้ประชาชนอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยไม่เสี่ยงต่อมะเร็งไม่เสี่ยงต่ออันตรายแต่เรายังไม่เห็นสิ่งนั้นเกิดขึ้น
1: นอกจากการชุมนุมที่แน่สหประชาชาตินะครับยังมีแถลงการร่วม16องค์กรภาคประชาชนครับเช่นองค์กรสมานฉันท์สากลกลุ่มเพื่อนต่อต้านเผด็จการครับแล้วก็สมัชชาคนจนนะครับออกแถลงการคัดค้านการเยือนไทยของพลเอกอาวุโสมินองหลายครับย้ำว่าการมอบความชอบธรรมหรือผลประโยชน์ให้กับรัฐบาลทหารเมียนมาไม่ได้ทำให้ภูมิภาคนี้สงบสุขแต่กลับยิ่งยืดเยื้อความรุนแรงและทำให้ประชาชนต้องเผชิญกับความทุกข์ทรมานต่อไปนะครับแถลงการนี้เรียกร้องให้รัฐบาลไทยดำเนินนโยบายต่อสถานการณ์เมียนมาให้สอดคล้องกับฉันทามติ5ข้อของอาเซียนหยุดส่งผ่านรายได้และผลประโยชน์ให้กับรัฐบาลทหารเมียนมาพร้อมกับทดทวนความร่วมมือและข้อตกลงที่เอื้อประโยชน์หรือสร้างความชอบธรรมให้กับรัฐบาลทหารเมียนมาครับเรียกร้องให้อาเซียนยืนหยัดต่อหลักการที่ว่าการยึดอำนาจด้วยกำลังและการใช้ความรุนแรงต่อประชาชนไม่ควรได้รับการยอมรับหรือสร้างความชอบธรรมผ่านเวทีระหว่างประเทศครับ
0: แม้ว่าไทยและเมียนมาจะเซ็น MOU ตั้งคณะทำงานร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหาสารพิษในแม่น้ำกกแต่ภาพที่เกิดขึ้นในมุมมองของนักวิชาการที่ติดตามปัญหาเรื่องมลพิษในแม่น้ำกกนั้นมองว่านั่นยังไม่ใช่ภาพสะท้อนที่สำคัญที่จะอธิบายถึงความก้าวหน้าในการแก้ไขปัญหาร่วมกันระหว่างไทยและเมียนมานักวิชาการยังไม่เชื่อมั่นเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็บอกว่าทั้งสองประเทศเคยมีกรอบความร่วมมือระหว่างกันมาแล้วเคยคุยกันเอาไว้นานแล้วว่าจะมีการตั้งคณะทำงานด้านเทคนิคร่วมกันแต่จนถึงเวลานี้ก็บอกว่าคณะทำงานที่ว่าก็ไม่เคยเกิดขึ้นจริงค่ะซึ่งภาคประชาชนก็ยังตั้งข้อสังเกตบอกว่า TOR ที่เซ็นกันในวันนี้ไทยจะได้ประโยชน์จริงหรือไม่โดยเฉพาะเรื่องการแก้ไขปัญหาที่ต้นทางค่ะหนึ่งใน MOU ที่ไทยและเมียนมาลงนามความร่วมมือร่วมกันเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับมลพิษในแม่น้ำข้ามพรมแดนก็คือขอบเขตหน้าที่หรือ TOR คณะทำงานร่วมด้านการ

0: จัดการคุณภาพน้ำในแม่น้ำที่เป็นพรมแดนและแม่น้ำที่ไหลผ่านระหว่างไทยและเมียนมานายกรัฐมนตรีย้ำค่ะว่าจะเร่งเดินหน้าจัดตั้งคณะทำงานร่วมด้านเทคนิคที่ทั้งสองประเทศต้องรับผิดชอบร่วมกันและทำให้เกิดเป็นรูปธรรมแต่ในมุมของอาจารย์และนักวิชาการประจำสำนักวิชานวัตกรรมสังคมสาขาวิชาการพัฒนาระหว่างประเทศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงตั้งข้อสังเกตบอกว่าก่อนหน้านี้เมียนมาปรับแก้ TOR หลายประเด็นโดยเฉพาะความร่วมมือระหว่างทั้งสองประเทศในการแก้ไขปัญหาจากแหล่งกำเนิดต้นทางเช่นรัฐบาลเมียนมาเสนอตัดองค์กรระหว่างประเทศหรือ MRC และอาเซียนออกทั้งหมดเสนอว่าผลการตรวจคุณภาพน้ำและการทำงานไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศซึ่งหากไทยยอมตามข้อตกลงนี้อาจจะทำให้เสียผลประโยชน์ค่ะ
1: มันเหมือนจะดีมันเหมือนเป็นสัญญาณที่ดีใช่ไหมที่ผู้นำระหว่างประเทศเนี่ยได้มาพบปะพูดคุยกันถ้าดูตัวถึงตัว TOR ซึ่งหมายว่าถ้าเรายอมที่จะแก้ตามที่เมียนมาต้องการเนี่ยคือเราเสียเปรียบทันทีเมียนมาก็ตัดการค้นหาแหล่งกำเนิดมลพิษร่วมกันออกไปใช่ไหมมันก็มีประโยชน์ที่จะบอกว่าเป็น joint working group ใช่ไหมเมียนมาตัดเรื่องแผนที่ความเสี่ยงร่วมกันออกไปมันก็บอกไม่ได้ว่ามันว่าตกลงและปัญหาอยู่ตรงไหนใช่ไหมเมียนมาตัดเอาความร่วมมือระหว่างประเทศกรรมธิการแม่น้ำโขงออกตัดอาเซียนออกตัดเอาความร่วมมืออื่นใดที่ เรากับเมียนมาจะขอความร่วมมือจากนานาชาติก็ตัดออกอันนี้คือมันเป็นสาระสำคัญหลักของคณะงานร่วมกันตรงนี้เลย
0: ขณะที่รายละเอียดใน TOR ที่มีการเซ็น MOU กันในวันนี้นะคะตามเอกสารที่มีการแปลเป็นฉบับภาษาไทยระบุค่ะว่าจะมีการตั้งคณะทำงานร่วมหรือ JWG ทำหน้าที่เป็นเวทีทวิภาคีเพื่อประสานงานร่วมกันทั้งการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำตรวจสอบระบุแหล่งที่มาของการปนเปื้อนจัดการผลกระทบด้านสุขภาพและอำนวยความสะดวกร่วมกันรวมถึงงานวิชาการด้วยโดยจะประชุมกันปีละ2ครั้งค่ะผู้แทนของทั้ง2ประเทศทั้งหมดก็คือหน่วยงานภาครัฐและการแก้ไข TOR ดังกล่าวก็ยังสามารถทำได้ไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศหรือกฎหมายภายในประเทศนะคะซึ่ง MOU ฉบับนี้มีผล3ปีนับตั้งแต่วันที่มีการลงนามค่ะ
2: กองสอบท้องถิ่น68ครับตอนนี้มีความคืบหน้าใน2ส่วนด้วยกันนะครับ1ก็คือความคืบหน้าในการดำเนินคดีกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดสอบครับอันนี้เป็นกลุ่มหนึ่งกับอีกกลุ่มหนึ่งก็คือการดำเนินการกับผู้เข้าสอบที่มีตัวเลขคะแนนผิดปกติถึง 5,925 คนนะครับเอากลุ่มแรกก่อนสำหรับกลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสอบนะครับตอนนี้บนสุดแต่ยังไม่รู้ว่าสุดที่ปลายทางหรือยังบนสุดที่ออกหมายเรียกมาได้นะเวลานี้มีอยู่2คนครับก็คืออดีตอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือสถ.คนหนึ่งกับอีกคนหนึ่งก็คือผอ.สำนักทดสอบของมสว.นะครับคนสุดท้ายที่มารับทราบข้อกล่าวหาวันนี้ก็คือคุณธีรุตเป็นอดีตอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นมารับทราบข้อกล่าวหาแล้วครับแต่หลีกเลี่ยงการพบเจอสื่อมวลชนครับขณะเข้ารับทราบข้อกล่าวหานะครับนายธีรุตสุภวิบูลผลอดีตอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือสถ.ครับเลี่ยงการปรากฏตัวกับสื่อมวลชนนะครับทีมข่าวที่เฝ้าอยู่ด้านหน้าเนี่ยบอกว่านายธีรุตใช้เวลาเข้าไปนานกว่า3ชั่วโมงครับเบื้องต้นพนักงานสอบสวนแจ้งข้อกล่าวหาฐานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบและความผิดเป็นเจ้าพนักงานทำและรับรองเอกสารอันเป็นเท็จตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา161และมาตรา162ครับรวมถึงให้ข้อมูลว่านายธีรุตยังปฏิเสธทุกข้อกล่าวหานะครับยืนยันแค่ว่าทำทุกอย่างตามเงื่อนไขใน TOR ในฐานะคณะกรรมการกลางการสอบท้องถิ่นหรือกสท.ซึ่งเป็นไปตามอำนาจหน้าที่เท่านั้นครับไม่ได้ให้รายละเอียดหรือว่าข้อมูลอื่นใดเพิ่มเติมคดีนี้ในสัปดาห์ที่ผ่านมาครับนายเรืองเดชศรีกิจผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยามสว.ที่ถูกกล่าวหาพร้อมกันกับนายธีรุตได้เข้ารับทราบข้อกล่าวหาก่อนหน้านี้แล้วนะครับโดยพนักงานสอบสวนแจ้งความผิด เกี่ยวกับการเป็นเจ้าพนักงานทำและรับรองเอกสารอันเป็นเท็จตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา161และมาตรา

0: 162ครับโดยนายเรืองเดชก็ให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาเหมือนกันครับทีนี้ภาพรวมของคดีในตอนนี้นะครับเท่ากับว่าตำรวจพบผู้เข้าข่ายการกระทำความผิดแล้ว16คนครับแบ่งเป็น3กลุ่มนะครับท่านผู้ชมครับกลุ่มแรกก็คือกลุ่มปฏิบัติการในการแก้ไขกระดาษคำตอบ11คนที่บ้านบางใหญ่นนทบุรีใน11คนนี้มารับทราบข้อกล่าวหาแล้ว4คนครับเหลืออีก7คนแจ้งว่าจะมาพบพนักงานสอบสวนในวันที่10สิงหาคมนี้นะครับกลุ่มที่2ครับก็คือกลุ่มนายหน้ามี3คนครับคือนายพิชิตนายอัศวินหรือดร.วินและน้องสาวของดร.วินก็คือนางสาวสัตพรทั้งหมดเนี่ยอยู่ระหว่างการควบคุมตัวในเรือนจำนะครับถ้าจำกันได้เนี่ย3คนนี้ทำหน้าที่ในการเป็นตัวเชื่อมประสานงานกับผู้มีอำนาจหน้าที่เป็นคนเอาข้อมูลมาให้กับกลุ่มที่ทำหน้าที่ในการแก้ไขกระดาษคำตอบครับซึ่งดร.วินก็คือคนที่ซัดทอดว่าได้รับคำสั่งมาจากอดีตอธิบดีสถ.หรือนายธีรุธให้ไปรับหลักฐานสำคัญก็คือแฟลชไดรฟ์ที่มีข้อมูลข้อสอบและข้อมูลของบุคคลจากนั้นนายเรืองเดชก็นำไปให้นายพิชิตอีกต่อหนึ่งส่วนข้าราชการระดับสูงสุดตอนนี้ที่ถูกกล่าวหาทางคดีนะครับก็มี2คนเท่านั้นอย่างที่ผมบอกไปก็คืออดีตอธิบดีสถ.ครับและอีกคนนึงก็คือผอ.สำนักทดสอบของมศว.ครับ
1: ส่วนการชี้ชะตากลุ่มที่สอบได้แล้วพบว่าคะแนนผิดปกติ 5,925 คนเนี่ยนะคะต้องใช้คำว่าเป็นไปตามคาดเมื่อมท.1คุณอนุทินชาญวรกูลมอบหมายให้มท.4ค่ะนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์นั่งเป็นประธานหัวโต๊ะในการประชุมกกลางในการรับทราบมติของกสท.ที่ประชุมเห็นชอบกันเอาไว้เมื่อวานก็คือสรุป 5,925 คนนี้มีมติเพิกถอนนะคะซึ่งผลการประชุมของกกลางก็รับทราบมตินั่นแหละค่ะแล้วก็เห็นควรให้เป็นไปตามนั้นไฮไลท์สำคัญที่นายวรสิทธิ์เปิดเผยวันนี้นายวรสิทธิ์ยอมรับบอกการประกาศรายชื่อของคนที่จะสอบบรรจุได้ชุดใหม่นะคะชุดใหม่จะมีบางชื่อที่เป็นบุคคลใน 5,925 คนรวมอยู่ด้วยเพราะว่าบางคนที่ว่านี้คือคนที่สอบผ่านคะแนนสอบผ่านอยู่แล้วแต่มีการแก้คะแนนให้สูงขึ้นการประชุมคณะกรรมการกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นหรือกกลางค่ะมีนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมหลักๆ ก็คือการรับทราบมติของกสท.หรือคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นกรณีให้ยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นเดิม 5,925 รายชื่อและการประกาศบัญชีใหม่ปี68ซึ่งหลังการประชุมนายวรสิทธิ์ให้สัมภาษณ์ยืนยันบอกกกลางรับทราบแล้วก็เห็นควรให้เป็นไปตามมติของกสท.ทั้ง2กรณีวันพรุ่งนี้ค่ะถึงจะมีการประกาศบัญชีผู้สอบได้ชุดใหม่ส่วนผู้สอบที่พบว่าคะแนนผิดปกติเดี๋ยวจะแจ้งไปที่กจังหวัดภายในวันจันทร์แล้วตามกระบวนการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องถอดถอนภายในวันที่31สิงหาคมนี้นายวรสิทธิ์ยอมรับชื่อของคนที่สอบได้ที่จะขึ้นประกาศในบัญชีใหม่จะมีชื่อของบางคนในจำนวน 5,925 คนรวมอยู่ด้วยเพราะว่ามีคะแนนสอบผ่านเป็นทุนอยู่แล้วแต่จะมีเงื่อนไขแจ้งให้ปลายทางรับทราบเพื่อดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงปมการทุจริตเพื่อสอยทีหลังค่ะ
2: ในส่วนนี้นะครับต้องเรียนทำความเข้าใจทุกท่านว่าสิ่งที่ทางกสท.และกกลางดำเนินการเนี่ยคือเรื่องของการประกาศคะแนนใหม่ให้ถูกต้องนะครับในส่วนของคนกลุ่มนี้ที่เข้าไปเนี่ยจะยังมีชื่ออยู่ในประกาศใหม่โดยมีเงื่อนไขนะครับโดยมีเงื่อนไขหนึ่งก็คือให้ปลายทางนะครับทำเรื่องสอบสวนข้อเท็จจริงรวมไปถึงประสานข้อมูลกับทางตำรวจรวมถึงปปช.นะครับรวมไปถึงตอนนี้ทางปปช.เองกับทางตำรวจเองก็ทำงานเอามาชนกันนะครับสุดท้ายถ้าเกิดปรากฏพบเจอว่าคนกลุ่มนี้เข้าไปมีส่วนร่วมกับการทุจริตก็ดำเนินการต่อในขั้นต่อไปนะครับ
1: นายวรสิทธิ์ปฏิเสธที่จะชี้แจงค่ะถ้าผู้ถูกถอดถอนไม่ว่าจะเป็นการถูกเลิกจ้างหรือไล่ออกถ้าท้ายที่สุดแล้วปรากฏว่ากลุ่มนี้คนพวกนี้ไปฟ้องร้องกลับแล้วชนะคดีใครจะเป็นคนรับผิดชอบนายวรสิทธิ์ไม่ตอบย้ำเพียงแต่ว่าคณะกรรมการทุกชั้นทำงานและพิสูจน์ข้อเท็จจริงบนพยานหลักฐานทางวิทยาศาสตร์เท่านั้นส่วนก่อนการประชุมนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยระบุถึงความเชื่อมั่นว่ากกลางจะรับทราบและเรื่องก็จะจบในการประชุมครั้งนี้ที่บอกว่าจบแน่ๆ

0: ซึ่งตัวเลขการเพิกถอนบัญชีผู้ทุจริตสอบและการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ก็ยังคงเป็นไปตามมติของกสท. 5,925 คนรวมถึงแนวทางการปฏิบัติของแต่ละหน่วยงานหลังจากนี้นะคะบอกว่าจะเป็นไปในทิศทางเดียวกันหลังจากกกลางสรุปออกมาค่ะ
1: เมื่อกี้รัฐมนตรีช่วยมหาดไทยหรือที่เราเรียกกันย่อๆมท.4เนี่ยไม่ตอบใช่ไหมครับปลายทางถ้ามีคนฟ้องเกิดเขาฟ้องชนะใครรับผิดชอบเดี๋ยวดูการวิเคราะห์ของเราในวันนี้ท่านผู้ชมจะรู้คำตอบครับว่าใครจะต้องรับผิดชอบมันไม่ง่ายนะครับแม้ตอนนี้กกลางเนี่ยเคาะแล้วในการเพิกถอนทั้งหมด 5,925 รายชื่อครับแต่ขั้นตอนในการดำเนินการจริงๆปลายทางเนี่ยต้องส่งรายชื่อของคนที่เขาจะเพิกถอนเนี่ยไปยังกจังหวัดกจังหวัดในโต๊ะนั้นมีผู้ว่ามีตัวแทนขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นครับจะต้องไปพิจารณาว่าสุดท้ายจะมีคำสั่งเลิกจ้างหรือให้ออกจากราชการในขั้นตอนนี้แหละครับไม่ว่าเขาจะถูกหรือจะผิดเนี่ยสมมติไปเลิกจ้างหรือให้ออกจากราชการเขามีสิทธิ์ฟ้องครับพอฟ้องกันมันจะเป็นคดีความและเป็นคดีความเนี่ยมันจะไม่จบแล้วถ้าท่านผู้ชมเป็นคนที่ต้องนั่งหัวโต๊ะว่าจะเลิกจ้างหรือจะให้ออกเนี่ยท่านผู้ชมจะกล้าไหมความเคลื่อนไหวจากกระทรวงมหาดไทยที่เปิดเผยมานะครับตั้งแต่เดือนกรกฎาคมก็คือการพบความผิดปกติของผู้เข้าสอบที่ได้รับการขึ้นบัญชีแล้วก็บรรจุเป็นข้าราชการบางส่วนเขาตรวจสอบกันตั้งแต่ช่วงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาครับพอกลางเดือนกรกฎาคมเนี่ยกระทรวงมหาดไทยเขาเอาไฟล์กระดาษคำตอบไปเทียบกับผลคะแนนที่ประกาศปรากฏว่าเจอคะแนนที่มันไม่ตรงกันถึง 5,814 คนแบ่งเป็น3กลุ่มตอนนั้นจำได้ไหมฮะมากสุดก็คือกลุ่มคะแนนที่เพิ่มขึ้นเพื่อให้สอบผ่านกลุ่มที่2เนี่ยคะแนนผ่านอยู่แล้วแต่แก้คะแนนให้สูงขึ้นเพื่อจะอยู่ในอันดับต้นและกลุ่มสุดท้ายคะแนนมันผิดไป 1-2 คะแนนหรือไฟล์กระดาษคำตอบไม่ชัดในกลุ่มนี้เนี่ยท่านผู้ชมสังเกตนะตัวเลขไม่ต้องจำแต่จำไว้ว่าเขาแบ่งไว้เป็น3กลุ่มซึ่งเดิมเราคิดว่าเขาจะฟัน3กลุ่มนี้ก่อนใช่มั้ยซึ่งสุดท้ายเนี่ยปรากฏว่าขั้นตอนการทำงานของกสท.ครับที่เราคาดว่าเขาจะฟันแต่ละกลุ่มเหล่านี้ไปก่อนเนี่ยเขาไม่ทำการประชุมกสท.วันที่17กรกฎาคมครับกสท.เลือกที่จะโละการตรวจสอบในขั้นต้น3กลุ่มเมื่อสักครู่ลืมไปเลยเขาใช้วิธีการตรวจสอบกระดาษคำตอบใหม่ทั้งหมดจากผู้เข้าสอบทั้งสิ้น 270,000 คนครับปรากฏว่าเจอคะแนนผิดปกติเนี่ย 5,924 คนทั้งหมดนะครับ 5,924 คนก็คือเยอะกว่าการจัด3กลุ่มแรกเมื่อสักครู่สักประมาณ100คนเท่านั้นครับซึ่งแนวทางที่เขาจะใช้ก็คือการเลิกบัญชีผู้สอบเดิมยกเลิกบัญชีเดิมไปก่อนแล้วก็ออกประกาศบัญชีผู้สอบได้ใหม่ทั้งหมดครับระหว่างนั้นเนี่ยท่านผู้ชมครับมันยื้อกันอยู่เริ่มตั้งแต่ต้นเดือนกรกฎาคมแล้วทำไมไม่ฟันสักทีมันมีปัญหาเรื่องขอบเขตอำนาจและปัญหาเรื่องการเมืองประเด็นที่หนึ่งเขาเถียงกันว่าอำนาจในการยกเลิกเพิกถอนบัญชีดังกล่าวเป็นของใครระหว่างกสท.กับกกลางและประเด็นที่สองก็มีคนตั้งข้อสังเกตครับว่าทำไมเขาถึงให้กสท.เป็นคนทำไม่ให้กกลางซึ่งเป็นเหมือน HR เนี่ยเพิกถอนไปเลยคนก็ไปสังเกตว่าหัวโต๊ะของกกลางเนี่ยโดยตำแหน่งก็คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยบังเอิญครับประเทศไทยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นคนเดียวกับนายกรัฐมนตรีเลี่ยงไม่อยากจะให้นายกมาเกี่ยวข้องหรือเปล่าแต่สุดท้ายเขาก็เลือกที่จะเดินหน้าตามสูตรเดิมครับก็คือเมื่อวานนี้5สิงหาคมครับกสท.เดินหน้าตามแนวทางเดิมในการเลิกบัญชีผู้สอบเดิมแล้วก็มีมติรับรองบัญชีผู้สอบได้ใหม่นะครับโดยเป็นมติของกสท.ครับแต่ย้ำว่ามติของกสท.เนี่ยมันยังไม่มีผลบังคับใช้ตามกฎหมายเพราะต้องเสนอต่อกกลางเพื่อพิจารณาเห็นชอบแนวทางในวันนี้ครับวันนี้สตัมแล้วเนี่ยมันไม่จบนะครับจะต้องส่งให้กจังหวัดซึ่งมีผู้ว่าแล้วก็อปท.เป็นคนตัดสินใจในขั้นสุดท้ายว่าจะเลิกจ้างหรือจะให้ออกจากราชการครับเท่ากับว่ากระบวนการในวันนี้ท่านผู้ชมมันไม่ใช่จุดสิ้นสุดนะไม่ใช่เพิกถอนแล้วจบนี่แค่เริ่มต้นในทางปฏิบัติ
0: ก็เป็นการโยนเผือกร้อนมาที่ท้องถิ่นใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: ไปดูความคิดเห็นท่าทีปฏิกิริยาของท้องถิ่นกันบ้างอย่างนายธวัฒนาครอดนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาดินอำเภอก้าวเลี้ยวที่จังหวัดนครสวรรค์บอกว่าขั้นตอนการส่งรายชื่อของคนที่ถูกตรวจสอบกลับมา

0: ที่ต้นสังกัดเพื่อให้ผู้บริหารลงนามในหนังสือหรือมีคำสั่งปลดออกจากราชการอาจจะก่อให้เกิดบรรยากาศความอึดอัดใจและสร้างความขัดแย้งระหว่างผู้บริหารกับพนักงานในองค์กรได้เพราะว่าผู้บริหารในพื้นที่ไม่ได้เป็นผู้เกี่ยวข้องกับกระบวนการตรวจสอบหรือการพิจารณาความผิดโดยตรงเพราะฉะนั้นจึงอยากเสนอให้ภาครัฐทบทวนแนวทางนี้โดยมองว่าถ้าเป็นคำสั่งปลดออกจากราชการก็ควรจะให้หน่วยงานส่วนกลางหรือกระทรวงที่มีอำนาจโดยตรงนั่นแหละค่ะเป็นคนลงนามหรือว่าออกคำสั่งมาเองแบบนี้น่าจะช่วยลดผลกระทบต่อบรรยากาศความสัมพันธ์ภายในองค์กรค่ะ
1: ก็อยากให้เรียบร้อยจากข้างบนเลยครับระบบก็คงจะไม่อยากให้ลงมาถึงข้างล่างนะครับ
2: คือทางนายกอยากให้มีคำสั่งมาจากกระทรวงโดยตรง
1: ครับมีคำสั่งจากกระทรวงมาโดยตรงเลยครับว่าปลดโรงเรียนก็ต้องไม่ให้นายกเข้าไปยุ่งเกี่ยวด้วยเลยครับจะเป็นผลดีกับผู้บริหารท้องถิ่นอย่างมากเลยครับ
3: ท่านผู้ชมครับส่วนกลางยังไม่กล้าฟันเลยจะให้ท้องถิ่นฟันเนี่ยกล้าเหรอเรื่องนี้เราไปถามนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญด้านท้องถิ่นครับเขามองว่าการที่โยนภาระนี้ไปให้กจังหวัดพิจารณาออกคำสั่งเป็นการโยนภาระให้กับท้องถิ่นในการตัดสินใจครับซึ่งในขั้นตอนนี้มันจะทำให้กระบวนการยืดเยื้อไปอีกนานเพราะอาจจะมีการฟ้องร้องโต้แย้งคำสั่งในขั้นตอนสุดท้ายครับ
4: คือพอส่วนกลางกระจายนะครับภาระความรับผิดชอบมาที่ท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นกองกลางหรือว่าตัวกองปกครองท้องถิ่นเนี่ยถ้าผู้เสียหายเขาก็มีสิทธิ์ต้องอย่าว่าเขามีสิทธิ์ที่จะฟ้องดำเนินคดีนะครับกับคนที่เลิกจ้างเขาอะไม่ว่าจะผิดหรือถูกมันก็เป็นคดีความได้ซึ่งพอเป็นแบบนี้ปั๊บมันก็เกิดการประวิงเวลากันไปอีกทางจังหวัดเองก็จะไม่กล้าที่จะให้มีมติออกจากราชการเพราะกลัวโดนฟ้องเช่นเดียวกันตัวนายกองค์กรปกครองท้องถิ่นเองก็ไม่กล้าที่จะปลดหรือว่านะครับสั่งเพิกถอนข้าราชการเหล่านั้นเพราะกลัวโดนฟ้องทุกคนกลัวกฎหมายหมดเลย
0: ไม่ใช่แค่การฟ้องร้องยืดเยื้อนะคะแต่ว่าในมุมของอาจารย์โอฬารตั้งข้อสังเกตบอกการโยนไปให้ท้องถิ่นเป็นคนตัดสินใจอาจจะเป็นการเปิดช่องให้มีการวิ่งเต้นในขั้นตอนนี้ด้วยค่ะ
4: การไทยมีแน่นอนเพราะว่ากลุ่มกระบวนการเหล่านี้มันเป็นระบบและส่วนหนึ่งต้องยอมรับว่าไม่ได้เป็นคนที่แค่มีเงินนะก็ส่วนหนึ่งที่เป็นข้าราชการก็จะเป็นลูกท่านหลานเธอที่มีเครือข่ายบรรดานักการเมืองนะครับระดับสูงนะครับทั้งที่มีบทบาทและมีอำนาจตำแหน่งอย่างที่ซึ่งก็มีโอกาสที่จะมีการนะครับวิ่งเต้นเพื่อให้กับประวิงเวลาหรือว่าไม่สั่งเพิกถอนหรือว่าไม่สั่งถอนนะครับหรือว่าไม่สั่งเพื่อที่จะให้ข้าราชการเหล่านั้นออกจากราชการได้
0: สำหรับบัญชีผู้สอบได้ที่เตรียมประกาศใหม่มีทั้งสิ้นกว่า 50,000 คนสอบโดยสุจริตกว่า 49,000 คนส่วนที่สอบผ่านแต่พบความผิดปกติของคะแนนสอบมี774คนในจำนวนนี้มีที่บรรจุไปแล้วกว่า500คนและรอเรียกตามลำดับกว่า200คนทีนี้ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับคนที่บรรจุไปแล้วเนี่ยค่ะซึ่งมีทั้งสิ้นกว่า 14,000 คนแบ่งออกเป็นส่วนที่1คนที่สอบไม่ผ่าน 3,404 คนส่วนนี้จะถูกเพิกถอนการบรรจุส่วนที่2หมายถึงกลุ่มคนที่สอบผ่านแต่มีการเพิ่มคะแนนกลุ่มนี้ประมาณ561คนจะไม่ถูกเพิกถอนนะคะแต่จะเรียงตามลำดับที่แท้จริงซึ่งกลุ่มนี้เนี่ยค่ะมีผู้ที่อยู่ในลำดับที่เรียกถึง97คนกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่มหาดไทยให้แนวทางเอาไว้บอกเรียกมาก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยสอยทีหลังค่ะ
3: มีอีกกลุ่มนึงครับที่ไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับรายชื่อทั้งหมดที่เราพูดไปนะครับกลุ่มนี้เปิดหน้าให้มันจะไปเลยก็คือจ่ายเงินแล้วไม่มีชื่อที่ศรีสะเกษนะครับเขายอมรับแบบนี้บอกว่าเขาจ่ายเงินแต่ทำไมไม่มีชื่อในการบรรจุครับพอเป็นข่าวพอมีการตรวจสอบครับปรากฏว่าวันนี้มีการประสานมาจากกลุ่มในหน้าจะขอคืนเงินครับทีมข่าวติดต่อไปยังผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรอุทุมพิสัยจังหวัดศรีสะเกษนะครับก่อนหน้านี้มีผู้เสียหายในฐานะที่เขาจ่ายตังไปแล้วเขาไม่ได้บรรจุเสียหายในส่วนนี้เขามาร้องทุกข์กล่าวโทษกรณีถูกช่อโกงเงินหลักหลายแสนบาทจากการสอบท้องถิ่นครับจำนวน16คนล่าสุดนะครับมีข้อมูลว่ามีผู้ที่อ้างตัวเป็นนายหน้าโทรศัพท์มาติดต่อเข้ามาเพื่อขอเจรจาว่าจะทยอยคืนเงินให้เขามาเจรจาว่าจะคืนเงินให้กับคนกลุ่มนี้16คนเนี่ยนะครับแต่ยังไม่สามารถระบุวันและเวลาได้แต่ผู้เสียหาย ยังไม่อยากเปิดเผยรายละเอียดมากนักเพราะกลัวว่าสุดท้ายให้ข้อมูลแล้วเดี๋ยวไม่ได้เงินคืนครับ
0: เรื่องการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นจบแล้วคำว่าจบนี่หมายถึงมุมมองของรัฐบาลเท่านั้นนะคะที่บอกว่าจบวันนี้นะคะก็คือจบแบบนี้แต่สำหรับในมุมของพรรคฝ่ายค้านยังไม่จบละค่ะเพราะเขาบอกว่ายังไม่เห็นคนที่ทำผิดแล้วก็ถูกลงโทษนะคะ

0: ติมันโรมจะยังคงเดินหน้าตรวจสอบข้อเท็จจริงกันต่อนะคะเรื่องการทุจริตสอบท้องถิ่นโดยจี้ให้ปปง.เร่งสอบตรวจสอบเพิ่มเติมเรื่องการฟอกเงินก่อนยักย้ายถ่ายเททั้งหลักฐานและตัวทรัพย์สินค่ะระหว่างสอบข้อเท็จจริงเรื่องการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นโดยคณะกรรมการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนของสภาผู้แทนราษฎรประเด็นการจัดทำ TOR ในการจัดสอบบรรจุข้าราชการและพนักงานท้องถิ่นตัวแทนจากมหาวิทยาลัยบูรพาซึ่งเป็นหน่วยงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือสท.ยกเลิกสัญญาจ้างไปถึงกับประกาศค่ะบอกว่าจะไม่ร่วมประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้างในการจัดสอบกับกรมนี้อีกเพราะก่อนหน้านี้เคยได้รับการทาบทามผ่านคำชื่นชมบอกว่ามหาวิทยาลัยน่าจะเชี่ยวชาญและชำนาญด้านท้องถิ่นก็เลยตัดสินใจมาร่วมยื่นซองประกวดราคาแต่พอเข้ามาร่วมงานแล้วกลับมีเงื่อนไขมีปมต่อรองมีข้าราชการระดับสูงไปเจรจาพูดคุยในเชิงเรียกรับผลประโยชน์จึงทราบภายหลังว่าถูกหลอกให้เข้ามาร่วมกระบวนการค่ะ
1: ผมเชื่อว่าคนเกี่ยวพันยังไงท่านก็สาวไปไม่ถึงต้นตัวใหญ่หรอกผมเชื่อว่าได้เท่าตามข่าวเท่าไหร่ก็น่าจะเท่านั้นนะครับจริงๆกรมส่งเสริมมีข้อดีอย่างนึงนะครับกระบวนการสอบเขาเนี่ยสุดล้ำแล้วก็ค่อนข้างรัดกุมมากที่สุดในประเทศถ้าเป็นของเดิมนะเข้มงวดแล้วก็กวดขันทุกอย่างทำอะไรไม่ได้เลยชัดกอพอยังยกย่องเลยว่าโดดเด่นที่สุดผมก็ยกย่องว่าทำยากที่สุดนะครับแล้วงานของกรมเนี่ยอาจจะปัญหาเยอะหน่อยผมก็เลยคิดว่าจนขวาผมตายคนค่อยมารับงานแทนผมแล้วกันผมไม่ไปรับกรมส่งเสริมแล้วนะครับเพราะว่างานค่อนข้างซีเรียสมากและตัวแปรทางการเมืองค่อนข้างเยอะนะครับ
2: นายรังสิมันโรมครับอ้างถึงพฤติการที่ส่อเขาทุจริตนะครับเขาย้อนไปตั้งแต่สมัยนายอนุทินเป็นรองนายกซึ่งเดิมทีเนี่ยมบูรพาได้งานในการจัดสอบท้องถิ่นครับแต่สุดท้ายมีการประชุมแล้วก็นำไปสู่แนวทางในการยกเลิกโดยกล่าวหาว่ามบูรพาถูกร้องเรียนว่าเกี่ยวข้องกับการทุจริตสอบท้องถิ่นนายรังสิมันเนี่ยตั้งข้อสังเกตนะครับบอกว่าประหลาดกับข้อกล่าวหาว่ามบูอาจจะเกี่ยวข้องกับการทุจริตเพราะผลสอบล่าสุดที่จัดขึ้นตอนปี68เนี่ยมันทุจริตหนักกว่าเดิมแล้วก็ตั้งข้อสังเกตต่อว่าการยกเลิกมบูรพานั้นมีเจตนาไม่บริสุทธิ์หรือไม่นะครับบอกว่าจากการสอบถามไปยังกรมบัญชีกลางครับมีการอ้างชื่อนายอนุทินได้เข้าร่วมประชุมเมื่อวันที่17มกราคมปี67ก่อนที่มบูรพาจะถูกยกเลิกและพ้นจากการได้งานนี้ไปนายรังสิมันเนี่ยบอกด้วยว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอาจไม่ได้อยู่แค่ระดับข้าราชการหรือระดับเจ้าหน้าที่รัฐครับแต่อาจจะไกลถึงระดับการเมืองแล้วก็ตั้งคำถามว่าเหตุการณ์นี้ไม่รู้ว่านายอนุทินมีส่วนรู้เห็นเรื่องราวเหล่านี้หรือไม่ครับ
0: ก่อนหน้านี้นายรังสิมันโรมให้สัมภาษณ์บอกเรื่องการทุจริตสอบท้องถิ่นมี2ส่วนงานที่ต้องเร่งดำเนินการนะคะ1คือสอบข้อเท็จจริงเพื่อสังคายนากระบวนการสอบ2เป็นการเร่งติดตามกฎหมายค่ะพร้อมระบุได้ว่าสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.ต้องเร่งสอบเส้นเงินไม่เช่นนั้นหลักฐานและทรัพย์สินอาจจะถูกยักย้ายถ่ายเทซึ่งเชื่อว่าปมปัญหานี้มีขบวนการร่วมมือกันและยังไม่จบล่ะค่ะเราว่ายังไม่เห็นผู้กระทำผิดถูกลงโทษ
3: เวลาเรามองในเรื่องนี้ก็มองไปถึงการบังคับใช้กฎหมายตราบใดที่ยังไม่เห็นผู้กระทำความผิดถูกลงโทษเนี่ยเราจะเรียกว่าจบได้ไงการคำว่าจบกับตัดตอนไม่เหมือนกันถ้าท่านบอกว่าวันนี้ท่านแค่แจ้งความดำเนินคดีอันนี้เขาเรียกว่าตัดตอนเพราะว่าท่านไม่ได้ทำให้มันสุดฝีมือสุดความสามารถท่านอย่าลืมนะครับว่านายกรัฐมนตรีเนี่ยนะครับไม่ได้เป็นแค่รัฐมนตรีเจ้ากระทรวงมหาดไทยแต่ท่านยังเป็นนายกรัฐมนตรีที่มีบทบาทในการกำกับดูแลเนี่ยนะครับตำรวจด้วยดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไม่เห็นการดำเนินการเหล่านี้เนี่ยผมคิดว่ามันก็น่ากังวลว่าสุดท้ายมันจะกลายเป็นการช่วยกัน
0: นางสาวภักขมลหนุนอนันต์ในฐานะประธานกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองการสื่อสารมวลชนและการมีส่วนร่วมประชาชนสภาผู้แทนราษฎรโพสต์เฟซบุ๊กนะคะสรุปปมทุจริตท้องถิ่นเอาไว้15ข้อด้วยกันสาระสำคัญส่วนหนึ่งไปเกี่ยวข้องกับเรื่องการยกเลิกสัญญากับมหาวิทยาลัยบูรพานั่นแหละค่ะโดยอ้างว่ามหาวิทยาลัยบูรพาตัดสินใจไม่ร่วมงานเพราะว่า TOR ถูกปรับแก้และมีช่องว่างที่อาจจะทุจริตได้โดยเฉพาะเปิดทางให้ส.ส.และนักการเมืองเข้าสังเกตการรวมถึงสถานที่จัดสอบและจุดตรวจข้อสอบสอดรับกับปมปัญหาที่เกิดขึ้นกับมสว.ในฐานะคู่สัญญาใหม่ และมองว่าจนถึงขณะนี้การสอบวินัยร้ายแรงก็ยังไม่เสร็จยังไม่มีมาตรการอะไรเพิ่มเติมในขณะเดียวกันการเพิกถอนผู้ทุจริต

0: จริตสอบก็เป็นเรื่องที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องรับไปตัดสินใจส่วนผู้กระทำความผิดร้ายแรงทำไมมีแค่3คนเท่านั้นนี่คือข้อสังเกตของคุณภคมลหนุนอนันต์ค่ะ
1: เมื่อวานนี้ครับนายธนารัตน์ผู้เชี่ยวชาญด้านบล็อกเชนนะครับก็ให้สัมภาษณ์กับไทย PBS และยอมรับตรงๆว่าเขาเป็นคนที่ได้ยูสเซอร์เนมและพาสเวิร์ดหรือเรียกง่ายๆว่ารหัสผ่านเขาได้จากไหนมีคนเอามาให้ครับเอามาจากตลาดมืดตลาดมืดเอามาจากไหนมาจากการแฮกหน่วยงานรัฐนั่นแหละที่แฮกเอายูสเซอร์เนมและพาสเวิร์ดเหล่านี้ออกมาขายนะครับเขาใช้ยูสเซอร์เนมพาสเวิร์ดหรือรหัสผ่านนี้ในการเทสระบบของหน่วยงาน3หน่วยงานด้วยกันครับกรมการปกครองกรมการขนส่งทางบกและสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษานะครับเพื่อเทสระบบว่าการจะไปล้วงข้อมูลของหน่วยงานท่านมันทำได้ง่ายๆเลยแล้วก็เอาข้อมูลเหล่านั้นออกมาเผยแพร่ต่อสาธารณะให้คนได้รับรู้รับทราบกันนะครับเขายอมรับตั้งแต่ต้นอยู่แล้วว่าเขาใช้ username password ผมย้ำนะเขาใช้รหัสผ่านนี่แหละเข้าไปเทสระบบวันนี้เขาให้ข้อมูลกับตำรวจไซเบอร์ครับตำรวจยังกันตัวเอาไว้ในฐานะพยานครับนายธนารัตน์กัววัฒนาพันธ์ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีบล็อกเชนซอฟต์แวร์และความปลอดภัยไซเบอร์ครับแสดงเอกสารการสืบค้นเป็นรายงานช่องโหว่ด้านความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลนะครับของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติอันนี้อีกชุดหนึ่งแล้วนะครับอันนี้สปสช.นะครับแล้วก็ของหน่วยงานเอกชนอีก2แห่งเอามาแสดงกับสื่อมวลชนก่อนเข้าพบตำรวจครับข้อมูลทั้งหมดเนี่ยนายธนารัตน์บอกว่าเป็นการทดลองการเข้าถึงข้อมูลหน่วยงานที่พบข้อมูลรั่วไหลที่ผ่านมาครับเขาบอกว่าพยายามแจ้งเตือนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วตลอด2เดือนก่อนหน้านั้นแต่ไม่ได้รับการแก้ไขครับจนกระทั่งตัวเขาเอารูปของบุคคลระดับสูงของรัฐบาลกระทรวงมหาดไทยกระทรวงดิจิทัลเอาออกมาเผยแพร่เพื่อให้บุคคลที่มีอำนาจได้รับรู้ในฐานะผู้ได้รับผลกระทบและหาวิธีการแก้ไขครับนายธนารัตน์เนี่ยยืนยันนะครับบอกว่าการเผยแพร่ข้อมูลของเขาไม่มีนัยยะทางการเมืองครับแล้วก็รับรู้ว่ามีความเสี่ยงที่ตัวเขาจะต้องถูกดำเนินคดีครับ
2: ก็ถือว่าเป็นสิทธิ์ของเขานะครับก็เดี๋ยวก็เป็นไปตามกระบวนการอีกทีแล้วกันแต่ก็ถือว่าเป็นความเสี่ยงที่ใคร่ควรแล้วเพราะเอาจริงไม่ใช่ครั้งแรกที่กรมการปกครองแจ้งความผมนะครับก่อนหน้านี้เรื่องที่ออกมาพูดเรื่องสมุดบัญชีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยรั่วไหลเนี่ยผมก็โดนแจ้งความมารอบนึงแล้วนะครับเพราะฉะนั้นรอบนี้จะว่าผมไม่รู้เลยมันก็ไม่ใช่ก็ถือว่าเป็นความเสี่ยงที่ใคร่ควรแล้วครับ
1: นายธนารัตน์ครับชี้แจงนะครับบอกว่าจุดเริ่มต้นของการพบข้อมูลรั่วไหลเริ่มจากการที่เข้าไปทำเรื่องบาร์โค้ดบัตรเลือกตั้งแล้วก็มีบุคคลนิรนามครับคนนี้ใช้ Facebook ปลอมทักมาบอกว่ามีสมุดบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในกลุ่มแอปพลิเคชัน Discord อันนี้มันก็คล้ายๆตลาดมืดที่ผมเล่าอะครับกลุ่ม Discord เนี่ยมีการขายข้อมูลชุดนี้เขาก็เลยตามเข้าไปในกลุ่มครับไปเจอว่ามีการนำข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐกว่า20หน่วยงานนะครับแล้วก็มีข้อมูลของเอกชนอีก3บริษัทใหญ่เอามาขายเป็นจำนวนมากสาเหตุหลักเนี่ยพบว่ากว่า 90% ของการรั่วไหลของข้อมูลครับมันรั่วมาจากรหัสผ่าน username password ของเจ้าหน้าที่ครับ
0: พลตำรวจตรีสิริวัฒน์ดีพอผู้บังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี1ชี้แจงบอกว่านายธนารัตน์ที่มาพบตำรวจยังอยู่ในฐานะพยานยังไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหาอะไรนะคะและตำรวจจะขอตรวจสอบให้รอบคอบก่อนว่าข้อมูลที่รั่วไหลออกไปและปรากฏออกไปอยู่ในเวลานี้มีที่มาที่ไปอย่างไรคะ
3: นี่เนี่ยเนื่องจากคุณเอิร์ธเนี่ยได้เป็นผู้โพสต์ใน Facebook นะครับเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวเนี่ยวันนี้เราก็เลยเชิญนะครับมาสอบปากคำในฐานะพยานนะครับว่าสิ่งที่คุณเอิร์ธไปเจอเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นการลักลอบซื้อขายข้อมูลส่วนบุคคลในอินเทอร์เน็ตนะครับหรือในสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆเนี่ยเป็นมาอย่างไรแต่ต้องเรียนว่าเรื่องนี้ทางตำรวจไซเบอร์เนี่ยมีข้อมูลส่วนนึงแล้วนะครับแล้วก็วันนี้ก็จะขอข้อมูลจากทางคุณเอิร์ธเพื่อที่จะให้เป็นประโยชน์มากที่สุดครับ
0: พลตำรวจตรีสิริวัฒน์บอกว่าขณะนี้หน่วยงานที่พบข้อมูลรั่วไหลได้เข้าแจ้งความแล้วนะคะและส่วนใหญ่ก็เข้าไปแก้ไขตรวจสอบระบบแล้วก็ตั้งมาตรการป้องกัน ส่วนตำรวจไซเบอร์จากนี้เดี๋ยวจะตั้งคณะทำงานขึ้นมาตรวจสอบและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและจะเรียกบุคคลที่เป็นเจ้าของยูเซอร์ที่พบข้อมูลรั่วไหลนั่นแหละค่ะมาสอบปากคำก่อนว่ามีส่วนรู้เห็นด้วยหรือไม่หรือมันเป็นการถูกแฮกระบบกันแน่ค่ะ
1: ทำความเข้าใจเขาว่าแฮกอีกครั้งหนึ่งนะครับท่านผู้ชมครับเวลาเขาแฮกเนี่ยเขาจะแฮกเอา username password หรือรหัสผ่านในการเข้าสู่ระบบนั้นครับได้ username password เขาเอาไปขายในตลาดมืดที่เราพูดไปเมื่อสักครู่เช่น Discord Telegram นะครับมีคนมาซื้อ username password หรือรหัสผ่านเหล่านี้กลับไปล้วงเอาข้อมูลจากหน่วยงานรัฐเหล่านั้นนะครับไอ้ขั้นตอนท้ายเขาไม่เรียกแฮกไอ้ตอนแรกเนี่ยเขาเรียกแฮกครับวันนี้สิ่งที่ภาครัฐแก้ไขเขาทำอะไรอย่างรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมครับสิ่งที่เขาเรียกร้องหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็คือ reset username กับ password ซะนะครับคำถามที่ตามมาก็คือทำแค่นี้พอเหรอฮะนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมครับบอกว่าจากผลการตรวจสอบยืนยันนะครับข้อมูลที่รั่วไหลไม่ได้เกิดจากการแฮกระบบฐานข้อมูลของกรมการขนส่งทางบกครับแต่เป็นการเข้าถึงข้อมูลผ่าน API ที่เปิดให้หน่วยงานภาครัฐ63แห่งใช้เชื่อมโยงข้อมูลนะครับเพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการประชาชนครับจากการตรวจสอบพบว่าการใช้งาน APIผิดปกติจาก3หน่วยงานครับก็คือเทศกิจเขตบางกอกน้อยค่ายสุรศรีและการทางพิเศษแห่งประเทศไทยมีการนำบัญชีผู้ใช้งานของบางหน่วยงานไปใช้ดึงข้อมูลออกจากระบบจึงสั่งการให้ระงับการเชื่อมต่อในจุดที่มีความเสี่ยงนะครับแล้วก็ให้ทุกหน่วยงานไปตรวจสอบสิทธิผู้ใช้งานใหม่รวมถึงขอให้ตรวจสอบข้อมูลรีเซ็ตรหัสผ่านทั้งหมดเพื่อป้องกันการดึงข้อมูลผิดปกติครับแล้วก็ดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับการนำข้อมูลไปใช้หรือเผยแพร่ตามกฎหมายครับ
4: คือรีเซ็ตพาสเวิร์ดใหม่หมดเลยทั้งหมดเลยคือลักษณะการรั่วของข้อมูลเนี่ยเหมือนที่ท่านพราดรบอกอะว่ามันเกิดจาก username กับ password มีคนนำไปใช้แต่คนนำไปใช้เนี่ยหมายความว่าเรายังไม่ปักใจเชื่อนะครับว่าคนที่เปิดหาข้อมูลเนี่ยเป็นตัวจริงแต่ username กับ password มันสามารถยืนยันได้ว่าเป็นใครเข้าแต่เราไม่สามารถฟันธงได้ตอนนี้ว่าชื่อของเจ้าของ username กับ password เนี่ยเป็นคนที่กระทำหรือไม่เพราะที่เราเคยเจอมาคือคนเหล่านี้โดนแฮกมาอีกทีโดนแฮก username โดนแฮก password แล้วเขาก็มาดูดข้อมูลไป
1: นายสิริพงษ์เนี่ยย้ำครับบอกว่าแม้ข้อมูลบางส่วนจะถูกนำออกไปเผยแพร่แต่เป็นเพียงข้อมูลพื้นฐานไม่ใช่ข้อมูลที่สามารถใช้ทำธุรกรรมได้เพราะการทำธุรกรรมยังต้องผ่านขั้นตอนการยืนยันตัวตนหลายชั้นครับขณะที่ระบบ API ของกรมการขนส่งทางบกเป็นแบบ read only แปลว่าอะไรแปลว่าเปิดดูได้อย่างเดียวแต่เอาไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นไม่ได้คุณสิริพงษ์บอกว่าขอให้ประชาชนมั่นใจครับว่าฐานข้อมูลของกรมการขนส่งทางบกยังสมบูรณ์และไม่ได้รับความเสียหายผมดอกจานเอาไว้นิดหนึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่คุณสิริพงษ์อ้างแต่ในทางปฏิบัติก็ต้องตรวจสอบนะครับคุณสิริพงษ์บอกว่าเตือนให้ประชาชนระมัดระวังมิจฉาชีพนะครับที่อาจจะอาศัยกระแสข่าวส่ง SMS หรือแนบลิงก์ปลอมแล้วก็ส่งให้คนหลอกให้จ่ายค่าปรับนั่นโน่นนี่โดยยืนยันว่าหน่วยงานภาครัฐไม่มีนโยบายในการส่งลิงก์เรียกเก็บเงินผ่านข้อความครับทางนี้จะยกระดับมาตรการด้านความปลอดภัยหรือ Cyber Security นะครับควบคู่กับการสร้างความปลอดภัยไซเบอร์ให้เป็นทักษะพื้นฐานของเจ้าหน้าที่และประชาชนเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ในระยะยาวครับ
0: ดิฉันย้ำอีกครั้งหนึ่งว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชนหลุดออกไปอาจจะหลุดออกไปในตลาดมืดแล้วอย่างที่หลายคนกังวลกันนะคะและไม่ว่าสาเหตุมันจะเกิดจากอะไรมันอาจจะเกิดจากการแฮกระบบหรืออาจจะเกิดจากการเอา username เอา password ของเจ้าหน้าที่เข้าไปล้วงข้อมูลและเอาข้อมูลของประชาชนออกไปไม่ว่าสาเหตุจะเกิดจากอะไรคำถามใหญ่คำถามสำคัญก็คือแล้วรัฐจะมีมาตรการในการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชน นอย่างเราๆอย่างไรที่เมื่อสักครู่นี้คุณเจษฎาตั้งข้อสังเกตว่าจะให้ปิดระบบอย่างเดียวมันอาจจะยังไม่พ
5: อ
0: มีข้อเสนอมาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็คือทางสกมช.เสนอให้ครม.กำหนดให้หน่วยงานต่างๆของรัฐเนี่ยนะคะยกเลิกการใช้พาสเวิร์ดเพียงอย่างเดียวแล้วเปลี่ยนมาใช้วิธีการยืนยันตัวตนหลายชั้นด้วยกันเช่นใช้การสแกนหน้าร่วมด้วยหรือรับรหัส OTP ร่วมด้วยค่ะนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีระบุถึงข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีค่ะให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีนำข้อมูลส่วนบุคคลเผยแพร่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์พร้อมตั้งคณะกรรมการสอบสวนภายในเพื่อหาต้นเหตุและหาคนรับผิดชอบพร้อมย้ำค่ะว่าเหตุการณ์ลักษณะนี้ไม่ควรจะเกิดขึ้นและต้องใช้เป็นโอกาสในการยกระดับมาตรฐานรักษาความปลอดภัยของข้อมูลภาครัฐทั้งระบบนางสาวรัชดาระบุถึงการตรวจสอบเบื้องต้นของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมบอกยังไม่พบว่าฐานข้อมูลภาครัฐถูกเจาะโดยตรงขณะเดียวกันได้ปิดช่องทางการเข้าถึงที่เกี่ยวข้องแล้วปิดระบบแล้วส่วนกระทรวงคมนาคมก็มีการระงับบัญชีผู้ใช้งานที่เข้าข่ายผิดปกติแล้วก็สั่งให้เปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ทุกหน่วยงานเปลี่ยนพาสเวิร์ดแล้วส่วนที่เกี่ยวข้องที่อาจจะเชื่อมโยงข้อมูลกับทางกรมการขนส่งทางบกส่วนกระทรวงมหาดไทยและกรมการปกครองอันนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบเส้นทางเข้าถึงข้อมูลโดยกรมการปกครองยืนยันบอกยังไม่พบการรั่วไหลของฐานข้อมูลหลักของระบบทะเบียนราษฎรส่วนสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติหรือสกมช.นะคะเร่งตรวจสอบเช่นกันและกำลังประเมินระบบสารสนเทศของหน่วยงานภาครัฐประมาณ300กรมทั่วประเทศภายใน30วันและผลักดันให้ทุกหน่วยงานหันมาใช้ระบบยืนยันตัวตนแบบหลายปัจจัยค่ะพลอากาศตรีอมรชมเชยเลขาธิการสกมช.อธิบายเพิ่มเติมบอกปัจจุบันยังมีหน่วยงานภาครัฐจำนวนมากที่ใช้แค่นี้ username และ password ในการเข้าสู่ระบบเพราะฉะนั้นใครมี password ก็สามารถเข้าระบบได้ทันทีจึงเตรียมยกระดับกำหนดให้หน่วยงานเปลี่ยนมาใช้การยืนยันตัวตนแบบหลายปัจจัยหรือที่เรียกว่า MFA ซึ่งสามารถแก้ไขปัญหาได้เร่งด่วนค่ะ
6: ถึงจะมีหลายมาตรการนะครับแต่ทำไมเราเลือกตรงนี้ก่อนก็เพราะว่าอันนี้ครับมันมาจากการที่ username password รั่วทั่วโลก 50,000 กว่าล้าน account เนี่ยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับระบบของหน่วยงานไทยก็มีจำนวนมากครับแล้วก็มีระบบหน่วยงานไทยที่ให้เข้าถึงข้อมูลพี่น้องประชาชนหรือของเอกชนทั่วไปเนี่ยมันก็ยังใช้แค่พาสเวิร์ดแล้วเข้าได้เนี่ยเยอะเลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราแก้ปัญหาให้ตรงจุดรวดเร็วสุดลงทุนต่ำสุดด้วยก่อนก็คือเรื่องของการพิสูจน์ตัวตนหลายปัจจัยหรือว่า multi factor authent ครับ
1: การยืนยันตัวตนแบบหลายปัจจัยครับทำได้หลายรูปแบบนะครับเช่นการสแกนผ่านแอปพลิเคชันไทยดีเพื่อยืนยันว่าเป็นเจ้าของบัญชีตัวจริงหรือการรับรหัส OTP ครับระบบจะส่งรหัสแค่ครั้งเดียวผ่าน SMS หรือแอปพลิเคชันให้กับผู้ใช้ได้กรอกรหัสในเวลาที่กำหนดเอาไว้รวมไปถึงการรับรหัสผ่านทางแอปของ Google หรือ Microsoft นะครับที่เขาจะสร้างรหัสส่งคำขอในการยืนยันตัวตนเข้าสู่ระบบอันนี้ผมเชื่อว่าท่านผู้ชมก็เคยใช้เหมือนกันวิธีเหล่านี้ครับมันปลอดภัยกว่าการใช้แค่ username หรือ password ครับเพราะถึงแม้มิจฉาชีพจะรู้หรือขโมยรหัสผ่านได้ก็ยังต้องผ่านการยืนยันตัวตนอีกขั้นนะครับที่จะเข้าสู่ระบบได้ตอนนี้เตรียมเสนอครม.ในอังคารหน้าครับแต่ถ้ายังไม่เข้าครม.ก็จะใช้อำนาจของคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติกำหนดให้ทุกหน่วยงานภาครัฐยกเลิกการใช้แค่พาสเวิร์ดอย่างเดียวแล้วก็เปลี่ยนเป็น MFA ภายใน90วันส่วนหน่วยงานที่มีความเสี่ยงสูงซึ่งสกมช.เนี่ยจัดทำบัญชีรายชื่อไว้แล้วนะครับอันนี้ต้องทำด่วนเลยภายใน30วันครับ
0: นาวาอากาศเอกอนุดิษฐ์นาคอนทัพอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE ระบุว่าปัญหาข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหลมันเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งมันสวนทางกับงบประมาณที่ทุ่มลงไปในการป้องกันภัยไซเบอร์ที่ดูแล้วมันไม่มีประสิทธิภาพบอกว่าแต่ละปีประเมินกันว่ามีการจัดสรรงบประมาณปีละหลายพันล้านบาทในการแก้ไขปัญหาป้องกันภัยไซเบอร์เนี่ยนะคะโดยแยกตามหน่วยงานต่างๆจึงควรบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานมีหน่วยงานกลางในการป้องกันภัยไซเบอร์และรัฐ จำเป็นต้องรื้อระบบป้องกันความปลอดภัยทางไซเบอร์ใหม่ทั้งหมดและยกระดับการคุ้มครองข้อมูลให้เป็นวาระความมั่นคงระดับชาติค่ะ
5: กับความสามารถในการปกป้องความปลอดภัยทางไซเบอร์เนี่ยต้องถือว่ายังใช้งบประมาณไปสูงขนาดเดียวกับที่ยังมีประสิทธิภาพต่ำครับผมคิดว่าจริงๆเราอาจจะต้องย้อนกลับมาพิจารณากระบวนการในการสร้างระบบความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์มากกว่าจำนวนเงินที่แต่ละกระทรวงทบวงกรมนั้นจะแยกแล้วก็เอาไปดำเนินการกันเองเพราะว่าสิ่งที่มันถูกพิสูจน์อยู่ในขณะนี้เนี่ยนะครับมันคงเห็นแล้วนะครับว่าข้อมูลส่วนบุคคลของพี่น้องประชาชนจำนวนมากเนี่ยหลุดรอดออกไปสู่สาธารณะด้วยระบบซึ่งขาดประสิทธิภาพในการป้องกัน
0: ขณะที่การประชุมคณะกรรมาธิการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบสภาผู้แทนราษฎรวันที่13สิงหาคมนี้นะคะสัปดาห์หน้าจะพิจารณาเรื่องการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐในการจัดเก็บข้อมูลหลังพบปัญหาเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหลออกไปซึ่งจะเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดมาให้ข้อมูลและชี้แจงด้วยค่ะ
1: วันนี้ชัดเจนนะครับถ้าดูจากท่าทีของรัฐบาลไทยมีบทบาทสำคัญในการอาสาดึงเมียนมากลับเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในขณะที่สังคมโลกอาจจะจับตาและตั้งข้อสังเกตว่าผู้นำของรัฐบาลทหารเมียนมาในอดีตก็คือมินอองหลายและปัจจุบันก็คือประธานาธิบดีคนปัจจุบันเคยมีส่วนเกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนนะครับอาจจะมีคำถามมาที่ไทยแต่ถ้ามองไปที่ตัวของมินอองหลายเขาเยือนไทยเนี่ยเขาหวังอะไรวิเคราะห์ในหน้าต่างโลกวันนี้ครับ

0: ม้ไทยจะเป็นประเทศที่4นะคะที่พลเอกอาวุโสมินอ่องไหลเลือกเดินทางเยือนอย่างเป็นทางการนับตั้งแต่นั่งเก้าอี้ประธานาธิบดีเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาแต่ถ้าประเมินจากท่าทีของไทยตลอดช่วง5ปีหลังรัฐประหารในเมียนมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งค่ะในระยะหลังๆมานี้คงจะไม่ผิดนักนะคะถ้าจะพูดว่าไทยมีบทบาทสำคัญในการพาเมียนมากลับสู่เวทีโลกค่ะผู้ชมบรรยากาศการพบกันเป็นครั้งแรกของ2ผู้นำไทยเมียนมาเรียกได้ว่าเป็นไปอย่างชื่นมื่นนะคะการเยือนในครั้งนี้ตอกย้ำถึงภาพลักษณ์ใหม่ของมินอองไลในฐานะผู้นำรัฐบาลพลเรือนแม้ว่าการเลือกตั้งที่จัดขึ้นในเดือนธันวาคมถึงมกราคมที่ผ่านมาจะไม่ได้รับการยอมรับจากหลายประเทศและเป็นที่กังขาจากทั่วโลกก็ตามค่ะคุณผู้ชมในด้านนึงอาจจะมองได้นะคะว่าการออกมาโลดแล่นบนเวทีระหว่างประเทศของมินอองไลเป็นความพยายามในการแสดงตัวเป็นรัฐบาลที่ชอบธรรมและเดินหน้าพาเมียนมากลับสู่ภาวะปกติค่ะหลังจากเมื่อสัปดาห์ที่แล้วผู้นำเมียนมาแถลงต่อสภาในโอกาสทำงานครบ100วันนะคะโดยยกให้การฟื้นคืนสันติภาพและเสถียรภาพรวมไปถึงการส่งเสริมการพัฒนาชาติเป็นสิ่งที่รัฐบาลต้องทำเป็นอันดับแรกเพื่อวางรากฐานสำคัญให้กับประเทศค่ะช่วงเกือบ4เดือนที่ผ่านมามินอองไหลเดินสายเยือนตั้งแต่อินเดียนะคะไปจีนลาวแล้วก็มาไทยบ้านเราในขณะนี้ไปมารอบบ้านเหลือแค่บังกลาเทศค่ะซึ่งการเยือนที่เกิดขึ้นนอกจากจะแสดงให้เห็นถึงการได้รับการยอมรับแล้วผู้นำเมียนมายังใช้โอกาสดังกล่าวกระชับความสัมพันธ์และผลักดันความร่วมมือในหลายๆด้านนะคะรวมไปถึงโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างที่ประเทศจีนไม่ต้องพูดถึงกันค่ะคุณผู้ชมเพราะว่ามีทั้งการสร้างเขื่อนโรงไฟฟ้าถนนและอื่นๆหลายโครงการอย่างเช่นการก่อสร้างเขื่อนมยิตโซนนะคะถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการซื้อใจจีนด้วยขณะที่เมียนมากับลาวมีการตกลงกันในการศึกษาแผนสร้างเขื่อนในแม่น้ำโขงค่ะซึ่งเขาบอกว่าจะมีขนาดใหญ่พอๆกับสิงคโปร์ทั้งประเทศนะคะส่วนการเยือนอินเดียเมื่อ2เดือนที่แล้ว1ในหัวข้อหารือสำคัญนั่นก็คือการสร้างทางหลวง IMT ค่ะที่จะเชื่อมต่อระหว่างอินเดียเมียนมาไทยระยะทางเนี่ยประมาณ 1,400 กิโลเมตรด้วยกันค่ะคุณผู้ชมโครงการพัฒนาต่างๆจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยนะคะถ้าเมียนมายังร้อนระอุไปด้วยไฟสงครามแต่ในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาสถานการณ์การสู้รบเริ่มเปลี่ยนแปลงค่ะหลังจากเยวินอูผู้นำทหารเมียนมาที่เป็นคนสนิทของมินอองไลเปลี่ยนแผนการรบนะคะทำให้สามารถช่วงชิงพื้นที่คืนมาได้บางส่วนแต่ก็แลกมาด้วยความสูญเสียในฝั่งของพลเรือนเป็นจำนวนมากค่ะขณะที่แรงกดดันจากนานาชาติถือเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ในตอนนี้ฝ่ายรัฐบาลเมียนมาและฝ่ายต่อต้านรัฐประหารเริ่มเปลี่ยนท่าทีและเปิดกว้างมากขึ้นนะคะโดยเฉพาะเมื่อเดือนที่แล้วคุณผู้ชมที่รัฐมนตรีต่างประเทศฟิลิปปินส์และไทยได้พูดคุยกับทั้งสองฝ่ายนำมาสู่ความหวังเพราะว่าคู่ขัดแย้งจะหันหน้ามารับฟังกันเพิ่มขึ้นแม้จะยังไม่ถึงขั้นเจรจาบรรลุข้อตกลงกันได้ก็ตามโดยมินอองไลระบุนะคะว่าตอนนี้รัฐบาลได้คุยกับกลุ่มชาติพันธุ์ติดอาวุธไปแล้วอย่างน้อย13กลุ่มด้วยกันค่ะองค์กรเก็บข้อมูลความขัดแย้งทั่วโลก Acclet เนี่ยเขาแบ่งการโจมตีของกองทัพเมียนมาออกเป็น2ประเภทด้วยกันนั่นก็คือการโจมตีทางตรงนะคะซึ่งจะมีการล็อกเป้าหมายแล้วก็การโจมตีระยะไกลซึ่งจะเพิ่มแล้วก็ลดเนี่ยแตกต่างกันออกไปตลอดช่วง3ปีที่ผ่านมาขึ้นอยู่กับบริบทและกลยุทธ์การรบในขณะนั้นอย่างเดือนแรกหลังแผ่นดินไหวปีที่แล้วคุณผู้ชมกองทัพโจมตีระยะไกลนะซึ่งรวมถึงการโจมตีทางอากาศมากถึง173ครั้งส่วนในช่วงก่อนการเลือกตั้งกองทัพนะคะเขาเน้นไปที่การโจมตีทางตรงทั้งการจับกุมตัวทำลายทรัพย์สินประชาชนนะคะแล้วก็โจมตีแบบหมายหัวจำนวน218ครั้งในเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วก่อนที่ตัวเลขจะลดลงอย่างรวดเร็วสวนทางกับการโจมตีระยะไกลนะคะขณะที่ในช่วงหลังมินอองไลรับตำแหน่งเนี่ยเกิดเหตุโจมตีทางตรงเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดค่ะแม้ว่าตัวเลขการโจมตีระยะไกลจะลดลงตั้งแต่เดือนมกราคมที่ผ่านมาแต่การโจมตีภาคพื้นดิน ที่ได้รับการสนับสนุนจากปฏิบัติการทางอากาศกระจุกตัวอยู่ในพื้นที่ขัดแย้งนะคะทั้งรัฐชินกะเหรี่ยงยะไข่ค่ะพะโคมะเกวแล้วก็สกายทำให้พลเรือนได้รับผลกระทบเป็นวงกว้างและมียอดผู้เสียชีวิตเพิ่มมากขึ้นนะคะแม้ว่าจำนวนปฏิบัติการดูจะมีแนวโน้มลดลงก็ตามโดยนับตั้งแต่เกิดรัฐประหารเมื่อปี2021ค่ะมีผู้เสียชีวิตจากความขัดแย้งในเมียนมาไปแล้วมากกว่า 100,000 คนส่วนอีกหลายล้านคนต้องกลายเป็นผู้พลัดถิ่นนะคะซึ่งการยุติการใช้ความรุนแรงถือเป็นส่วนหนึ่งของฉันทามติ5ข้อที่อาเซียนผลักดันตลอดในช่วงกว่า5ปีที่ผ่านมาแต่คุณผู้ชมอย่างที่ทราบกันดีการผลักดันนั้นไม่เป็นผลนะคะล่าสุดแม้อาเซียนจะยังยืนยันจุดยืนเดิมในเรื่องฉันทามติ5ข้อแต่การเปิดทางให้รัฐบาลเมียนมาได้ส่งผู้แทนเข้าพูดคุยในวงประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนเมื่อเดือนที่แล้วกำลังถูกตั้งคำถามว่าจะบั่นทอนความศักดิ์สิทธิ์ของข้อตกลงดังกล่าวหรือไม่และที่สำคัญนั่นก็คือเมื่อสัปดาห์ที่แล้วมินอ่องหลายเพิ่งจะออกมาวิพากษ์วิจารณ์นะคะว่าอาเซียนเลือกปฏิบัติต่อเมียนมาและสนับสนุนฉันทามติ5ข้อทั้งที่ไม่ใช่อาเซียนทุกประเทศที่เห็นชอบด้วยค่ะรัฐบาลมินอองหลายเดินมาถึงจุดนี้ได้เป็นไปไม่ได้เลยนะคะที่จะไม่พูดถึงบทบาทของประเทศไทยและแม้ว่าผู้นำเมียนมาจะมีท่าทีที่อ่อนลงทั้งการลดโทษแล้วก็อนุญาตให้ผู้แทน ICRC เข้าพบองซานซูจีได้แต่นั่นน่ะจะเป็นเพียงแค่ความพยายามในการสร้างภาพซื้อเวลาแล้วก็ลดแรงเสียดทานบนเวทีโลกลงหรือไม่ค่ะ
1: ขอบคุณคุณทิพย์ตะวันครับ
2: การเดินทางมาเยือนไทยครั้งนี้ของผู้นำเมียนมาอย่างมินอองหลายไม่ได้ถูกจับตาเฉพาะเรื่องข้อตกลงที่เมียนมาทำกับไทยเท่านั้นนะคะแต่ว่าองค์กรด้านสิทธิมนุษยชนในเมียนมาออกมาเปิดเผยข้อมูลบอกว่าครอบครัวของมินอองหลายเป็นเจ้าของบ้านหรูในกรุงเทพโดยอาจจะเป็นการซื้อผ่านบริษัทตัวแทนติดตามจากรายงานของไทย PBS World ค่ะ
3: การสืบสวนของ Justice for Myanmar องค์กรสิทธิมนุษยชนเมื่อเดือนมีนาคมพบว่าครอบครัวของมินอองหลายสามารถซื้อและถือครองบ้านหรูและที่ดินใจกลางกรุงเทพมหานครจากความช่วยเหลือของบริษัทอสังหาริมทรัพย์ชื่อดังบ้านหลังดังกล่าวตั้งอยู่บนที่ดินขนาด451ตารางเมตรมีทำเลอยู่ในกรุงเทพมหานครและถูกขายในราคา98ล้านบาทในปี2022สัญญาซื้อขายจัดทำในนามของเมียวยัดนาไต้ลูกสะใภ้ของมินอองหลายซึ่งไม่อยู่ในรายชื่อของการคว่ำบาตรผู้ประสานการซื้อคือทุนมินลัดในหน้าคนสำคัญและคนสนิทของครอบครัวมินอองหลายตามโฉนดที่ดินบ้านหรูหลังนี้ถือครองโดยบริษัท Emerald Princess ซึ่งก่อตั้งขึ้นเพียง1สัปดาห์ก่อนการโอนกรรมสิทธิ์บริษัทนี้ได้รับการจัดตั้งโดยมีการสนับสนุนจากบริษัทอสังหาริมทรัพย์และใช้ที่ตั้งเดียวกันJustice for Myanmar ระบุว่ามีการช่วยปกปิดตัวตนของเจ้าของที่แท้จริงที่มาของเงินและเปิดช่องให้สามารถหลีกเลี่ยงข้อกฎหมายไทยที่ห้ามชาวต่างชาติถือครองที่ดินบริษัท Emerald Princess มีผู้ถือหุ้น3คนหนึ่งในนั้นเคยมีตำแหน่งในบริษัทอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวและกรรมการบริษัทเพียงหนึ่งเดียวของบริษัทแห่งนี้ยังมีชื่อเป็นผู้บริหารของบริษัทอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวตามพระราชบัญญัติที่ดินห้ามชาวต่างชาติถือครองที่ดินหรือบ้านชัดเจนแม้อนุญาตให้ถือครองห้องชุดในคอนโดมิเนียมภายใต้เงื่อนไขการที่บริษัทที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวประธานาธิบดีเมียนมาสามารถถือครองบ้านและที่ดินในไทยจึงยิ่งถูกวิพากษ์วิจารณ์ในเวลานี้สุขสดชื่นสุขสมจิตไทย PBS รายงาน
2: ชวนคุณผู้ชมติดตามรายละเอียดเจาะลึกกันต่อในรายการทันโลกคืนนี้3ทุ่มค่ะ
4: ช่วงนี้ฝนหนักนะครับใกล้ถึงฤดูน้ำหลากครับในช่วงเดือนสิงหาถึงตุลาคมนี้นะครับเวลาเกิดน้ำหลากเนี่ยหนักเป็นประจำจนอาจจะกลายเป็นภาพคุ้นตาครับก็คือน้ำท่วมที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับเรียกได้ว่าท่วมก่อนเขาลดทีหลังเขาครับอย่างปีที่แล้วน้ำท่วมข้ามปีนะครับเป็นภาพที่เราชินตาแต่ไม่ควรจะชินชากับมันนะครับชาวบ้านที่นั่นเขาไม่ได้เต็มใจที่จะกลายเป็นทุ่งรับน้ำแต่ก็จำยอมจะต้องอยู่แบบนั้นคำถามวันนี้ก็คือเรามีกลไกหรือมีวิธีการในการบริหารจัดการน้ำที่ดีกว่านั้นไหมติดตามกับคุณนิตยากิรติเสริมสินครับ
5: เงินของเราที่ว่าเรากล่าวว่าเราจะมาใช้ยามเราแก่แต่ก็กลับต้องหมดกับตรงนี้
6: ัญหาน้ำท่วมซ้ำซากในพื้นที่ลุ่มต่ำนะคะในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาดูเหมือนว่าเป็นเรื่องปกตินะคะแต่ว่าชาวบ้านแถวนั้นอยู่ในภาวะจำยอมค่ะบางบ้านอยู่ไม่ได้ก็หนีไปอยู่ที่อื่นในขณะที่บางบ้านพยายามใช้เงินเกษียณก้อนสุดท้ายนะคะเพื่อนำเอามาดีดบ้านพวกเขารับภาระเรื่องนี้มากขนาดไหนไปติดตามจากรายงานค่ะ
7: นี่คือภาพมุมสูงที่สะท้อนความจริงของชาวตำบลบ้านกลุ่มอำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ต้องเผชิญกับน้ำท่วมซ้ำซากทุกปียาวนานขึ้นและระดับน้ำก็สูงขึ้นสิ่งที่สะดุดตาที่สุดในตอนนี้คือบ้านของคุณอุษาที่ถูกดีดให้สูงขึ้นจากเดิมเกือบ 3-4 เมตรจากพื้นถมดินที่สูงมากกว่าบ้านปกติสะท้อนให้เห็นถึงความกลัวที่มาพร้อมกับความหวังเพราะนี่คือการตัดสินใจควักเงินก้อนสุดท้ายของครอบครัวมาสู้กับน้ำเสาปูนต้นใหม่ที่ถูกต่อเติมขึ้นมามีความสูงรวมแล้วเกินกว่า3เมตรเทียบเท่ากับตึก2ชั้นการดีดบ้านครั้งนี้เป็นครั้งที่2ในชีวิตของพวกเขา3พี่น้องที่ตั้งใจดีดบ้าน3หลังที่มีทะเบียนบ้านติดกันปี2535พวกเขาตัดสินใจดีดบ้านครั้งแรกแต่ยังไม่เพียงพอกับระดับน้ำที่สูงขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะในปี2565ที่น้ำเกือบจะถึงพื้นกระดานบ้านและปีล่าสุด2568ปีที่แล้วระดับน้ำเพิ่มขึ้นอีกจึงตัดสินใจดีดบ้านอีกครั้ง
8: สูงนี่ก็3เมตรครับ
6: ก็รวมทั้งหมด3เมตรการดีดสูงขนาดนี้ถ้ามองในความรู้สึกพี่นิรันดร์คิดว่าพ้นแล้วหรือยัง
8: ถ้าในความรู้สึกผมตอนนี้น่าจะพ้นเพราะว่าถือว่าสูงแล้วครั้งแรกก่อนที่จะถมดินลงมาเลยนะมันเหมือนนกกระยางเลยสูงแบบว่าโอนไปโอนมาต้องเอาดินใส่มาอีกเพื่อยึดให้มันคงอีก
7: ดีดบ้านคือความหวังที่จะหนีน้ำแต่ก็มีราคาที่ต้องจ่ายสูงลิ่วทั้งค่าช่างค่าอุปกรณ์รวมแล้วสูงกว่า 600,000 บาทซึ่งเป็นเงินที่ได้มาจากน้ำพักน้ำแรงทั้งชีวิตและตั้งใจเก็บไว้ใช้ยามเกษียณ
5: เงินของเราที่ว่าเรากล่าวว่าเราจะมาใช้ยามเราแก่พอถึงสุดท้ายเราพอเกษียณมาก็หวังว่าเงินก้อนอันนี้จะมาไว้เพื่อว่าเออยามเราเกษียณเราก็จะได้ไว้ดูแลตัวเองเผื่อว่าเราทำอะไรไม่ได้แล้วแต่ก็กลับต้องหมดกับตรงนี้ตรงที่ว่าเราดีดขึ้นมาเพราะว่าเราเหมือนว่าเราอยากให้เราเหมือนว่ามีความรู้สึกว่าเราไม่กังวลกับเรื่องน้ำหน่อยนึงเราก็ยังไม่รู้อีกว่าเราจะพ้นไหม
6: นโยบายการบริหารจัดการน้ำของภาครัฐไม่ใช่ว่าปล่อยน้ำแล้วก็จบไปนะคะแต่เรื่องนี้มันต้องดูเรื่องของความรู้สึกของคนในพื้นที่ด้วยค่ะลองมาดูนะคะว่าชีวิตของพวกเขาเป็นอย่างไรกันบ้างค่ะจะพบว่านะคะแนวโน้มของสมการที่เกิดขึ้นมันคือเรื่องของหนี้สินค่ะอันดับแรกจะพบว่า 84.05 นะคะของครอบครัวที่อยู่ที่นั่นนะคะส่วนใหญ่แล้วจะถูกผลกระทบนะคะกับครัวเรือนที่อยู่ในพื้นที่ลุ่มรับน้ำที่เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำหลายครอบครัวถูกน้ำท่วมและมีรายได้ต่ำกว่า 10,000 บาทนะคะในขณะที่เกษตรกรรายย่อยที่มีที่ดิน 2.3 ไร่นะคะก็ผลผลิต

0: ติดเสียหายเช่นเดียวกันค่ะความเสียหายที่เกิดขึ้นถ้าคิดแล้วก็จะอยู่ที่ประมาณ 37,677 บาทต่อครัวเรือนเกือบ4เท่าของรายได้ต่อเดือนเลยนะคะขณะเดียวกันถ้าพูดถึงผลกระทบทางการเกษตรจะพบว่าผลกระทบอยู่ที่ 53.44 คือผลกระทบทางการเกษตรเสียหายเกือบทั้งหมดและ 42% ของครัวเรือนมีภาระหนี้สินเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆค่ะอีกผลกระทบที่ถูกมองข้ามคือผลกระทบด้านสุขภาพกายและใจเฉพาะที่พระนครศรีอยุธยามีประชากรในพื้นที่รับน้ำเกือบ 270,000 คนในจำนวนนี้เป็นกลุ่มเปราะบางถึง 64,000 คนค่ะผลการศึกษาจากคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์พบว่าน้ำท่วมขังเกิน3เดือนนำไปสู่การเสื่อมคุณภาพน้ำเกือบ 50% ผู้ป่วยเป็นผื่นคันผิวหนังอักเสบตามด้วยโรคฉี่หนูนอกจากนี้ยังมีบาดแผลที่มองไม่เห็นชาวบ้านรู้สึกเครียดนะคะหมดหวังต่อสถานการณ์นอนไม่หลับรู้สึกถูกพัดพรากความมั่นคงในชีวิตไปเพราะไม่มีอำนาจหรือส่วนร่วมในการจัดการน้ำเลยดังนั้นจึงมีข้อเสนอว่าคนที่ได้รับผลกระทบควรมีส่วนร่วมตัดสินใจวางแผนการระบายน้ำอย่างเป็นระบบรวมถึงจะต้องยึดหลักการแบ่งปันภาระร่วมกันโดยกระจายผลประโยชน์อย่างสมดุลระหว่างพื้นที่รับน้ำและพื้นที่เขตเศรษฐกิจ
1: จริงๆเนี่ยพยายามผลักดันให้เกิดกองทุนดีบ้านซึ่งที่มาเนี่ยไม่ว่าจะมาด้วยรัฐหรือว่า 1% ของบางบ้านบางไซคุณเอามา 1% เนี่ยมาทำกองทุนดีดบ้านให้หน่อยเนาะเพราะว่าคุณตั้งเท่าไหร่75,000 ล้านบวกกับ 4,500 ล้านถูกไหมขอ 1% น่ะมาเป็นกองทุนให้ชาวบ้านที่เขาจมชั้น2เนี่ยแล้วการมีส่วนร่วมเช่นชาวบ้านจะช่วยสมทบหรืออะไรค่อยไปว่ากันแต่ขอให้มีกองทุนผมว่าอย่างเงี้ยชาวบ้านที่เขาต้องมาแบกภาระเรื่องน้ำเขาจะไม่น้อยเนื้อต่ำใจเพราะการทำอย่างนี้ที่รัฐหรือชนประทานเองปล่อยน้ำในทางดิ่งเนี่ยทำให้ชาวบ้านเขาเกิดอะไรความเหลื่อมล้ำ
0: การเสนอกองทุนพื้นที่รับน้ำเฉพาะกิจเพื่อฟื้นฟูบ้านเรือนและอาชีพเยียวยาตามระดับความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงนะคะเป็นข้อเสนอที่พูดกันมานานแต่ไม่เคยมีหน่วยงานไหนผลักดันหรือสานต่ออย่างจริงจังดังนั้นแล้วนะคะประชาชนเขาก็คาดหวังว่าแม้ว่าจะอยู่ในพื้นที่รับน้ำหรือพื้นที่ที่มีชะตากรรมที่ถูกน้ำท่วมซ้ำซากเรื่องนี้จึงรอให้ภาครัฐช่วยกันแก้ปัญหาเชิงนโยบายต่อไปค่ะ
2: ขอบคุณคุณนิตยาครับ
3: มูลนิธิสืบนาคเสถียรเตรียมยื่นฟ้องศาลปกครองซ้ำค่ะหลังจากเมื่อวานคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้กรมชลประทานดำเนินโครงการอ่างเก็บน้ำคลองวังตะโหนดจังหวัดจันทบุรีวงเงินงบประมาณ 7,200 ล้านบาททั้งที่ยังไม่มีคำตอบชัดเจนเรื่องปมข้อมูลที่ระบุใน EHIA ที่ไม่สอดคล้องกับสภาพข้อเท็จจริงในพื้นที่ค่ะนี่เป็นภาพล่าสุดที่บันทึกเอาไว้โดยเจ้าหน้าที่มูลนิธิสืบนาคเสถียรขณะลงพื้นที่ไปสำรวจพื้นป่าบริเวณเขตอุทยานแห่งชาติเขา15ชั้นจังหวัดจันทบุรีหนึ่งในจุดที่อาจจะได้รับผลกระทบจากการสร้างอ่างเก็บน้ำคลองวังตะโหนดพื้นที่กว่า 12,000 ไร่เจ้าหน้าที่ระบุค่ะว่าจากการสำรวจสภาพป่ายังคงอุดมสมบูรณ์โดยเฉพาะต้นกระเพาะยืนผืนสุดท้ายที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกค่ะดังนั้นหลังจากเมื่อวานครม.มีมติอนุมัติให้กรมชลประทานดำเนินโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองวังตะโหนดเลขาธิการมูลนิธิสืบนาคเสถียรบอกว่าจะดำเนินการฟ้องศาลปกครองซ้ำอีกครั้งในประเด็นขอให้เพิกถอนมติเห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพหรือ EHIA ของกรมชลประทานหลังพบว่าข้อมูลไม่ตรงกับข้อเท็จจริงในพื้นที
4: ่มันเป็นเรื่องที่เราบอกตั้งแต่แรกอยู่แล้วว่าเราเสนอตั้งแต่จดหมายฉบับแรกเลยค่ะเราขอให้มีการลดขนาดอ่างเก็บน้ำเพื่อหลีกเลี่ยงถิ่นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าและให้ประชาชนยังมีน้ำใช้พอสมควรคือมันเป็นฉบับแรกที่เราทำจนถึงตอนนี้เรามองว่ามันเกินที่ถ้าในแง่ของการฟ้องคดีอะค่ะมันเกินที่จะกลับมาพูดคุยในเรื่องของการลดขนาดอ่างเก็บน้ำแล้วค่ะเพราะตอนนี้เรามุ่งประเด็นไปที่ EHIA มันไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงในพื้นที่เพราะฉะนั้นเราอยากให้มีการเพิกถอนมติของทั้งคณะกรรมการผู้ชำนาญการคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติรวมถึงมติคณะรัฐมนตรีที่เพิ่งผ่านมาด้วย
2: ขั้นตอนหลังคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้กรมชลประทานดำเนินโครงการอ่างเก็บน้ำคลองวันตะโหนดด้วยงบประมาณ 7,200

0: 200ล้านบาทนะครับแผนการดำเนินการ7ปีนับตั้งแต่ปีงบปี70ถึงปี76ครับกรมชลจะต้องกลับมาทบทวนรายละเอียดนะครับเรื่องของการขอใช้หรือเพิกถอนพื้นที่ของอุทยานเขา15ชั้นครับรวมไปถึงการพิจารณาปรับลดขนาดพื้นที่ให้เหมาะสมตามมติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาตินะครับซึ่งกำหนดเงื่อนไขเอาไว้เมื่อวันที่29มิถุนายนปี2569ครับ
1: ส่วนกรณีการเพิกถอนพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขา15ชั้นพบว่าคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติจะต้องดำเนินการรับฟังความเห็นและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียชุมชนที่เกี่ยวข้องและประชาชนในการกำหนดพื้นที่การขยายและการเพิกถอนอุทยานตามประกาศปี2564และขั้นตอนสุดท้ายนะคะก็คือกรมชลประทานและกรมอุทยานต้องหารือร่วมกันอีกครั้งโดยเฉพาะกรณีที่กรมอุทยานเสนอให้ลดขนาดพื้นที่จาก 6,191 ไร่เหลือ657ไร่ซึ่งขั้นตอนนี้จะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนปีงบประมาณ2570ค่ะที่ปรึกษาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชบอกว่าที่ผ่านมากรมอุทยานไม่ได้ขัดข้องกับโครงการอ่างเก็บน้ำคลองวังตะโหนดนะคะแต่มองว่าการดำเนินโครงการต้องส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศน้อยที่สุดค่ะ
2: ขอให้ใช้พื้นที่ลดขนาดลงประมาณ660ไร่เนี่ยนะคะก็ไม่ได้เป็นตัวเลขที่ตั้งกุขึ้นมาได้เองนะคะแต่ทีนี้ด้วยเราก็หวังว่าโดยเทคนิคทางวิศวกรรมที่ท่านมีความทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะมีความชำนาญกว่าเนี่ยก็น่าที่จะมาดูตรงนี้ว่าลดจริงๆเนี่ยได้เท่าไหร่ค่ะ
1: ก่อนหน้านี้ปี2566กรมอุทยานเคยสำรวจพื้นที่จุดที่ขออนุญาตสร้างอ่างเก็บน้ำโดยพบว่าถ้ากรมชลประทานใช้พื้นที่ตามที่ขอก็คือ 12,000 ไร่จะส่งผลกระทบต่อต้นไม้กว่า40ล้านต้นและส่งผลกระทบต่อที่อยู่อาศัยและแหล่งอาหารของช้างป่ากว่า70ตัวสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม11ชนิดนก61ชนิดรวมทั้งสัตว์ป่าอีกหลากหลายชนิดค่ะ
0: นอกจากปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าที่ไทยยังควบคุมไม่ได้นะครับตอนนี้เรายกระดับสารเอโทมิเดตจากยาควบคุมพิเศษเป็นวัตถุออกฤทธิ์ประเภทที่2ตามกฎหมายยาเสพติดตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับหลังจากที่พบการลอบนำเข้าแล้วก็ใช้ไทยในการผลิตท่านผู้ชมครับเอโทมิเดตเนี่ยถูกลอบนำไปผสมในน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้านะครับออกฤทธิ์รุนแรงแล้วก็ส่งผลกระทบเป็นอันตรายต่อผู้เสพครับแม้จะมีการควบคุมอย่างเข้มงวดแต่ดูเหมือนว่าตอนนี้ยังมีทั้งการนำเข้าการผลิตและการค้าไม่ได้หยุดลงไปเลยติดตามใน The Exit กับคุณทอฝันช่วยชูครับ
3: พบชาวจีน3คนขณะเข้าตรวจค้นบ้าน2ชั้นกลางเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีวันที่11พฤษภาคมที่นี่ถูกใช้เก็บสารเอโทมิเดตน้ำหนักกว่า63กิโลกรัมและเป็นที่ผลิตสารชนิดนี้แบบครบวงจรสารเคมีและอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบการผลิตอีกจำนวนมากก็ถูกพบในบ้านหลังเดียวกันชาวจีนให้การว่าพวกเขาเป็นแค่คนรับจ้างเฝ้าบ้านไม่รู้เรื่องการผลิตสารเอโทมิเดตนอกจากพบตั้งฐานผลิตสารเอโทมิเดตในประเทศไทยการลอบนำเข้าจากต่างประเทศกระจายไปตามแหล่งผลิตพอร์ตเคยังถูกจับกุมต่อเนื่องกองกำกับการ2กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจตำรวจสอบสวนกลางได้รับข้อมูลว่ามีพัสดุส่งมาจากอินเดียปลายทางประเทศไทยสำแดงเป็นเครื่องสำอางการประสานข้อมูลกับกรมศุลกากรนำไปสู่การอายัดพัสดุขาเข้าระหว่างประเทศตรวจสอบในกล่องพัสดุพบเป็นสารเอโทมิเดตเจ้าหน้าที่ขยายผลจับผู้ต้องหาในขบวนการได้7คนในพื้นที่กรุงเทพมหานครอุดรธานี101และนครศรีธรรมราชผู้ต้องหากลุ่มนี้แบ่งหน้าที่กันทำชัดเจนทั้งจัดหาสินค้าจากต่างประเทศผลิตพอร์ตเคจำหน่ายจัดหาและเป็นบัญชีม้าเพื่อทำธุรกรรมการเงินขบวนการนี้มีแหล่งผลิตพอร์ตเคอยู่ในกรุงเทพจำหน่ายให้กับลูกค้านักท่องเที่ยวในไทยสารเอโทมิเดตส่วนหนึ่งส่งไปอุดรธานีลอบส่งออกไปยังประเทศลาว
4: จากการสืบสวนต่อมาก็ทราบว่าพออุดรแล้วก็จะชูต่อไปที่หนองคายแล้วก็แอบส่งออกไปที่ประเทศลาวเมื่อก่อนเนี้ย เราเจอการลักลอบผลิตผสมใช้คำว่าผสมดีกว่าผสมหัวพอตกับน้ำยาบริไฟฟ้านะครับการจัดหาสารเนี่ยที่พบจากการจับกลุ่มก็คือการลักลอบนำเข้านะครับแต่ตอนนี้มันเริ่มมีกระบวนการที่ผลิตสารเฉพาะสารเลยเนี่ยครับในบ้านเราเองละ
3: เอโทมิเดตเป็นยาสลบชนิดออกฤทธิ์ระยะสั้นมีฤทธิ์กดประสาทถูกลักลอบนำไปผสมในน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าหรือที่เรียกกันว่าบุหรี่ซอมบี้ทำให้ผู้เสพเกิดอาการเสพติด27กรกฎาคม2568เอโทมิเดตถูกยกระดับจากยาควบคุมพิเศษไปเป็นวัตถุออกฤทธิ์ประเภทที่2ตามประมวลกฎหมายยาเสพติดพ.ศ. 2564หลังพบการลักลอบใช้ไทยเป็นฐานผลิตในช่วง2ปีที่ผ่านมาเพิ่มโทษหนักกับผู้ลักลอบนำเข้าจำหน่ายและครอบครองแม้ถูกควบคุมอย่างเข้มงวดแต่การลักลอบนำเข้ายังเกิดขึ้นต่อเนื่อง2สัปดาห์ก่อนกรมศุลกากรอายัดถังพลาสติกขนาดใหญ่ได้ที่สนามบินสุวรรณภูมิทั้งหมดเป็นสินค้าต้องสงสัยถ่ายลำต้นทางจากประเทศอินเดียภายในถังพบสารเอโทมิเดตน้ำหนักรวม30กิโลกรัมแยกบรรจุในห่อพลาสติกสีเงินหลายสิบห่อที่น่าสนใจคือของกลางที่ยึดได้มีปลายทางไปยังประเทศลาวอธิบดีกรมศุลกากรให้ข้อมูลว่าการนำสารเอโทมิเดตผสมในน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าแทนเคตามีนกำลังได้รับความนิยมในประเทศไทยกรมศุลกากรกำลังจับตาการลักลอบนำเข้าสารชนิดนี้ในทุกช่องทาง
5: สารเอโทมิเดตเนี่ยถูกมาใช้ผสมในบุหรี่ไฟฟ้าซึ่งเป็นอันตรายมากนะกับระบบประสาทแล้วก็สมองเพราะว่าเป็นสารที่เป็นสารออกฤทธิ์นะครับก็คือต่อระบบประสาทก็ถือเป็นยาเสพติดก็ตรงนี้ก็เป็นเทรนด์ที่มีในต่างประเทศแล้วเราก็เฝ้าจับตาดูว่ามันมีการลักลอบเข้ามาในประเทศเราก็มีการทำการบริหารความเสี่ยงของทั้งบุคคลทั้งชิปเมนต์ทั้งคอนเทนเนอร์
3: ข้อมูลจากกรมศุลกากรระบุว่านับตั้งแต่เดือนตุลาคมปี2568จนถึงปัจจุบันกรมศุลกากรตรวจพบการลักลอบนำเข้าสารเอโทมิเดตมายังประเทศไทยผ่านทุกช่องทางได้13คดีปริมาณ84กิโลกรัมมูลค่ากว่า59ล้านบาทในจำนวนนี้27กิโลกรัมถูกจับกุมได้ที่สนามบินทอฝันช่วยชูไทย PBS รายงาน
1: เหตุการณ์ที่เสือทำร้ายเจ้าหน้าที่ที่ห้วยขาแข้งเสียชีวิตดูเหมือนว่าจะไม่ใช่อย่างที่สันนิษฐานกันเอาไว้ตั้งแต่แรกนะคะเมื่อวานนี้มีบางส่วนคาดการว่าอาจจะเป็นเสือแก่เป็นเสือป่วยหรือไม่ที่ล่าเหยื่อไม่ไหวก็เลยไปทำร้ายเจ้าหน้าที่จนเสียชีวิตแต่ว่าวันนี้มีหลักฐานปรากฏชัดเจนนะคะก็คือภาพนี้แหละค่ะเป็นภาพที่ได้จากกล้องดักถ่ายสัตว์ป่าไปเจอว่าเสือโคร่งที่ทำร้ายเจ้าหน้าที่จนเสียชีวิตเป็นลูกเสือโคร่งเพศผู้อายุ1ปี6เดือนเท่านั้นนะคะซึ่งเป็นช่วงวัยของลูกเสือโคร่งที่กำลังเรียนรู้วิธีการล่าเหยื่อค่ะกล้องดักถ่ายสัตว์ป่าของทีมวิจัยเสือเขานางรำบันทึกภาพเอาไว้ช่วงค่ำของวันที่5สิงหาคมไปเจอเสือโคร่งตัวหนึ่งกำลังคาบเปลอยู่ในป่าจุดดังกล่าวก็คือบริเวณริมลำห้วยทับสลาค่ะจุดที่พบร่างของนายศักรินทร์วิชาจารย์พนักงานราชการสังกัดเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งจังหวัดอุทัยธานีโดยเจ้าหน้าที่ใช้เวลา2วันในการแกะรอยเก็บข้อมูลและศึกษาพฤติกรรมจนทราบว่าเสือที่ทำร้ายเจ้าหน้าที่เสียชีวิตเป็นลูกเสือโคร่งเพศผู้อายุ1ปี6เดือนเป็นลูกเสือโคร่ง1ใน3ตัวของแม่เสือโคร่งอภิญญาอายุ8ปีแล้วก็ใช้เส้นทางนี้เป็นประจำแต่กลับพบลูกเสือตัวนี้เพียงตัวเดียวค่ะที่กลับมายังบริเวณที่เจ้าหน้าที่นอนพักอยู่ในลักษณะนอนราบขนานไปกับพื้นจึงคาดว่าเป็นเหตุให้เสือโคร่งคิดว่าเป็นเหยื่อซึ่งเสือโคร่งตัวนี้นะคะลูกเสือโคร่งค่ะอายุ1ปี6เดือนเป็นช่วงอายุที่อยู่ในวัยของการเรียนรู้วิธีล่าเหยื่อมีพฤติกรรมเริ่มห่างจากแม่เพื่อหาอาณาเขตของตัวเองค่ะ
6: พฤติกรรมเนี่ยเป็นลักษณะพฤติกรรมของเสือที่อยู่ในวัยอยากรู้อยากเห็นทุกโซนแล้วก็แยกตัวออกมา แล้วก็เป็นเหตุคล้ายๆบังเอิญแล้วก็ด้วยความอยากรู้อะก็เข้าไปอันนี้พอเ

0: ้าหน้าที่เราเนี่ยซึ่งณตอนนั้นเนี่ย อยู่ในสภาพที่นอนหลับอันนี้พอนอนหลับเนี่ยสภาพท่านอนเนี่ยมันก็จะเหมือนกับสัตว์ที่ตัวจะขนานกับพื้นลักษณะยาวขนานกับพื้นเนี่ยทำให้เกิดการเหมือนกับเข้าใจผิดว่าอันนี้คือเป็นเหยื่อแล้วเขาก็ถือโอกาสหรือว่าเป็นโอกาสหรือเป็นเหตุบังเอิญมากกว่าเป็นเหตุบังเอิญที่เขาก็เลยเข้าไปโจมตีค่ะพอโจมตีก็เหมือนกับภาพข่าวที่เราเห็นก็จะเป็นสภาพที่เขาเข้าไปโจมตีเจ้าหน้าที่เราค่ะอันนี้คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็ระบุตัวตนได้ชัดเจนแล้ว
1: ส่วนลูกเสือที่ทำร้ายเจ้าหน้าที่นะครับไม่ได้จับแต่จะเฝ้าติดตามพฤติกรรมการหากินครับว่ามีโอกาสเข้าใกล้ชุมชนหรือไม่ซึ่งถ้าพบพฤติกรรมเสี่ยงจะมีมาตรการผลักดันหรือขับไล่ตามแผนจัดการสัตว์ป่านะครับขณะนี้ยังคงปิดลานกลางเต็นท์สำหรับท่องเที่ยวที่อยู่ใกล้กับจุดเกิดเหตุชั่วคราวครับและเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่นะครับเพิ่มความระมัดระวังปรับสภาพแวดล้อมของสถานที่เพิ่มไฟส่องสว่างเพิ่มระยะการมองเห็นและปรับพฤติกรรมการอยู่ในบริเวณบ้านพักไม่อยู่ในพื้นที่เปิดโล่งครับ
2: เสืออยู่ในป่าแต่ว่าชาวบ้านไม่ค่อยสบายใจนะคะ อย่างนางน้ำพึ่งเหล่าพิจิตรเป็นชาวตำบลระบำอำเภอลานสักนำแผ่นสังกะสีมาปิดล้อมบ้านมิดชิดเลยค่ะป้องกันสัตว์ป่าบุกเข้าไปภายในบ้านเธอบอกว่าทุกวันนี้รู้สึกหวาดผวาหวาดกลัวกังวลเรื่องความปลอดภัยเพราะว่าบ้านอยู่ใกล้กับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งและเมื่อปีที่แล้วก็เคยเจอรอยเท้าเสือบริเวณหลังบ้านบอกว่าทุกวันนี้ช่วงใกล้ค่ำก็รีบเข้านอนไม่กล้าออกไปไหนค่ะ
3: ก็มีความกลัวเมื่อคืนนอนไม่หลับแล้วก็มาหลับช่วงประมาณที่4หรือที่5นี่จะหลับกันหลับตื่นๆนั่นแหละเพราะบ้านยังโล่งอยู่ยังไม่ได้ปิดพอเขาแจ้งแล้วก็ประมาณ6โมงออกมาจากบ้านแล้วก็มาหาสังกะสีเก่าๆไปตีล้อมหน้าบ้านน่ะรอบเลยบางทีหมาเห่าแล้วก็ไม่กล้าออกมาส่องก็กลัวก็ออกมาจากวัดตรงนี้ไปฝังตกเข้ามากลับมาก็มานอนไม่หลับไงความกลัวเพราะเคยผ่านไปแล้วครั้งนึง
2: ชาวบ้านเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่เพิ่มมาตรการเฝ้าระวังพื้นที่แนวหากินของเสือนะคะกลัวว่าอาจจะหลุดเข้ามาในเขตชุมชนและไม่มั่นใจเรื่องความปลอดภัยค่ะ
1: การผลักดัน50ย่านสร้างสรรค์ของกรุงเทพมหานครไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับในการผลักดันให้พื้นที่เหล่านี้ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชนครับเพราะกว่าจะถึงจุดนี้ต้องอาศัยความร่วมมือของคนในชุมชนด้วยนะครับติดตามในขยายเสียงเปลี่ยนเมืองกับคุณวิภาพรครับ

0: อนที่จะสั่นงบประมาณเขตละ 200,000 บาทไปส่งเสริมอัตลักษณ์กระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวชุมชนฐานรากในพื้นที่50ย่าน50เขตบางพลัดก็เป็นหนึ่งในนั้นนะคะบางพลัดถือว่าเป็นย่านที่รวมช่างฝีมือครูศิลป์เอาไว้ค่ะจากต้นทุนทางวัฒนธรรมที่มีอยู่เดิมในพื้นที่ถูกนำมาถ่ายทอดในกิจกรรมมองอยุธยาที่บางพลัดจัดขึ้นเมื่อวันที่2สิงหาคมนะคะและในงานนี้ค่ะเขาใช้ภาพครุฑภาพนี้นะคะเป็นตัวละครหลักในการเล่าเรื่องบางพลัดค่ะภาพครุฑภาพนี้มาจากภาพจิตรกรรมฝาผนังของพระอุโบสถเก่าแก่ในยุคอยุธยาตอนปลายค่ะอยู่ที่วัดใหม่เทพนิมิตนะคะแม้ว่าปัจจุบันจะผุกร่อนไปตามกาลเวลาแต่ก็ยังคงล่องรอยประวัติศาสตร์ให้ได้ศึกษาต่อค่ะภายในงานยังมีกิจกรรมที่ชวนคนข้างนอกมารู้จักของดีย่านบางพลัดให้มากขึ้นอย่างที่เห็นคือรำโขนนะคะแล้วเขาก็มีรำดาบมีการแสดงแล้วก็การเวิร์กช็อปทำว่าวไทยด้วยค่ะภาพที่เกิดขึ้นครั้งนี้กำลังบอกว่าการพัฒนาย่านสร้างสรรค์มันไม่ใช่แค่เรื่องงบประมาณค่ะแต่พลังการขับเคลื่อนของคนในพื้นที่สำคัญมากๆค่ะหนึ่งในคนที่ทีมงานของเราได้คุยด้วยนะคะก็คือครูอาคิระไวคีรีค่ะเป็นครูสอนนาฏศิลป์ชมรมโรงวัฒนธรรมสยามสำนักงานเขตบางพลัดคุณครูบอกว่าหนึ่งในข้อดีของการเกิดขึ้นของย่านสร้างสรรค์คือมีพื้นที่ให้เด็กๆและเยาวชนที่ร่ำเรียนโขนได้แสดงศักยภาพเกิดความภาคภูมิใจในย่านที่ตัวเองอยู่และที่นี่ต้องบอกว่าสืบทอดการรำโขนมาหลายชั่วอายุคนค่ะเช่นเดียวกับอีกคนนึงค่ะคนนี้ค่ะครูชายนะคะครูสอนทำว่าวในย่านบางพลัดคุณครูมองว่าหนึ่งในคุณค่าของพื้นที่ย่านสร้างสรรค์คือการต่อยอดสืบสานภูมิปัญญาและองค์ความรู้การทำว่าวซึ่งเป็นอัตลักษณ์ดั้งเดิมที่บางพลัดสืบทอดกันมานานค่ะ
1: ณตอนนี้นะครับโขนเป็นอาชีพที่เด็กๆใฝ่ฝัน

0: ที่อยากจะเล่นอยากจะประกอบเขาเรียกอะไรอยากจะสืบสานเราก็ยังหาโอกาสเพื่อสนับสนุนหาโอกาสเพื่อหาสิ่งดีๆเข้ามาให้เด็กๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องชุดเรื่องบุคลากรเรื่องโอกาสในการแสดงบางที่เรียนแล้วไม่ได้ออกงานเลยมันก็รู้สึกแบบหดหู่นะเอาพูดจริงๆเด็กเรียนกับเราเด็กซ้อมกับเราแต่ไม่ได้ออกงานเลยเราก็เลยหาโอกาสให้เด็กพูดกับเด็กๆเสมอว่าครูจะไม่ปล่อยให้หนูว่าแสดงฟรีหรอกครูจะหาค่าตอบแทนให้ครูจะหาค่าขนมให้
1: ก็อยากให้มีคนมาสนับสนุนอีกครับเพราะว่าเราก็ต้องการพื้นที่แสดงศักยภาพที่พวกเราสามารถทำได้ค่ะอยากได้เหมือนต้นทุนในการทำเสื้อผ้าครับใช่ครับบางชุดก็ต้องซ่อมบางชุดก็ต้องทำเพื่อให้เหมาะกับการแสดงใหม่ๆที่พวกเราสร้างสรรค์ครับ
2: กิจกรรมย่านสร้างสรรค์นะครับคืออย่างที่ผมบอกว่าเราต้องเริ่มจากสโคปเล็กๆก่อนนะครับชุมชนพอชุมชนเสร็จปุ๊บเราขยายมาย่านคราวนี้เราทำให้ย่านเราเนี่ยในบางพันรู้จักก่อนว่าย่านฉันมีว่าวให้ทุกคนพูดถึงว่าว่าวอยู่ที่ซอย85นะหรือว่าวอยู่ที่บางพันอันนี้คือสิ่งที่ตอบโจทย์ที่สุดสิ่งที่เราอยากได้คือเราอยากได้ให้ว่าวไปต่อคือตอนนี้เราต้องการพื้นที่ที่จะทำให้เราเนี่ยสามารถแสดงออกสามารถพาเด็กๆมาแสดงศักยภาพได้หรือทำให้ว่าวเนี่ยมันอยู่ได
3: ้ตอนแรกนะคะที่หนูเข้ามาหนูรู้สึกว่าการทำว่าวมันเท่มากเลยค่ะแบบโอ้โหหนูทำแล้วมันพอหนูได้รู้แบบพอหนูทำแล้วมันก็โอเคค่ะมันก็สนุกดีแล้วพอได้ไปเล่นนี่ยิ่งสนุกเลยค่ะพอได้เล่นได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ก็รู้สึกสนุกค่ะหนูก็เลยรู้สึกว่าตรงนี้มันก็เป็นเสน่ห์ของว่าวค่ะก็อยากให้มีที่เล่นว่าวมากขึ้นค่ะเพราะว่าก็ยังอยากอนุรักษ์ว่าวไทยไปเรื่อยๆค่ะเพราะว่าก็ไม่อยากให้ว่าวไทยหายไปค่ะ
4: เสียงทั้งหมดนี้คือเครื่องยืนยันว่าย่านสร้างสรรค์คือพื้นที่ในการรวบรวมเครือข่ายค่ะดึงของดีในย่านออกมาให้คนนอกพื้นที่ได้รู้จักแล้วก็ให้คนในได้ภาคภูมิใจด้วยนะคะอาจารย์ภูมิหนึ่งในคณะกรรมการผู้จัดงานย่านสร้างสรรค์บางพลัดมองว่าเวลานี้หน่วยงานราชการไทยเองก็ต้องปรับตัวเชื่อมโยงกับชุมชนให้มากขึ้นเพื่อให้รัฐกับประชาชนสามารถสร้างย่านสร้างสรรค์ที่ยั่งยืนได้ค่ะ
5: จริงๆแล้วงานย่านสร้างสรรค์นั้นมันก็เหมือนกับเป็นตัวแทนหนึ่งแหละที่จะฉายเห็นถึงอุปสรรคเวลาที่จะดึงภาคประชาชนเข้ามาทำงานกับภาครัฐว่าเงื่อนไขยุบยิบไปหมดเลยอะฮะในการประชุมทุกครั้งเนี่ยภาคประชาชนพวกเราเนี่ยก็จะมีข้อเสนอว่าอย่างเรื่องของการเบิกจ่ายเรื่องของการทำจัดซื้อจัดจ้างอย่างเงี้ยฮะก็อาจจะต้องให้ทางส่วนราชการเนี่ยลดขั้นตอนแล้วก็หัวหน้าส่วนราชการในท้องถิ่นเนี่ยอาจจะต้องมาช่วยแบ่งเบารับผิดชอบในการที่เราจะจัดการทั้งด้านการเงินหรือว่าเรื่องของการประสานจัดกิจกรรมต่างๆพวกนี้เข้ามาซัพพอร์ตอย่างเต็มที่เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ย่านสร้างสรรค์ทุกย่านให้ความเห็นไปแล้วนะฮะกับทางกทม.กทม.ก็เข้าใจแหละแต่ว่าก็คงพยายามที่จะหาทางหามาตรการที่จะสนับสนุนช่วยเหลือแก้ปัญหาตรงนี้อยู
4: ่แม้ว่าทุกฝ่ายจะเห็นตรงกันว่าย่านสร้างสรรค์คือทิศทางการพัฒนาเมืองที่จะต้องเดินต่อนะคะแต่วันนี้ระเบียบราชการเรื่องการเบิกจ่ายต่างๆอาจจะเป็นอุปสรรคที่ไปตีกรอบความสร้างสรรค์อีกทีนึงค่ะทั้งสองท่านคะถ้าปลดล็อกเรื่องนี้ได้ปลดล็อกระบบราชการได้จะทำให้การสนับสนุนชุมชนเป็นไปได้อย่างราบรื่นและน่าจะทำงานเรื่องนี้ได้ดีขึ้นค่ะ
6: ขอบคุณคุณวิภาพรครับท่านผู้ชมครับกีฬาค่ำนี้นะครับเราจับตาไปที่กีฬาตะก้อครับที่จะไปแข่งในเอเชียนเกมหลังจากที่ตัวหลักของเราโดนแบนถึง5คนนะครับรอบนี้ยังจะหวังเหรียญได้ไหมติดตามกับคุณอินทัศน์ครับ

0: วัสดีครับกีฬาค่ำนี้ยังอยู่กันที่เรื่องของตะกร้อครับล่าสุดเลขาธิการสหพันธ์ตะกร้อนานาชาติยืนยันชัดเจน5นักกีฬาไทยที่ถูกแบนจากศึกชิงแชมป์โลกจะถูกตัดสิทธิ์ลงแข่งขันเอเชียนเกมที่นาโกย่าแน่นอนแล้วครับหลังจากสหพันธ์เซปักตะกร้อนานาชาติมีคำสั่งแบน5นักกีฬาทีมชาติไทยพร้อมด้วยผู้ฝึกสอนและผู้จัดการทีมรวม8คนจากเหตุการณ์ปฏิเสธการแข่งขันต่อในรอบชิงชนะเลิศประเภททีมชายในศึกชิงแชมป์โลกปี2026ที่มาเลเซียล่าสุดนายอับดุลฮาลีมกาเดอร์เลขาธิการสหพันธ์ตะกร้อนานาชาติและประธานสหพันธ์ตะกร้อเอเชียชาวสิงคโปร์ให้สัมภาษณ์ยืนยันกับสื่อมวลชนไทยระหว่างเดินทางมาร่วมการแข่งขันตะกร้อคิงครับถึงประเด็นดังกล่าวอย่างชัดเจนครับ
1: Why Malaysia not send number one team to King Cup? You asking me? The organizing committee asking me the decision.
0: โดยนายอับดุลฮาลีมกาเดอร์ยืนยันว่าในเบื้องต้นนักกีฬาไทยและทีมงานทั้ง8คนจะไม่สามารถลงแข่งขันเอเชียนเกมที่ญี่ปุ่นเนื่องจากยังติดโทษแบนและยื่นอุทธรณ์ไม่ทันเวลาครับโดยสหพันธ์จะมีการประชุมใหญ่อีกครั้งในวันที่ 9-10 สิงหาคมที่กรุงเทพเพื่อกำหนดโทษแบนอย่างละเอียดอีกครั้งแม้ว่านักกีฬาประเภท

0: ไทยครับมั่นใจว่าทีมไทยจะกวาดครบทั้ง4อีเวนต์ที่ลงชิงชัยครับโดยทีมชายส่งทีมชุดและทีมเดี่ยวส่วนผู้หญิงส่งทีม4คนและทีมชุดชิงชัยครั้งนี้ทั้งหมด6เหรียญทองแต่ส่งได้ชาติละไม่เกิน4อีเวนต์ครับมาดูกันที่ความมั่นใจของทีมชาติไทยที่หลังจากน่าจะผ่านเข้ารอบ4ทีมสุดท้ายในศึกอาเซียนครับแน่นอนแล้วโดยฮัสซันเตรียมทำสถิติไร้พ่ายต่อเนื่องครับในเกมที่9ที่จะพบกับเมียนมาวันเสาร์นี้ครับหลังจากที่ปล่อยนักเตะทีมชาติไทยพัก1วันครับล่าสุดแอนโทนีฮัสซันนำลูกทีมฝึกซ้อมเต็มรูปแบบเพื่อลงแข่งขันนัดสุดท้ายของกลุ่ม B ที่เตรียมเปิดสนามราชมังคลากีฬาสถานพบเมียนมาในวันเสาร์ที่8สิงหาคมนี้เวลา2ทุ่มตรงทีมชาติไทยเก็บได้9แต้มเต็มหลังคว้าชัย3เกมรวดเอาชนะลาว 5-0 ชนะมาเลเซีย 2-0 และชนะฟิลิปปินส์ 1-0 โดยยิงได้8ประตูครับไม่เสียแม้แต่ลูกเดียวส่วนเมียนมามี6แต้มเท่ากับมาเลเซียและฟิลิปปินส์มี3คะแนนโดยลาวไม่มีแต้มตกรอบแน่นอนแล้วฮัสซันเข้ามาคุมทีมชาติไทยตั้งแต่เดือนตุลาคมปีที่แล้วคุมทีมไปแล้ว8เกมชนะ6เสมอ2และยังไม่แพ้ใครซึ่งในมุมมองของตังกุยณัฐพลดำรงโรจน์วัฒนาคอลัมนิสต์ฟุตบอลชี้ว่าผลงานของฮัสซันในอาเซียนครับถือว่าสอบผ่านด้วยเรื่องข้อจำกัดของตัวผู้เล่นสิ่งสำคัญคือให้เวลาฮัสซันครับในการสร้างทีมตามสไตล์ที่เขาต้องการ
1: ในข้อจำกัดเนี่ยผมว่าเราสามารถมองให้มันเป็นประโยชน์ได้มันเป็นตัวเลือกใหม่ๆของทีมชาติไทยนะครับเราจะเห็นว่าจากตัวผู้เล่นที่ฮัสซันเรียกมาเนี่ย25คนเนี่ยมีทั้งนักเตะที่มากประสบการณ์ก็เอามาประคองรุ่นน้องๆแต่ที่น่าพอใจมากๆก็คือนักเตะที่อายุ25ปีลงมาแล้วก็คนที่ยังเล่นทีมชาติหลายคนเพิ่งมาเล่นทีมชาติหรือว่าเล่นทีมชาติยังไม่เยอะนักเตะกลุ่มนี้ก็จะเป็นตัวเลือกให้กับทีมชาติไทยมากขึ้นนะครับก็ตรงนี้เป็นมุมที่ผมมองว่าเป็นประโยชน์มากๆเลยแล้วก็การส่งนักเตะกลุ่มนี้ลงสนามคือฮัสซันไม่ได้เรียกมาอย่างเดียวแต่ว่าให้โอกาสด้วย
0: เกมวันเสาร์นี้มีแฟนบอลทีมชาติเมียนมาซื้อตั๋วเข้าชมเกมเต็มโควต้า 1,500 ใบครับและอาจมีการทำเรื่องขอเพิ่มจำนวนรอการยืนยันจากสมาคมกีฬาฟุตบอลในเวลานี้ขณะที่ตั๋วเข้าชมเกมของทีมชาติไทยเหลือทุกโซนครับล่าสุดมีข่าวว่าแฟนบอลเมียนมาขอเพิ่มจำนวนอีก 3,680 ที่นั่งเพื่อเข้าชมเกมวันเสาร์นี้นะครับช่วงนี้กลับไปที่คุณเจษฎาคุณวณิษาครับ
2: ขอบคุณคุณอินทัศน์ครับ
3: มีข้อมูลจากศูนย์วิจัยโรคเอสนะคะที่บอกว่าตอนนี้ไทยมีผู้ติดเชื้อ HIV รายใหม่ปีละ 8,000 ถึง 9,000 คนและคาดการณ์ว่าขณะนี้ยังมีผู้ติดเชื้ออีกประมาณ 60,000 คนนะคะกลุ่มนี้ยังไม่ได้รับการตรวจและเข้าสู่กระบวนการรักษาค่ะเป็นไวรัลที่แชร์กันในโซเชียลมีเดียซึ่งหนึ่งในผู้ที่แชร์ข้อมูลก็คืออาจารย์ตรินโพรักษานักอาชญาวิทยาเชิงจิตวิทยาและพฤติกรรมอาชญากรโพสต์ข้อความลักษณะเตือนบอกใครมีผื่นรักษาไม่หายสักทีแนะนำให้ไปตรวจ HIV พร้อมระบุว่าควรต้องรณรงค์กรณีนี้รองศาสตราจารย์นายแพทย์โอภาสพุทธเจริญรองผู้อำนวยการศูนย์วิจัยโรคเอสและโรคติดเชื้อสภากาชาดไทยระบุค่ะว่าผื่นรักษาไม่หายอาจจะต้องดูรายละเอียดเป็นรายกรณีค่ะว่าเป็นการติดเชื้อ HIV หรือไม่การแชร์ข้อมูลเรื่องข้อสงสัยการติดเชื้อในสื่อสังคมออนไลน์เมื่อเอาไปเทียบกับสถานการณ์ผู้ติดเชื้อในไทยพบว่าขณะนี้มีผู้ติดเชื้ออยู่กว่า 500,000 คนซึ่งรองศาสตราจารย์นายแพทย์โอภาสชี้แจงบอกอันนั้นเป็นตัวเลขของผู้ติดเชื้อสะสมนะคะไม่ใช่ผู้ติดเชื้อรายใหม่แต่ยอมรับสถานการณ์ในภาพรวมก็ยังน่าเป็นห่วงเพราะว่าไทยยังมีผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยปีละ 8,000 ถึง 9,000 คนซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่ต้องการจะลดให้เหลือไม่เกิน 1,000 คนต่อปีและคาดว่ายังมีผู้ติดเชื้ออีกประมาณ 60,000 คนที่ยังไม่รู้สถานะของตัวเองและยังไม่เคยเข้าสู่การรักษาค่ะ
2: ส่วนสาเหตุสำคัญครับมาจากการเข้าถึงการป้องกันที่ยังไม่ทั่วถึงนะครับหลายคนประเมินว่าไม่มีความเสี่ยงขณะที่ประสิทธิภาพการรักษาที่ดีขึ้นทำให้บางส่วนลดความตระหนักในการป้องกันครับประเด็นที่น่ากังวลก็คือผู้ติดเชื้อรายใหม่มีสัดส่วนเป็นเยาวชนเพิ่มขึ้นนะครับสะท้อนความจำเป็นที่สังคมต้องให้ความรู้เรื่องเพศสัมพันธ์อย่างปลอดภัยมากขึ้นครับ
4: การติดเนี่ยอาจจะไม่ใช่ปัญหาในคนบางคนนะเขาคิดว่าติดก็รักษาไปแต่จริงๆเนี่ยไม่ติดดีกว่านะครับอาจจะเป็นความเข้าใจที่ยังไม่ดีพอที่เข้าใจว่าติดก็รักษาไปเพราะตอนนี้การรักษามันดีมากแต่จริงๆการรักษาแม้ว่าทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นแต่ยังไงก็ตามเนี่ยการกินยาทุกวัน นะครับมันก็ยังเป็น

0: ป็นปัญหาอยู่นะครับแล้วก็การกินยาทุกวันเนี่ยอาจจะมีผลข้างเคียงของยาอยู่บ้างซึ่งอันนี้ก็จะเป็นข้อความที่อาจจะต้องสื่อไปให้ดีว่าแม้ว่าการรักษามันดีขึ้นแต่ไม่เป็นจะยังน่าจะยังดีกว่านะครับ
1: รองผู้อำนวยการศูนย์วิจัยโรคเอสและโรคติดเชื้อสภากาชาดไทยระบุค่ะว่าตอนนี้เร่งขยายการเข้าถึงการตรวจการป้องกันทั้งผ่านหน่วยบริการเชิงรุกรถโมบายยูนิตและร้านขายยาโดยปัจจุบันมีทางเลือกในการป้องกันตั้งแต่การใช้ถุงยางอนามัยการกินยาเพรสและยาฉีดป้องกันทุก2เดือนนะคะขณะเดียวกันภาคีเครือข่ายด้านเอสค่ะกำลังผลักดันการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตยาฉีดป้องกันเพื่อลดราคายาให้เข้าถึงได้มากขึ้นปลายปี69นี้นะคะไทยก็จะได้รับยาฉีดป้องกัน HIV จำนวน 2,400 โดสจากกองทุนโลกค่ะเพื่อนำร่องให้บริการในกลุ่มเสี่ยงก่อนประเมินผลเพื่อขยายการเข้าถึงต่อไปค่ะ
2: ช่วงนี้ติดตามข่าวในพระราชสำนักกับคุณอรศินีอมรโมลีครับ

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางไทย PBS สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในวันนี้ดังนี้เวลา 8:54 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารสิรินทรานุสรณ์60พรรษาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาติไทยทรงเป็นประธานการประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาติไทยครั้งที่64มีระเบียบวาระต่างๆอาทิการพิจารณาข้อบังคับสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาติไทยว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสำหรับผู้ปฏิบัติงานประจำในสถาบันรายการปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณเหลือจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2567ใช้จ่ายในปีงบประมาณพุทธศักราช2569ถึง2570การขออนุมัติผลการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการระดับรองศาสตราจารย์และผู้ช่วยศาสตราจารย์สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์การเสนอบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์การเสนอรายชื่อแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีรวมถึงแจ้งกำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา2568เวลา 17:39 เสด็จพระราชดำเนินไปยังพระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหารในพิธีพุทธาภิเษกพระพุทธนาคาธิบดีศรีวิสุทธิเวสในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธชินสีห์พระประธานพระอุโบสถและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชสรีรังคารพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าและพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทยจัดสร้างพระพุทธนาคาธิบดีศรีวิสุทธิเวชในวาระครบรอบ30ปีแห่งการสถาปนาและครบรอบ60ปีราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประกอบด้วยมวลสารมงคลมีความงดงามทางพุทธศิลป์และเปี่ยมด้วยความหมายทางธรรมแห่งการปกปักคุ้มครองได้รับพระมหากรุณาธิคุณในการพระราชทานนามพระพุทธรูปอันมีความหมายว่าพระพุทธรูปปางนาคปกซึ่งประทานสิริมงคลแก่การแพทย์อันบริสุทธิ์สะอาดและพระราชทานพระราชานุญาตให้อัญเชิญอักษรพระนามาภิไธยสทประดับที่ผ้าทิพย์พระพุทธรูปองค์พระพุทธรูปประทับนั่งขาสมาธิราบในกิริยาสมาธิบนบัลลังก์ดอกบัวแสดงถึงความสงบวิเวกและการบรรลุธรรมขั้นสูงพญามุจลินนาคราชขดลำตัวซ้อนกันเป็นฐาน

รองรับองค์พระลำตัวพญานาคเรียงประสานกันเป็นลวดลายสื่อถึงพลังแห่งความดีและการคุ้มครองที่แผ่ขยายอย่างไม่มีที่สิ้นสุดเหนือองค์พระมีพญามุจลินนาคราช7 เศียรแผ่พังพานปกคลุมเหนือพระเศียรเพื่อปกป้องจากลมฝนและพยันตรายทั้งปวงสะท้อนถึงการปกปักรักษาผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมให้พ้นจากอุปสรรคด้านหลังพระพุทธรูปประดับสัญลักษณ์ธรรมจักรและอักษรแทนโพชฌงค์7อันเป็นธรรมเครื่องตรัสรู้7ประการการจัดสร้างพระพุทธรูปบูชามี5แบบได้แก่สีแดง31องค์รวมทั้งสีน้ำตาลสีขาวสีเขียวและสีฟ้าอย่างละ60องค์ส่วนพระขนาดห้อยคอมี4แบบคือเนื้อทองคำเนื้อเงินเนื้อสามกษัตริย์และเนื้อทองแดงผู้สนใจติดต่อที่ราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปีดิกส์แห่งประเทศไทยหมายเลขโทรศัพท์027165436-7หรือ097-231-2880ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นำรายได้สนับสนุนการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคกระดูกและข้อตลอดจนส่งเสริมการวิจัยการพัฒนานวัตกรรมการให้บริการทางการแพทย์และการเรียนการสอนด้านศัลยศาสตร์ออร์โธปีดิกส์ทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการทูบีนัมเบอร์วันของจังหวัดอ่างทองพร้อมทรงเปิดชมรมทูบีนัมเบอร์วันและศูนย์เพื่อนใจทูบีนัมเบอร์วันของโรงเรียนวิเศษชัยชาญตันติวิทยาภูมิวันนี้เวลา 20:32 นทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังโรงเรียนวิเศษชัยชาญตันติวิทยาภูมิอำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองเป็นโรงเรียนประจำอำเภอมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-6จำนวน 1,467 คนซึ่งน้อมนำหลักการดำเนินโครงการ To Be Number 1มาเป็นแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียนเพื่อพัฒนาเยาวชนให้เป็นคนเก่งคนดีและมีทักษะในการดำรงชีวิตรู้จักปฏิเสธสิ่งเสพติดและปลูกฝังทัศนคติเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติดทรงเปิดชมรมทูบีนัมเบอร์วันและศูนย์เพื่อนใจทูบีนัมเบอร์วันของโรงเรียนพร้อมทั้งทอดพระเนตรกิจกรรมของสมาชิกทูบีนัมเบอร์วันเช่นกิจกรรมการสร้างลวดลายผ้ารวงทองผ้าลายอัตลักษณ์ประจำจังหวัดอ่างทองกิจกรรมโคดดิ้งกิจกรรมสร้างสุขและสร้างรายได้ให้สมาชิกซึ่งได้ออกแบบภาพพิมพ์แบบซับลิเมชันและใช้โปรแกรมแคนวาออกแบบภาพตกแต่งผลิตภัณฑ์ของใช้อาทิแก้วน้ำที่ยังช่วยให้รู้จักวางแผนลำดับเป็นขั้นตอนกิจกรรมการประดิษฐ์เครื่องประดับศิราภรณ์และถนิมพิมพาภรณ์การปั้นตุ๊กตาชาววังและประดิษฐ์ดอกไม้จากเกล็ดปลากิจกรรมศูนย์เพื่อนใจยังมีบริการให้คำปรึกษาทั้ง Walk-in และ Phone-in เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในช่วงเช้าพักกลางวันและหลังเลิกเรียนมีสมาชิกทูบีนัมเบอร์วันเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆตามสนใจและความถนัดทั้งนี้ผลสำเร็จของชมรมทูบีนัมเบอร์วันสมาชิกได้แสดงความสามารถเกิดความภาคภูมิใจได้เป็นคนเก่งและคนดีมีเป้าหมายในชีวิตมีจิตอาสาและได้รับการยอมรับในสังคมส่วนแกนนำได้ฝึกการทำงานเป็นทีมมีภาวะผู้นำกล้าแสดงออกรู้จักรับฟังความคิดเห็นตามระบอบประชาธิปไตยจากนั้นทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการทูบีนัมเบอร์วันของจังหวัดอ่างทองที่ดำเนินโครงการมาเป็นเวลา24ปีส่งผลให้เด็กและเยาวชนในพื้นที่เกิดค่านิยมที่ถูกต้องมีภูมิคุ้มกันทางจิตใจเป็นเยาวชนรุ่นใหม่ที่มีความเชื่อมั่นเกิดความภาคภูมิใจในตนเองรวมทั้งสร้างและพัฒนาเครือข่ายชมรมอย่างต่อเนื่องเกิดความเข้มแข็งและยั่งยืนโอกาสนี้พระราชทานเข็มที่ระลึกแก่ผู้ถวายเงินเข้าโครงการทูบีนัมเบอร์วันแล้วพระราชทานเงินดังกล่าวแก่เลขานุการโครงการทูบีนัมเบอร์วันเพื่อนำเข้าโครงการทูบีนัมเบอร์วันจากนั้นพระราชทานคำปรึกษาแก่สมาชิกใครติดยายกมือขึ้นจากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอ่างทองรวมทั้งสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอ่างทองเพื่อให้เกิดความมุ่งมั่นเลิกเสพและเกี่ยวข้องกับยาเสพติดได้อย่างถาวรพร้อมทั้งพระราชทานคำปรึกษาแก่สมาชิกโครงการทูบีนัมเบอร์วันของจังหวัดอ่างทองที่นอกจากสมาชิกของโรงเรียนนี้ยังมีสมาชิกจากสถานศึกษาในพื้นที่เช่นโรงเรียนสตรีอ่างทองวิทยาลัยเทคนิคอ่างทองโรงเรียนโพทองจินดามณีปัจจุบันจังหวัดอ่างทองมีสมาชิกทูบีนัมเบอร์วันอายุ 6-24 ปีจำนวน 58,976 คนคิดเป็นร้อยละ 98.52 มีอำเภอทูบีนัมเบอร์วันครบทุกอำเภอมีชมรมทูบีนัมเบอร์วันในสถานศึกษา56แห่งในชุมชน278แห่งในสถานประกอบการ18แห่ง
ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน1แห่งในเรือนจำ1แห่งและในสำนักงานคุมประพฤติ1แห่งต่อจากนั้นทรงยืนแสดงความอาลัยต่อการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาร่วมกับสมาชิกทูบีนัมเบอร์วันและทรงเป็นประธานในการแสดงคอนเสิร์ตทูบีนัมเบอร์วันซึ่งเยาวชนต้นแบบเก่งและดีทูบีนัมเบอร์วันไอดอลรุ่นที่16ร่วมการแสดงคอนเสิร์ตด้วยโดยจังหวัดอ่างทองเป็นจังหวัดทองเป็นปีที่2สมาชิกทูบีนัมเบอร์วันจังหวัดอ่างทองเป็นเยาวชนต้นแบบเก่งและดีทูบีนัมเบอร์วันระดับประเทศรุ่นที่4จำนวน2คนรุ่นที่8จำนวน2คนและรุ่นที่15จำนวน1คนได้รับรางวัลผู้ราชการจังหวัดอ่างทองจำนวน1คนและนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทูบีนัมเบอร์วันจำนวน1คนพระอนุวงศ์ทรงเป็นประธานและองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาเวลา 19:00 น.พลเอกพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพมาจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดประยุรวงศาวาสรวม8รูปพระพิธีธรรมหมายถึงพระสงฆ์ผู้มีความรู้แตกฉานในพระไตรปิฎกและมีความชำนาญการสวดพระอภิธรรมด้วยทำนองหลวงที่ได้รับพระราชทานแต่งตั้งให้ทำหน้าที่สวดพระอภิธรรมในงานพระราชพิธีพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลและพระพิธีการต่างๆเวลา 7:00 น.นายอัธนิติดิษฐาอำนาจองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพในการถวายภัตตาหารเช้าแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพมาจากวัดสเกศ4รูปและวัดราชสิทธาราม4รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานภัตตาหารเช้าและภัตตาหารเพลถวายแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพตลอด100วันเวลา 11:00 น.หม่อมเจ้าที่คำพรยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพในการถวายภัตตาหารเพลแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพมาจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามรวม8รูปบทสวดที่ใช้นอกจากเป็นการสวดเพื่ออุทิศให้แก่ผู้วายชนแล้วยังเป็นคติสอนใจให้ผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่ตระหนักว่าสรรพสิ่งล้วนเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปเป็นธรรมดาเวลา 17:00 น.นายอัธนิติดิษฐาอำนาจองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพมาจากวัดประเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามรวม8รูปเสียงพระสวดพระอภิธรรมแสดงออกถึงความระลึกนึกถึงและความเคารพต่อผู้วายชนขณะเดียวกันยังช่วยเตือนให้ผู้ฟังได้ระลึกถึงความไม่เที่ยงของชีวิตตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีเป็นผู้แทนพระองค์ไปปลูกต้นพระศรีมหาโพธิทศมาราชบพิตรพระราชทานในวัดชูจิตธรรมารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเวลา 9:20 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีเป็นผู้แทนพระองค์ไปปลูกต้นพระศรีมหาโพธิทศมาราชบพิตรพระราชทานณวัดชูจิตธรรมารามอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาผู้แทนพระองค์จุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองทิศบูชาพระพุทธนวราชบพิตรณพระพลาพิธีเมื่อประธานสงฆ์ให้ศีลจบพระเทพยานวัชรชิโนภาสบรรยายถึงความเป็นมาและความสำคัญของต้นพระศรีมหาโพธิทศมาราชบพิตรพระราชทานในการนี้ผู้แทนพระองค์ปลูกต้นพระศรีมหาโพธิทศมาราชบพิตรพระราชทานพระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถาผู้แทนพระองค์จุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทายที่นั่งบูชาพระศรีมหาโพธิทศมาราชบพิตร
ประเทพยานวัชรชิโนภาสนำกล่าวคำสักการะพระศรีมหาโพธิทศมราชบพิตรจากนั้นผู้แทนพระองค์เดินประ

ักษิณรอบพระศรีมหาโพธิทศมราชบพิตรจำนวน3รอบพร้อมระลึกถึงพระรัตนตรัยพระศรีมหาโพธิทศมราชบพิตรมีความหมายว่าพระศรีมหาโพธิ์พระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนามแก่ต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่นำเมล็ดพันธุ์มาจากต้นพระศรีมหาโพธิ์เมืองพุทธคยาประเทศอินเดียซึ่งเป็นสถานที่ตรัสรู้ขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อต้นพระศรีมหาโพธิประดิษฐานณที่แห่งใดเปรียบดังสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประทับณที่แห่งนั้นโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญไปปลูกเพื่อความเป็นสิริมงคลให้พุทธศาสนิกชนได้สักการะบูชาโอกาสนี้ผู้แทนพระองค์ชมนิทรรศการหลักการปฏิบัติธรรมนาวาวัง3ขั้นตอนเปรียบเสมือนยา3เม็ดประกอบด้วยยาเม็ดที่1และรึกถึงพระรัตนตรัยผ่านการท่องบทสวดยาเม็ดที่2ทักอารมณ์เพื่อให้มีสติรู้เท่าทันอารมณ์ไม่เกิดจิตปรุงแต่งและยาเม็ดที่3ท่องบทกรรมฐาน4เพื่อพิจารณาถึงความไม่เที่ยงของรูปกายประกอบด้วย4ธาตุคือธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟและธาตุลมวัดชุจิตธรรมารามสังกัดคณะสงฆ์นิกายธรรมยุทธเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดสามัญตั้งชื่อวัดเพื่อเป็นเกียรติแก่วงศ์สกุลชุจิตารมผู้ถวายที่ดินเพื่อจัดสร้างวัดเมื่อปี2520ปัจจุบันมีประเทศเมธีวชิรดิลกภัยจิตอุตมะธรรมโมดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสและเป็นวิทยากรเผยแผ่หลักสูตรธรรมะพระราชทานธรรมนาวาวังภายใต้โครงการพระราชดำริธรรมนาวาวังในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและวัดยังเป็นศูนย์กลางการเผยแผ่หลักสูตรธรรมะพระราชทานธรรมนาวาวังตั้งแต่ปี2567เพื่อให้ผู้ใฝ่ธรรมและผู้มีความทุกข์ที่ไม่สามารถหาที่พึ่งทางใจได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้หลักสัจศาสตร์เพื่อความพ้นทุกข์และนำไปปฏิบัติในชีวิตจริงองคมนตรีเปิดการประชุมวิชาการเพื่อพัฒนาโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติมุ่งสู่โรงพยาบาลโรมณียสถานตามศาสตร์พระราชากรีนฮอสพิทอลพลอากาศเอกชลิตภุกผาสุของคมนตรีเปิดการประชุมวิชาการโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติที่มูลนิธิเทพรัตน์เวชานุกูลให้การสนับสนุนครั้งที่3ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569ภายใต้แนวคิดยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติภายใต้มูลนิธิเทพรัตน์เวชานุกูลสู่โรงพยาบาลโรมณียสถานตามศาสตร์พระราชา Green Hospitalจัดขึ้นระหว่างวันที่6ถึง7สิงหาคม2569ณโรงแรมเวลาดีอำเภอเมืองนครพนมจังหวัดนครพนมมีผู้ราชการจังหวัดนครพนมผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขกรรมการมูลนิธิเทพรัตน์เวชานุกูลผู้แทนหน่วยแพทย์อาสาผู้อำนวยการโรงพยาบาลและบุคลากรจากโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติทั้ง11แห่งรวมถึงภาคีเครือข่ายเข้าร่วมกว่า200คนทั้งนี้โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติทั้ง11แห่งได้ดำเนินงานตาม3ยุทธศาสตร์สำคัญได้แก่โรงพยาบาลเศรษฐกิจพอเพียงโรงพยาบาลสุขภาพดิจิทัลและโรงพยาบาลโรมณียสถานพร้อมยึดค่านิยมร่วม More than a hospital หรือการเป็นโรงพยาบาลที่มากกว่าการรักษาพยาบาลแต่เป็นศูนย์กลางการดูแลสุขภาวะของประชาชนและชุมชนอย่างแท้จริงผลการดำเนินงานในปีงบประมาณพุทธศักราช2568สะท้อนความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมเช่นมีผู้ป่วยโรคเบาหวานเข้าสู่ภาวะสงบของโรคจำนวน124คนคิดเป็นร้อยละ 21.27 แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของการส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพและการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชนองคมนตรีตรวจเยี่ยมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นประจำปี2569ของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามพลเอกดาวพงษ์รัตนสุวรรณองคมนตรีตรวจเยี่ยมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นประจำปี2569ณมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามโดยในปีนี้มหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่นด้านเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมและการศึกษาจำนวน10โครงการหลัก210โครงการย่อยในพื้นที่511หมู่บ้านคิดเป็นร้อยละ26ของจำนวนหมู่บ้านทั้งหมดของจังหวัดมหาสารคามเกิดเป็นผลิตภัณฑ์เพิ่มรายได้ให้ชุมชน88ผลิตภัณฑ์รักษาและสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นกว่า30เรื่องและผลงานนวัตกรรมกว่า50รายการมีประชาชนได้รับประโยชน์กว่า 20,000 คน

0: องคมนตรียังรับฟังการบรรยายสรุปการขับเคลื่อนการพัฒนา soft skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคมเพื่อสร้างนักศึกษาให้เป็นนักคิดนักสื่อสารนักประสานและนักสร้างนวัตกรรมใช้ชุมชนท้องถิ่นเป็นฐานการเรียนรู้และสร้างทักษะชีวิตให้แก่นักศึกษาและรับฟังการบรรยายสรุปสถานะการดำเนินการสร้างคลังหน่วยกิจและการจัดการองค์ความรู้ออนไลน์ปัจจุบันมีจำนวน164รายการและอยู่ระหว่างการทบทวนและจัดทำข้อมูลความต้องการตามกลุ่มเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจงเพื่อเพิ่มเติมรายการคลังหน่วยกิจและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้แก่กลุ่มเป้าหมายของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามต่อไปองคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬและจังหวัดหนองคายช่วงเช้าพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีและคณะตรวจเยี่ยมโรงเรียนวันวิทย์หนึ่งอำเภอโซ่พิสัยจังหวัดบึงกาฬเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาแห่งแรกที่ได้รับพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จากสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีปัจจุบันเปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล2ถึงมัธยมศึกษาปีที่3แบบไปกลับมีนักเรียน203คนครูและบุคลากร22คนองคมนตรีได้เยี่ยมชมกิจกรรมชุมนุมของนักเรียนที่มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ให้การสนับสนุนอาทิกิจกรรมจินตคณิตที่เริ่มบรรจุในหลักสูตรการเรียนการสอนระดับชั้นอนุบาลและประถมศึกษาเป็นปีแรกช่วยสร้างเสริมทักษะการคิดคำนวณแก่เด็กชุมนุมสารพัดช่างที่ได้รับจากเก็บผ้าและเครื่องปิ้นสำหรับฝึกทักษะและนำไปประกอบอาชีพได้จริงและชุมนุมดนตรีสิงห์สังวาลได้รับการสนับสนุนงบประมาณจัดซื้อเครื่องดนตรีตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้ดนตรีพื้นถิ่นในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องค์ดนตรีและคณะเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่นักเรียนด้วย
1: ก็เป็นเรื่องยากอีกทั้งเรื่องหนึ่งก็คือ
0: ช่วงบ่ายองคมนตรีและคณะตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์27อำเภอพลพิสัยจังหวัดหนองคายจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมมาศึกษาปีที่1ถึงมัธยมมาศึกษาปีที่6เป็นโรงเรียนสหศึกษาแบบอยู่ประจำมีนักเรียน689คนครูและบุคลากร99คนโรงเรียนดำเนินโครงการพัฒนาและแก้ไขปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้โดยประเมินระดับปัญหาของเด็กแต่ละกลุ่มแก้ไขด้วยการสอนเสริมและจัดให้มีแกนนำประจำหอพักแบบรุ่นพี่สอนน้องและมีกิจกรรมจักสารนำไม้ไผ่จากชุมชนมาแปลรูปช่วยฝึกสมาธิส่งผลให้เด็กมีผลการเรียนที่ดีขึ้นโรงเรียนยังสนับสนุนให้ทีมนักกีฬามวยปล้ำมีนักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งในการแข่งขันสุราษฎร์ธานีเกมกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่41ประจำปี2569และมีนักเรียนได้รับคัดเลือกเป็นนักกีฬาเยาวชนทีมชาติไทย U17 เข้าร่วมแข่งขันเอเชียนยูสเกมประจำปี2569องคมนตรียังได้เยี่ยมชมห้อง AI Club และเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่นักเรียนเพื่อเป็นขวัญกำลังใจคณะบุคคลและหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเวลา 10:00 นบริษัทสหยูเนียนจำกัดมหาชนและบริษัทในกลุ่มได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังในการถวายพัฒหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปที่สวดพระพุทธมนต์ถวายพรพระสดับปกรณ์และอนุโมทนามาจากวัดในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดรัชดาธิฐานวัดบางนานอกวัดปฐุมวนารามวัดศรีเอี่ยมวัดกำแพงบางแวกและวัดใหญ่บางปรากฏรวมทั้งวัดสุขันธาวาสจังหวัดสมุทรปราการเวลา 14:30 น.บริษัท AIA จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระสงฆ์10รูปสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนามาจากวัดโมลีโลกยารามกรุงเทพมหานครและวัดต่างๆในจังหวัดศรีสะเกษได้แก่วัดสว่างวารีรัตนารามวัดละอ่อวัดบ่อแก้ววัดลัทธิวนารามวัดปรือคันวัดมหาพุทธารามและวัดนนเพ็กเวลา 17:00 นทัพเรือภาคที่1มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

0: บริษัทนอร์ดบริกจำกัดคณะนักศึกษาหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการพัฒนามหานครมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชรุ่นที่12และบริษัท CS and Agro Seed จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระสงฆ์10รูปสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนามาจากวัดบางนาในกรุงเทพมหานครเวลา 19:00 นสมาคมญี่ปุ่นในประเทศไทยชุมนุมสหกรณ์ทหารจำกัดสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกบริษัทโคนิกเอนจิเนียริ่งจำกัดและมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครและวัดป่าโมกจังหวัดอ่างทองรวม8รูปและวันนี้มีประชาชนจากกรุงเทพมหานครคณะบุคคลนักเรียนนักศึกษาและผู้แทนชุมชนจากจังหวัดต่างๆเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอาทิองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตำบลร้องวัวแดงจังหวัดเชียงใหม่เทศบาลนครหาดใหญ่จังหวัดสงขลาองค์การบริหารส่วนตำบลขุนตัดหวายจังหวัดสงขลาสมาคมอนุบาลศึกษาแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์โรงเรียนกาญจนาพิเศษวิทยาลัยนครปฐมโรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรีและชมรมไลน์แดนซ์บางเขนสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้มีคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอาทิวชิราวุธวิทยาลัยสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกและทัพเรือภาคที่1ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงอุทิศพระวรกายเพื่อสร้างสรรค์สังคมให้มีความเสมอภาคยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ได้โอกาสและสร้างมาตรฐานความยุติทำในระดับสากลในวันพุธที่12สิงหาคม2569จะมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพุทธศักราช2569สำนักพระราชวังขอแจ้งการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 12:00 นจบข่าวในพระราชสำนักแล้วช่วงนี้ดิฉันอัญชลีอมรโมลีสวัสดีค่ะ
1: ขอบคุณคุณอัญชลีครับ
2: มีคำเตือนให้เฝ้าระวังฝนตกหนักในระยะนี้นะคะติดตามเพิ่มเติมกับคุณธนวรรณ มิลินทสูตรค่ะ

ัสดีค่ะใน24ชั่วโมงข้างหน้านี้บริเวณพื้นที่ภาคใต้เริ่มที่จะมีฝนเบาลงนะคะในขณะที่ประเทศไทยตอนบนนั้นยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากค่ะโดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานภาคตะวันออกนะคะสาเหตุหลักๆนั้นก็มาจากร่องมรสุมที่ยังคงพาดผ่านบริเวณพื้นที่ภาคเหนือตอนบนและก็ลาวตอนบนเข้าไปหากลุ่มฝนซึ่งปกคลุมอยู่แถวบริเวณอ่าวตังเกียนะคะประกอบกับระยะนี้กระแสลมที่ค่อนข้างแรงของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ก็ยังคงพัดเข้ามาปกคลุมบริเวณประเทศไทยค่ะลักษณะเช่นนี้ทำให้ต้องระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักถึงหนักมากลมกระโชกแรงรวมไปถึงฟ้าผ่านะคะสำหรับฝนที่ตกหนักสะสมจะทำให้มีโอกาสเสี่ยงเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากขึ้นได้โดยเฉพาะตามบริเวณพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและในพื้นที่ลุ่มซึ่งจะเป็นบริเวณที่มีความเสี่ยงสูงค่ะในส่วนความคืบหน้าของพายุทั้งสองลูกก็คือพายุโซนร้อนคูจิระนะคะซึ่งอยู่ทางบริเวณตอนบนของประเทศฟิลิปปินส์พายุลูกนี้มีแนวโน้มว่าจะอ่อนกำลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำหรือว่ากลุ่มฝนแล้วนะคะในขณะที่พายุดอลฟินในมหาสมุทรแปซิฟิกพายุลูกนี้มีแนวโน้มว่าจะเคลื่อนตัวไปขึ้นฝั่งที่บริเวณประเทศจีนในช่วงประมาณสุดสัปดาห์นี้ถึงต้นสัปดาห์หน้าสำหรับระยะนี้ใคร

0: ที่มีแผนจะเดินทางไปยังทั้ง2ประเทศนี้ก็ขอให้ตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางกันไปด้วยค่ะสำหรับสภาพอากาศรายภาคคืนนี้ถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้นะคะจะเห็นว่ายังคงมีฝนตกหนักมากที่บริเวณพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานและก็บริเวณภาคตะวันออกนะคะโดยในพื้นที่ภาคเหนือนะคะจะมีฝนตกหนักถึงหนักมาก 70% ของพื้นที่จะตกหนักมากที่จังหวัดเชียงรายพะเยาน่านค่ะต่อกันที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะมีฝนตกหนักถึงหนักมาก 70% ของพื้นที่อยู่ทางด้านฝั่งตะวันออกโดยจะมีฝนตกหนักมากที่จังหวัดหนองคายอุดรธานีบึงกาฬสกลนครและนครพนมค่ะต่อกันที่ภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพปริมณฑลนะคะจะมีฝนตกหนัก 70% ของพื้นที่ส่วนมากจะอยู่ทางด้านฝั่งตะวันออกและก็ทางตอนล่างของภาคค่ะสำหรับภาคตะวันออกระยะนี้มีฝนตกหนักถึงหนักมาก 70% ของพื้นที่นะคะที่บริเวณที่มีฝนตกหนักมากจะอยู่ที่จันทบุรีและก็ตราดค่ะปิดท้ายภาคใต้มีฝนตกหนักตั้งแต่40ไปจนถึง 60% ของพื้นที่นะคะตั้งแต่บริเวณประจวบคีรีขันธ์ลงมาถึงพังงาสุราษฎร์ธานีแล้วก็ที่ภูเก็ตนะคะนอกจากนั้นก็ยังมีอีกหนึ่งจังหวัดก็คือที่จังหวัดนราธิวาสค่ะสำหรับการคาดการณ์นะคะตั้งแต่วันพรุ่งนี้สภาพอากาศก็จะยิ่งมีความแปรปรวนมากขึ้นนะคะรวมไปถึงระดับความสูงของคลื่นก็จะเพิ่มสูงขึ้นด้วยไปจนกระทั่งถึงช่วงต้นสัปดาห์หน้าขอให้ทุกคนระวังอันตรายจากสภาพอากาศที่แปรปรวนกันไว้ด้วยสวัสดีค่ะ
1: กลับมาติดตามข่าวพักค่ำไทย PBS ข่าวของคุณรู้ลึกทุกข่าวเท่าทันทุกสถานการณ์ได้ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา 18:00 นถึง 20:30 นทางสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz และแอปพลิเคชันจุฬา Radio Plus จุฬา Radio Plus สารสันสังคมปัญญา
2: คุณสามารถติดตามรับฟังจุฬาเรดิโอ plus ของเราได้ทุกช่องทางออนแอร์ทางคลื่น FM 101.5 MHz ออนไลน์ทางเว็บไซต์ curadio.jula.ac.th และออนโมบายสามารถฟังสดและย้อนหลังได้ทุกเวลาดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอ plus ได้ฟรีแล้ววันนี้ทั้ง Android และ iOSได้ความรู้ความสุขสนุกตลอดทั้งวันติดตามฟังจุฬาเรดิโอ plus
3: 30 minutes relaxing night music

0: 30 minutes. Relaxing night music.
1: สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz ขอขอบพระคุณคุณผู้ฟังสำหรับการติดตามรับฟังรายการต่างๆของทางสถานีประจำวันนี้คุณผู้ฟังสามารถกลับมาติดตามรับฟังรายการต่างๆของทางสถานีตามผังออกอากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา 6:00 น.ถึง 21:00 น.สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ที่นี่สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยส่งกระจายเสียงในระบบ FM Stereo Multiplex ความถี่ 101.5 เมกะเฮิรตซ์และ CU Radio.jula.ac.th เป็นประจำทุกวัน

อรุณสวัสดิ์ครับคุณผู้ฟังวันนี้เป็นศุกร์ที่7สิงหาคมพุทธศักราช2569แรม9ค่ำเดือน8หลังปีมะเมียรายการกระจายเสียงสำหรับวันนี้มีดังต่อไปนี้หลังจากแจ้งรายการแล้วเป็นรายการเจาะข่าวเช้านี้ 6:30 นาทีรายการเจาะข่าวเช้านี้ช่วงวิเคราะห์เจาะลึก 7:00 นถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย 8:00 นรายการพินิจเศรษฐกิจการเมืองช่วง50 minutes เกาะติดประเด็นข่าวต่อด้วย News Connect 9:00 นรายการ Innovative Wisdom 9:30 นาทีรายการคลินิก 101.5 10:00 นรายการสโมสรคุณสุข 10:30 นาทีรายการหน้าต่างโลก 11:00 นรายการ See You Delight ต่อด้วยส่งต่อข้อคิดมิติสุขภาพ 12:00 นรายการเครือข่ายสายตรงวิทยุสถาบัน 13:00 นรายการเพลินเพลง14:00 นรายการสุขกันทะเรา15:55 นรายการวิทยาศาสตร์การกีฬา16:00 นรายการสารสัมพันธ์ไทยจีน16:30 นรายการไซไฟต่อด้วย News Connect 17:00 นรายการยิ้มแย้มแก้มใส18:00 นรับฟังข่าวภาคค่ำกับไทย PBS และปิดสถานีเวลา21:00 น

0: ิมรักฉลองราษฎร์เฉลิมชาติฉลองชัยพระคมเทิดพระคุณไทยพิเศษสองกษัตริย์ศรีเสมอรามราชเจ้าเสด็จเนาณธานีบำเพ็ญทศธรรมพรีสยามร่มพระสมภารจุฬาพร้อมพจงพักพิสุทธิ์ศักดิ์พิสิทธิ์สารถวายชัยพระภูบาลประนตทศมินเทิน
1: ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ
0: ข้าพระพุทธเจ้าสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและชาวจุฬาทั้งปวงประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงษ์พจนคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2: ลูกชายคนโตชื่อโดดเดี่ยวชอบเก็บเนื้อเก็บตัวเล่นเกมอยู่บนห้องนอนชั้น2ลูกสาวคนเล็กของผมชื่อต้อยติ่งกลับมาจากโรงเรียนก็เปิด YouTube ซ้อมเต้นคัฟเวอร์เพลงเกาหลีอยู่ในห้องนั่งเล่นนั่นคุณแม่ผมก็คุณย่าของหลานชื่อพึมพำนั่งจองแท็บเล็ตแต่งรูปดอกไม้รอส่งไลน์ให้กับเพื่อนๆในกลุ่มส่วนนู่นเพลินใจภรรยาผมเองอยู่กินกันมา20กว่าปีแล้วเที่ยงคืนนู่นกว่าจะได้หลับได้นอนก็เฝ้าหน้าจอรอกด F สั่งกระเป๋ารองเท้าเสื้อผ้ากระโปรงกางเกงเครื่องสำอางโอ้ยสารพัดนะครับออนไลน์ใช้ได้แต่อย่าใช้จนทำให้หัวใจของครอบครัวอ่อนแอพักจากโลกออนไลน์สักนิดแล้ว

0: ดร.ธีรารัตน์ พันธวี
1: อรุณสวัสดิ์ค่ะคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านวันนี้เจาะข่าวเช้านี้พบกันเช้าวันศุกร์ที่7สิงหาคมพุทธศักราช2569ค่ะวันนี้ดร.นิตินันท์ พันธวีมาพร้อมแล้วนะคะสวัสดีค่ะดร.นิตินันท์ค่ะ
2: สวัสดีครับดร.ธีรารัตน์ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับ
1: วันนี้มีเรื่องราวของตลาดทองคำที่ไทยและอินโดนีเซียถือว่าแข็งแกร่งที่สุดในท่ามกลางราคาทองคำที่ส่งตัวบางช่วงชะลอตัวในครึ่งปีแรกนี้นะคะนอกจากนี้ค่ะมีรายงานว่าเจ้าพ่อวงการโฆษณาไทยจากไปแล้วค่ะแล้วก็มีรายงานเกี่ยวกับเรื่องราวอื่นๆที่น่าสนใจอย่างชายแดนไทยกัมพูชามีความเคลื่อนไหวอย่างไรคะ
2: ไทยกัมพูชาตอนนี้โฆษกกองทัพบกก็ออกมาย้ำว่ายังปกติเฝ้าระวัง24ชั่วโมงมั่นใจว่าสามารถที่จะชี้แจงในเวทีโลกกรณีของกัมพูชามีการไปให้ข่าวว่า MOU 2543ไม่เป็นธรรมนะครับทางด้านการต่างประเทศคุณเสียศักดิ์พวงเกตแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและรองนายกรัฐมนตรีได้มีการหารือกับเมียนออนไลน์นะครับในการเดินหน้าฟื้นความสัมพันธ์ไทยเมียนมาผลักดันเมียนมาให้กลับมาสู่อาเซียนให้ได้มากยิ่งขึ้นนะครับทางด้านต่างประเทศก็จะมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับฮูตีอ้างว่าถล่มทหารรัฐบาลของเยเมนบาดเจ็บแล้วก็ล้มตายกันหลายร้อยคนทีเดียวครับส่วนสื่อซาอุดิอาระเบียก็มีการเปิดเผยว่าอิหร่านกับโอมานบรรลุข้อตกลงในการเปิดช่องแคบฮอร์มุสแล้วนะครับและมีประเด็นเอาอื่นๆแล้วก็มีงานวิจัยด้วยครับวันนี้วันศุกร์ครับมีคำถามและมีรางวัลด้วยครับ
1: ค่ะวิเคราะห์เจาะลึกวันนี้นะคะช่วงสุดท้ายของรายการค่ะเราจะติดตามการวิเคราะห์การที่ข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหลอยู่ในหลายองค์กรว่ากันว่ามีแทบจะทุกกระทรวงและหน่วยงานของรัฐเลยทีเดียวนะคะโดยวันนี้ค่ะคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติดร.ปริญญาหอมอเนกจะมาคุยกับเราวิเคราะห์เรื่องนี้และเสนอแนวทางป้องกันไม่ให้ข้อมูลรั่วไหลหรือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอยู่ในเวลานี้ค่ะติดตามได้ประมาณ 6:40 น.นะคะเริ่มต้นกันที่ความสำคัญของวันนี้กันก่อนเลยค่ะ7สิงหาคมสำคัญอย่างไรคะ
2: ครับ7สิงหาคมของทุกปีเป็นวันระพีครับ7สิงหาคมย้อนกลับไปพุทธศักราช2463ครับพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าชายระพีพัฒนศักดิ์กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์พระบิดาแห่งกฎหมายไทยสิ้นพระชนที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสครับซึ่งทรงเป็นพระราชโอรสองค์ที่14ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5กับเจ้าจอมันดาตลับครับทรงเป็นต้นตระกูลระพีพัฒน์ทรงประกอบพระกรณียกิจที่เป็นคุณประโยชน์โดยเฉพาะอย่างยิ่งวงการกฎหมายไทยและศาลสถิตยุติธรรมครับทรงดำรงตำแหน่งเสนาบดีกระทรวงยุติธรรมปรับปรุงศาลยุติธรรมให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นทรงจัดตั้งศาลมณฑลและศาลจังหวัดทั่วประเทศครับทรงเป็นประธานกรรมการตรวจชำระกฎหมายประมวลขึ้นเป็นกฎหมายอาญาฉบับรัตนโกสินทร์627พุทธศักราช2451ครับรวบรวมแต่งตำราคำอธิบายกฎหมายลักษณะต่างๆมากมายทรงตั้งโรงเรียนกฎหมายเปิดสอนวิชากฎหมายโดยทรงสอนวิชากฎหมายด้วยพระองค์เองครับทรงเป็นกรรมการตรวจตัดสินรวมฎีกาซึ่งเทียบได้กับศาลฎีกาในปัจจุบันด้วยนะครับแล้วประชาชนก็ได้มีการยกย่องเป็นพระบิดาแห่งกฎหมายไทยและนักกฎหมายต่างถือกันว่าวันที่7สิงหาคมของทุกปีเป็นวันระพีครับ
1: ค่ะมาติดตามเรื่องราวต่างๆตอนนี้นะคะความเคลื่อนไหวที่ด้านการต่างประเทศที่รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้ไปหารือมินออนไลน์มีความคืบหน้าอย่างไรบ้างคะ
2: เมื่อวานเวลาประมาณ 15:30 นครับที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์คุณเสียศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมีการแถลงผลการเยือนไทยอย่างเป็นทางการของมินออนไลน์ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาครับพูดถึงการเยือนไทยครั้งแรกหลังเข้ารับตำแหน่ง

0: มื่อเดือนเมษายนและเป็นการเยือนระดับประธานาธิบดีของเมียนมาครั้งแรกในรอบ8ปีสะท้อนความสำคัญของความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศที่มีพรมแดนร่วมกันกว่า 2,400 กิโลเมตรและมีความเชื่อมโยงทางด้านความมั่นคงเศรษฐกิจและประชาชนด้วยนะครับซึ่งคุณเสียศักดิ์บอกว่าการเยือนครั้งนี้เกิดขึ้นในช่วงเปลี่ยนผ่านทางการเมืองของเมียนมาซึ่งไทยมองว่าเป็นช่วงเวลาสำคัญในการผลักดันความร่วมมือทั้งในระดับทวิภาคีและระดับภูมิภาคโดยการหารือกับนายกรัฐมนตรีและคณะครอบคลุมทุกมิติทั้งความมั่นคงชายแดนการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติยาเสพติดแก๊งคอลเซ็นเตอร์มลพิษข้ามพรมแดนการค้าการลงทุนและแรงงานด้วยเห็นพ้องที่จะยกระดับความร่วมมือผ่านกลไกต่างๆที่มีอยู่ระหว่าง2ประเทศด้านความมั่นคงนั้นนะครับทั้งสองฝ่ายก็ตั้งเป้าว่าที่จะทำให้ชายแดนไทยเมียนมาเป็นชายแดนแห่งสันติภาพและการพัฒนาเพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยการค้ากลับสู่ภาวะปกติและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนตามแนวชายแดนพร้อมกับเพิ่มความเข้มข้นในการปราบปรามยาเสพติดการหลอกลวงออนไลน์และอาชญากรรมข้ามชาติโดยจะขยายความร่วมมือด้านข่าวกรองและติดตามเส้นทางการเงินของเครือข่ายอาชญากรรมด้วยนะครับในด้านยาเสพติดไทยพร้อมสนับสนุนการปลูกพืชทดแทนในรัฐฉานส่วนปัญหาหมอกควันข้ามแดนก็จะเดินหน้าในความร่วมมือผ่านยุทธศาสตร์ Clear Sky Strategy นะครับพร้อมสนับสนุนเมียนมาในการพัฒนาศักยภาพด้านเทคนิคในขณะที่ปัญหามลพิษในแม่น้ำกกและแม่น้ำสายทั้งสองฝ่ายก็ได้ลงนาม TOR จัดตั้งคณะทำงานร่วมด้านเทคนิคเพื่อแก้ไขปัญหาบนพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ซึ่งก็จะเริ่มประชุมกันในเร็วๆนี้ด้วยนะครับส่วนการหารือกับรัฐมนตรีต่างประเทศเมียนมาได้เตรียมลงพื้นที่ก็ที่ได้รับผลกระทบเพื่อประเมินสถานการณ์ร่วมกับทุกหน่วยงานพร้อมเสนอให้มีการขุดลอกแม่น้ำสายและแม่น้ำรวกอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมด้วยนะครับทางด้านเศรษฐกิจครับทั้งสองประเทศมุ่งที่จะผลักดันมูลค่าการค้าสู่เป้าหมาย 12,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐโดยเฉพาะการเปิดด่านการค้าแม่สอดเมียวดีซึ่งก็จะเป็นประตูการค้าสำคัญหากสถานการณ์กลับสู่ภาวะปกติรวมถึงมีการหารือเชื่อมโยงเส้นทางการค้าระหว่างไทยเมียนมาและอินเดียด้วยครับนอกจากนี้ยังได้มีการลงนามต่ออายุบันทึกความเข้าใจด้านแรงงานเพื่อให้แรงงานเมียนมาสามารถทำงานในประเทศไทยได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายต่อไปด้วยนะครับไทยก็มีการย้ำกับประธานาธิบดีเมียนมาว่าต้องการเห็นเมียนมากลับเข้าสู่บทบาทในอาเซียนผ่านนโยบาย Calibrated Re-engagement นะครับหรือการฟื้นปฏิสัมพันธ์อย่างเหมาะสมแต่เมียนมาก็ต้องตอบสนองต่อข้อกังวลของประชาคมอาเซียนด้วยโดยไทยยังคาดหวังให้เกิดความคืบหน้าตามฉันทามติ5ข้อของอาเซียนทั้งการลดความรุนแรงการคุ้มครองพลเรือนการเปิดกระบวนการพูดคุยกับทุกฝ่ายและการกระจายอำนวยความสะดวกด้านมนุษยธรรมด้วยนะครับส่วนกรณีอองซานซูจีอดีตผู้นำเมียนมาคุณเสียศักดิ์บอกว่ารู้สึกยินดีกับพัฒนาการล่าสุดที่รัฐบาลเมียนมามาอนุญาตให้คณะผู้แทนจากคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศหรือ ICRC เข้าเยี่ยมได้และหวังว่าขั้นตอนต่อไปเมียนมาก็จะเปิดโอกาสให้ผู้แทนพิเศษของอาเซียนได้เข้าพบกับอองซานซูจีด้วยนะครับซึ่งคุณเสียศักดิ์ก็ย้ำว่าไทยยังคงดำเนินการตามนโยบายเน้นการปฏิสัมพันธ์กับเมียนมาควบคู่กับการสนับสนุนให้เดินหน้าสู่ประชาธิปไตยสันติภาพและความมั่นคงโดยไทยไม่สามารถไปกำหนดแนวทางให้เมียนมาได้แต่พร้อมอำนวยความสะดวกสนับสนุนการสื่อสารกับประชาคมโลกครับและก็ทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมระหว่างเมียนมากับอาเซียนหากเมียนมาต้องการความช่วยเหลือจากไทยครับ
1: ค่ะพูดถึงการค้านะคะที่มีความสัมพันธ์ระหว่างกันก็มีรายงานเรื่องเกี่ยวกับการค้าเหมือนกันเป็นเรื่องของสภาทองคำโลกนะคะได้เปิดเผยถึงความต้องการทองคำสำหรับการลงทุนในประเทศไทยไตรมาสที่2ของปีนี้นะคะแข็งแกร่งที่สุดนับตั้งแต่ปี2562เลยทีเดียวค่ะหลังราคาทองคำปรับฐานนะคะแล้วก็หนุนแรงซื้อในจังหวะที่ราคาอ่อนตัวลงค่ะรวมกับเทรนด์คนรุ่นใหม่และบัญชีออมทองนะคะดันให้ไทยและอินโดนีเซียค่ะขึ้นแท่น2ประเทศหลักที่ขับเคลื่อนตลาดทองคำของอาเซียนนะคะมีรายงานว่าทองคำถือว่าแข็งแกร่งมากของไทยในช่วงตลาดชะลอตัวในเวลาแบบนี้นะคะแล้วก็ไทยอินโดนีเซียถือว่าแข็ง

0: แกร่งที่สุดในตลาดอาเซียนเวลานี้ค่ะท่ามกลางการชะลอตัวของราคาทองคำของโลกและบางส่วนก็ทรงตัวอยู่นะคะสภาทองคำโลกหรือ World Gold Council นะคะก็ได้เปิดเผยข้อมูลที่เป็นรายงานแนวโน้มความต้องการของทองคำประจำไตรมาสที่2ของปี2569นี้นะคะโดยระบุว่าความต้องการทองคำโลกโดยรวมนะคะที่ถือว่าตอนนี้ทรงตัวค่ะเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนนะคะอยู่ที่ 1,269 ตันค่ะเนื่องจากมีราคาทองคำที่ปรับลดลงจากระดับราคาสูงสุดก่อนหน้านี้นะคะก็เป็นสูงสุดเป็นประวัติการณ์ก่อนหน้านี้ก็ปรับราคาลงในช่วงไตรมาสที่ผ่านมาในช่วงต้นปีถือว่าปรับลงมากทีเดียวนะคะส่งผลให้ความต้องการของทองคำในช่วงครึ่งปีแรกนะคะที่เพิ่มขึ้นราคารถก็ซื้อกันใหญ่เพิ่มขึ้นประมาณ 2% ค่ะเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนนะคะแต่ระดับประมาณ 2,522 ตันนะคะก็ถือว่าคิดเป็นมูลค่าถึง 3.8 แสนล้านเหรียญสหรัฐทีเดียวนะคะจากตัวเลขดังกล่าวนะคะขณะเดียวกันค่ะความต้องการของทองคำเพื่อการลงทุนในประเทศไทยและอินโดนีเซียกับแข็งแกร่งมากในไตรมาสที่2ของปีนี้นะคะโดยไทยเป็นหนึ่งในกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนตลาดทองคำของอาเซียนเลยทีเดียวค่ะร่วมกับประเทศอินโดนีเซียนะคะประเทศไทยมีความต้องการทองคำแท่งและเหรียญทองคำซึ่งเป็นเหรียญที่นำมาใช้ในการลงทุนในไตรมาสที่2สูงถือว่าสูงที่สุดนับตั้งแต่ปี2562นะคะโดยขึ้นไป 10% ทีเดียวค่ะเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนนะคะแต่ระดับที่ 10.9 ตันนะคะเนื่องจากการปรับฐานราคาทองคำในระยะที่ผ่านมาในประเทศนะคะที่ทำให้ผู้คนหันมาสนใจนักลงทุนนำมาสนใจแล้วก็เข้าซื้อในจังหวัดที่ราคาอ่อนตัวค่ะขณะที่ความต้องการทองคำแท่งแล้วก็เหรียญทองคำของโลกทรงตัวนะคะก็คือสวนกระแสโดยลดลงนะคะลดลงเพียง 3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนนะคะก็คือถือว่าทรงตัวในไตรมาสที่2นะคะแล้วก็ถือว่าตอนนี้อุปสงค์ในช่วงครึ่งปีแรกนะคะเพิ่มขึ้น 21% นะคะครึ่งปีแรกก็คือนับไตรมาสที่1และไตรมาสที่2รวม2ไตรมาสแล้วความต้องการทองคำในไทยเพิ่มขึ้น 21% ค่ะก็ถือว่าไทยและอินโดนีเซียยังอยู่ในระดับแข็งแกร่งเมื่อเทียบกับตลาดในอาเซียนแล้วก็อยู่ในท่ามกลางของสภาวะราคาทองคำโลกที่ยังทรงตัวอยู่นะคะวันนี้วันศุกร์มีของรางวัลที่จะมอบให้จากศูนย์หนังสือจุฬาวันนี้ศูนย์หนังสือจุฬามอบอะไรมาคะ
1: เป็นหนังสือครับชื่อว่ามาดูแลแม่เรากันครับเดือนสิงหาคมด้วยนะครับมาดูแลแม่เรากันเนี่ยเป็นหนังสือถ่ายทอดประสบการณ์จริงในการดูแลผู้สูงอายุโดยเน้นการป้องกันและรักษาแผลกดทับอย่างเป็นระบบตั้งแต่การเตรียมความพร้อมการดูแลผู้ป่วยการบันทึกข้อมูลครับไปจนถึงการรักษาและการขอคำปรึกษาจากแพทย์นำเสนอเทคนิคการดูแลที่ประยุกต์ใช้ได้จริงครับเขียนโดยวาสนาดาราสุวรรณศรีนะครับหนังสือชื่อว่ามาดูแลแม่เรากัน1เล่มครับ
0: ค่ะเป็นเจ้าของได้ก่อนวันแม่นะคะเป็นเจ้าของได้เพียงตอบคำถามเข้ามาค่ะว่าประเทศที่แข็งแกร่งในเรื่องอุปสงค์ของราคาทองคำในตลาดอาเซียนนอกจากไทยคือประเทศใดนะมี2ประเทศนะคะที่ยังแข็งแกร่งอยู่ในช่วงไตรมาสที่2ของปีนี้นะคะประเทศที่อุปสงค์ของทองคำยังแข็งแกร่งอยู่คือประเทศใดที่คู่กับประเทศไทยนะคะที่นอกเหนือจากประเทศไทยพิมพ์ชื่อประเทศนั้นเข้ามาใน LINE @ของจุฬา Radio Plus พร้อมบอกหมายเลขโทรศัพท์ของท่านเอาไว้ด้วยนะคะไม่เกินเที่ยงวันนี้เท่านั้นค่ะที่จะนำชื่อผู้ตอบถูก1ท่านแล้ววันจันทร์จะกลับมาประกาศให้ทราบอ้างอิงตามข่าวที่จบลงไปเมื่อสักครู่เท่านั้นนะคะไปต่อที่ไทยแดนไทยกัมพูชาค่ะมีความคืบหน้าในการสื่อสารและการดูแลความเรียบร้อยบริเวณชายแดนอย่างไรบ้างคะ
1: ครับเมื่อวานที่โรงแรมสุนีแกรนด์อำเภอเมืองอุบลราชธานีจังหวัดอุบลราชธานีครับพลตรีวินไทยสุวารีรองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารบกและโฆษกกองทัพบกครับให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่กัมพูชาจะยื่นเรื่องไปที่องค์การสหประชาชาติหรือ UN ให้รับรองบันทึกความเข้าใจ2543หรือ MOU 43และแผนที่1ต่อ200,000บอกว่าตอนนี้ในพื้นที่บริเวณชายแดนเรายังปฏิบัติหน้าที่เหมือนเดิมงานหลักคือการเฝ้าตรวจเฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมตลอด24ชั่วโมงเหมือนเดิมเพียงแต่เราไม่ได้มีการใช้อาวุธสิ่งเหล่านี้เป็นนโยบายสำคัญของผู้บัญชาการทหารบกเตรียมพร้อมเฝ้าระวังเสริมที่มั่นให้มีความมั่นคงแข็งแรงหากเกิดสถานการณ์กำลังพลก็ต้องมีเครื่องป้องกันได้ในระดับหนึ่งรวมถึงการเก็บกู้ทุ่นระเบิดในบางพื้นที่ด้วยนะครับและดูแลขวัญกำลังใจของกำลังพลโดยทุกภารกิจให้คำนึงถึงความปลอดภัยไว้อย่างสูงสุดโดยทางหน่วยก็ยังคงเคร่งครัดและยึดถือปฏิบัติมาโดยตลอดครับพลตรีวินไทยบอกว่าภาพรวมโดยทั่วไปหากเป็นเรื่องของฝั่งกัมพูชาก็จะเน้นหนักในเรื่องของข้อมูลข่าวสารใน2สนามรบที่สำคัญคือการใช้กำลังทางทหารและข้อมูลข่าวสารซึ่งตอนนี้ฝ่ายกัมพูชาให้น้ำหนักไปที่เรื่องของข้อมูลข่าวสารโดยเฉพาะเวทีต่างประเทศที่เราเองตั้งแต่ระดับรัฐบาลจนถึงหน่วยปฏิบัติการของกองทัพบกก็จะตอบโต้ทุกประเด็นอยู่แล้วนะครับมีคำถามว่ากังวลหรือไม่ในช่วงที่ผ่านมากัมพูชาสร้างสถานการณ์ยั่วยุขึ้นมาพลตรีวินไทยบอกว่าไม่กังวลเพราะไม่ได้อยู่เหนือความคาดหมายอยู่แล้วกัมพูชาเดินสนามการสื่อสารมาโดยตลอดล่าสุดก็ผ่านผู้แทนพิเศษของ UN ซึ่งกระทรวงการต่างประเทศและกองทัพบกก็ตอบโต้การใช้สนามของการสื่อสารโดยเฉพาะเวทีต่างประเทศถือว่าไม่กังวลเพราะเราเตรียมรับมือไว้อยู่แล้วมีคำถามว่าการลงทำความเข้าใจกับชาวบ้านในพื้นที่พลตรีวินไทยบอกว่าก็พยายามทำความเข้าใจให้มากขึ้นอาจจะเป็นในระดับภายในของเราเองเพราะในกลไกของภายในประเทศคิดว่าเราได้รับความร่วมมืออย่างดีอยู่แล้วเชื่อว่าประชาชนในประเทศเข้าใจแต่ในเวทีต่างประเทศก็คงเป็นเรื่องของกระทรวงการต่างประเทศเชื่อว่าเท่าที่เราติดตามข้อมูลมาเราไม่ได้เสียเปรียบในเวทีต่างประเทศเลยมีคำถามว่านอกจากการรุกคืบในเชิงข่าวสารที่ทำให้นานาชาติเข้าใจว่าเราเป็นฝ่ายรุกรานกระดาษนี้ในเชิงข่าวสารมีข้อมูลหรือไม่เขาน่าจะกลับเข้ามาในพื้นที่เพื่อที่จะกดดันไทยหรือไม่คำตอบของพลตรีวินไทยบอกว่ายังไม่มีข้อมูลเพราะล่าสุดเราพยายามอธิบายอย่างชัดเจนแล้วโดยเทคนิคการสื่อสารฝ่ายกัมพูชาเนี่ยอาจจะแค่ได้สื่อสารเฉยๆแต่เชื่อว่าความน่าเชื่อถือจะต่ำยืนยันชัดเจนกับข้อมูลล่าสุดและตัวเลข 650,000 คนนั้นเป็นตัวเลขของการเคลื่อนย้ายออกจากพื้นที่เสี่ยงชั่วคราวแต่ตัวเลขที่ไม่สามารถกลับเข้าสู่พื้นที่ได้นั้นมีเพียงหลักพันส่วนนี้ชัดเจนอยู่แล้วเพราะสามารถพิสูจน์ได้และเป็นตัวเลขของกลุ่มคนที่รุกล้ำในพื้นที่ประเทศไทยมาก่อนซึ่งเชื่อว่าในระดับต่างประเทศส่วนใหญ่เข้าใจเพราะฉะนั้นคิดว่าสิ่งที่กัมพูชาสื่อสารออกมาไม่ได้สร้างความน่าเชื่อถือให้กับสังคมโลกแต่อย่างใดส่วนข้อมูลอย่างครบถ้วนหรือไม่นั้นในพื้นที่ทั้งฝ่ายไทยฝ่ายกัมพูชาอันนี้พลตรีวินไทยบอกว่าเชื่อว่านานาชาติจะกลับมาเข้าใจเรามากยิ่งขึ้นเพราะจริงๆแล้วกระบวนการนี้เป็นกระบวนการของต่างประเทศทำอยู่แล้วฉะนั้นไม่เกินเลยว่าเวลาที่เราพิสูจน์ความจริงได้นั้นเห็นว่าสิ่งเหล่านี้ในเวทีต่างประเทศไม่เคยเกิดข้อสงสัยถือเป็นเครื่องยืนยันว่าต่างประเทศเข้าใจในส่วนนี้เขาคือส่วนหนึ่งและเราคือผู้ช่วยเขาแต่สิ่งที่เกิดขึ้นเป็นเพียงกัมพูชาพยายามเสนอแต่ก็ไม่ได้รับการตอบรับจากต่างประเทศใดๆเลยครับ
0: ค่ะมาติดตามเรื่องราวของเจ้าพ่อวงการโฆษณาไทยจากไปอย่างสงบนะคะที่เราได้เคยได้ยินพูดคนที่เติบโตมาในวงการโฆษณาหรือติดตามเรื่องราวของวงการโฆษณาไทยนะคะมีประกิตนะคะคุณประกิตอภิสารธนรักษ์นี่แหละค่ะเป็นผู้บุกเบิกวงการโฆษณาสัญชาติไทยนะคะก็ถือว่าเป็นบุคคลสำคัญผู้ก่อตั้งและสร้างแรงบันดาลใจที่ตอนนี้ตำแหน่งสุดท้ายเป็นประธานกรรมการบริษัทประกิตโฮลดิ้งส์จำกัดมหาชนนะคะสร้างตำนานเจ้าพ่อโฆษณาสัญชาติไทยค่ะหลังถึงแก่กรรมด้วยการจากไปอย่างสงบในวันที่5สิงหาคมที่ผ่านมาในวัย86ปีนะคะบริษัทประกิตโฮลดิ้งส์จำกัดมหาชนค่ะได้ส่งหนังสือแจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยถึงการพ้นจากตำแหน่งซึ่งก็หมายถึงการถึงแก่กรรมของคุณประกิตอภิสารธนรักษ์นะคะก็เป็นข่าวที่ผู้คนในวงการโฆษณาแสดงความอาลัยก็ขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวอภิสารธนรักษ์เป็นอย่างยิ่งค่ะเส้นทางและตำนานตัวตนของเจ้าพ่อโฆษณาไทยคนนี้นะคะเริ่มจากจบ เศรษฐศาสตร์จากม

0: หาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะแล้วก็ไปเริ่มในแผนกโฆษณาของบริษัทดีดแฮมจำกัดเริ่มต้นตอนนั้นนะคะก่อนที่จะตัดสินใจเปลี่ยนเส้นทางมาเดินหน้าด้วยตัวเองนะคะก่อตั้งบริษัทประกิจแอดเวอร์ไทซิ่งจำกัดขึ้นมานะคะในปี2521ค่ะในยุคที่ตลาดโฆษณาเอเจนซี่จากต่างประเทศเป็นเน็ตเวิร์กิ่งของชาวต่างชาติเข้ามาเนี่ยเป็นเอเจนซี่ต่างชาติเต็มไปหมดเลยยังไม่มีสัญชาติไทยเลยปรากฏว่าคุณประกิตก็ก่อตั้งบริษัทขึ้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ได้สำเร็จนะคะแล้วก็ตั้งชื่อหุ้นว่าประกิตอย่างภาคภูมิใจนะคะแล้วก็ต่อมาก็ประกาศศักดานะคะคุณประกิตก็เป็นผู้ที่บุกเบิกเอเจนซี่ไทยสู่ระดับสากลค่ะเปิดสาขาในอาเซียนเป็นเจ้าแรกนะคะในสัญชาติไทยไปเปิดตลาดที่เวียดนามนะคะแล้วก็ไปที่เมียนมาและกัมพูชาค่ะถือเป็นการขยายปีกของวงการโฆษณาสัญชาติไทยนะคะเป็นผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์อยู่ตลอดเวลาสร้างคนและปลูกฝังแนวคิดใหม่ๆให้คนในวงการโฆษณาในการทำงานที่เน้นความเข้าใจวัฒนธรรมแล้วก็พฤติกรรมของผู้บริโภคในแต่ละบริบทนะคะนี่คือวันสิ้นสุดของเจ้าพ่อวงการโฆษณาไทยที่จากไปเมื่อวันที่5สิงหาคมก็ขอแสดงความอาลัยต่อความสูญเสียในคนในวงการโฆษณานะคะพูดถึงการเสียชีวิตเมื่อวานก็มีผู้พบเห็นบุคคลสำคัญไปร่วมงานศพของคุณพ่อแพทย์หญิงภักพิไลทวีสินซึ่งเป็นภรรยาของอดีตนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินค่ะร่วมสวดพระอภิธรรมศพพลตำรวจโทผ่อนนะคะบิดาของแพทย์หญิงภักพิไลทวีสินแล้วก็มีพบเห็นแกนนำเพื่อไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งอดีตนายกรัฐมนตรี2คนนะคะดร.ทักษิณชินวัตรไปพร้อมกับคุณพินทองทาแล้วก็บุตรเขยนะคะแล้วก็มีคุณเศรษฐาทวีสินแน่นอนค่ะซึ่งเป็นลูกเขยของผู้วายชนนะคะสวดพระอภิธรรมศพพลตำรวจโทผ่อนปลัดรักษานะคะบิดาของแพทย์หญิงภักพิไลทวีสินก็มีคนในวงการการเมืองนอกจากดร.ทักษิณแล้วนะคะมีอดีตนายกรัฐมนตรีเศรษฐาแล้วก็มีคุณณัฐวุฒิสายเกลือนะคะมีคุณสุรวงศ์เทียนทองมีคนที่ไม่ดำรงตำแหน่งในคณะรัฐมนตรีแต่อยู่ในพรรคเพื่อไทยค่ะจิราพรสินทุพไพรเหล่านี้เป็นต้นนะคะมีคุณพงกวินจึงรุ่งเรืองกิจเหล่านี้ค่ะคุณเสริมศักดิ์พงพาณิชย์ก็ไปอยู่ในงานเดียวกันด้วยนะคะเอาละค่ะไปต่อที่เรื่องอื่นกันบ้างค่ะดร.นิตินันท์คะ
1: ครับมีประเด็นเกี่ยวข้องกับเรื่องการศึกษานะครับเมื่อวานนี้ศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมพูดถึงการแสดงวิสัยทัศน์ภายในงานการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนที่นำทางการวิจัยและเทคโนโลยีออร์แกนอยด์ของประเทศไทยครับ Thailand Organoy Research นะครับแล้วก็เป็นประเด็นที่มีการพูดถึงก่อนหน้านี้ด้วยนะครับซึ่งเทคโนโลยีออร์แกนอยด์อวัยวะจำลองขนาดจิ๋วซึ่งเป็นเทคโนโลยีชั้นสูงนะครับเป็นโอกาสทองที่จะเข้ามาพลิกโฉมเศรษฐกิจไทยสู่ยุค scientific based wellness อย่างเต็มรูปแบบออร์แกนอยด์ตอบโจทย์ทั้งเรื่องยารักษาโรคและขยายขอบเขตไปยังอุตสาหกรรม future food และก็ functional food และก็สมุนไพรไทยด้วยนะครับนี่คือประตูสู่แพลตฟอร์มที่จะเปิดประตูต้อนรับเม็ดเงินลงทุนจากภาคเอกชนทั้งในกลุ่มสุขภาพกลุ่มอุตสาหกรรมยาและแม้แต่กลุ่มนักพัฒนา AI ให้เข้ามาร่วมต่อยอดในระบบนิเวศนี้ด้วยหากเรานำความรู้ตรงนี้มามุ่งเน้นในด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูและการสร้างโมเดลจำลองโรคสำหรับการแพทย์แม่นยำนะครับเช่นการจำลองโมเดลเพื่อหาวิธีการรักษามะเร็งแบบเฉพาะบุคคลก็จะสร้าง impact ต่อชีวิตผู้คนได้มหาศาลมากกว่าที่สำคัญเทคโนโลยีนี้จะเข้ามาช่วยลดระยะเวลาลดงบประมาณและลดความจำเป็นในการพึ่งพาศูนย์สัตว์ทดลองลงได้อย่างมหาศาลเลยทีเดียวครับเรามีศักยภาพเรามีบุคลากรและเรามีโอกาสทางเศรษฐกิจที่รออยู่ตรงหน้าเราต้องเปลี่ยนงานวิจัยให้เป็นกลไกขับเคลื่อนประเทศและเพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรมก็จะมีการเสนอโครงสร้างการทำงานไปยังสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติหรือสอวช

0: พื่อผลักดันให้เป็นนโยบายระดับชาติโดยเน้นการสร้างกลไกกองทุนรวมจ่ายระหว่างภาครัฐและเอกชนรวมถึงสนับสนุนให้วิศวกรไทยพัฒนาเครื่องมือและไบโอเซนเซอร์ที่ได้มาตรฐานขึ้นมาใช้เองเพื่อลดการนำเข้าอุปกรณ์ราคาสูงซึ่งก็จะเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยต่อไปครับ
1: ค่ะมีเรื่องราวในต่างประเทศรออยู่นะคะเริ่มต้นกันที่นิวซีแลนด์กันค่ะเพราะว่าตอนนี้สภาพอากาศหนาวแบบขั้วโลกแอนตาร์กติกกำลังปกคลุมนิวซีแลนด์นะคะผู้คนก็ตื่นเต้นตกใจเพราะหิมะตกขาวโพลนไปทั่วหิมะตกในรอบ15ปีนะคะก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันอังคารที่ผ่านมานี่เองค่ะขณะที่เมืองเดนิดินแล้วก็ไครสต์เชิร์ชในเกาะใต้นะคะก็มีหิมะขาวโพลนทีเดียวทำให้ผู้คนออกมาเล่นสเก็ตบอร์ดบนถนนนะคะแล้วก็อยู่บนถนนที่ชันที่สุดในโลกก็เล่นกันเป็นภาพที่น่าสนใจทีเดียวนะคะตอนนี้ความหนาวเย็นหนาวเยือกปกคลุมนิวซีแลนด์เวลลิงตันก็พบหิมะตกเดนิดีนไครสต์เชิร์ชก็ขาวโพลนไปทั้งเมืองนะคะนี่คือสภาพการที่ลมหนาวลูกเห็บตกแล้วก็หิมะตกปกคลุมประเทศนิวซีแลนด์ที่หนาวแบบขั้วโลกแอนตาร์กติกทีเดียวค่ะไปต่อที่ภูมิภาคอื่นๆกันบ้างค่ะ
0: กลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนครับซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านเปิดเผยเมื่อวานนี้ว่าทางกลุ่มได้ใช้ปฏิบัติการทางทหารครั้งใหญ่โดยใช้ขีปนาวุธพิสัยไกลและโดรนโจมตีกองกำลังของรัฐบาลเยเมนในจังหวัดมาริบและฮัดรามาวทางภาคตะวันออกของประเทศครับพร้อมกับอ้างว่าทำให้ฝ่ายตรงข้ามมีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตหลายร้อยรายทีเดียวครับเจ้าหน้าที่รายหนึ่งเปิดเผยว่าทหารรัฐบาลเยเมนเสียชีวิตอย่างน้อย35รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีกหลายสิบคนครับหลังถูกฮูตีโจมตีด้วยโดรนที่มุ่งเป้าไปยังฐานทัพหลายแห่งในจังหวัดมาริบและฮัสรามาวเยเมนตกอยู่ในสภาวะสงครามตั้งแต่ปลายปี2557เมื่อกลุ่มฮูตียึดกรุงซานาเมืองหลวงของประเทศและพื้นที่ส่วนใหญ่ทางตอนเหนือของเยเมนส่งผลให้ในปีถัดมากองกำลังผสมที่นำโดยซาอุดิอาระเบียเข้ามาแทรกแซงเพื่อสนับสนุนรัฐบาลเยเมนที่ได้รับการยอมรับจากประชาคมระหว่างประเทศส่วนสถานีข่าวอัลฮาดัสอันอาริบียาของซาอุดิอาระเบียรายงานโดยอ้างแหล่งข่าวระดับสูงระบุว่าอิหร่านและโอมานได้บรรลุความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับกรอบข้อตกลงในการเปิดช่องแคบฮอร์มุสเป็นเวลา60วันนะครับแหล่งข่าวระบุว่าข้อตกลงนี้ยังต้องได้รับการอนุมัติจากสภาความมั่นคงแห่งชาติสูงสุดของอิหร่านและอาจจะมีการประกาศอย่างเป็นทางการภายในเวลาไม่กี่วันโดยมีเป้าหมายเพื่อเปิดการสัญจรสำหรับเรือในช่องแคบฮอร์มุสซึ่งเรือที่เดินทางเข้าสู่ช่องแคบฮอร์มุสจะใช้น่านน้ำของอิหร่านในขณะที่เรือที่เดินทางออกก็จะใช้น่านน้ำของโอมานโดยจะไม่มีการเรียกเก็บค่าผ่านทางหรือค่าธรรมเนียมใดๆและประเทศต่างๆในภูมิภาคอาจจะเข้าร่วมปฏิบัติการเก็บกู้ทุนระเบิดและดำเนินมาตรการทางเทคนิคที่เกี่ยวข้องได้แหล่งข่าวระบุเพิ่มเติมว่าหลังจากข้อตกลงได้รับการอนุมัติแล้วสหรัฐและอิหร่านจะกลับมาปฏิบัติตามบันทึกข้อความเข้าใจหรือ MOU และจะเริ่มบังคับใช้5ข้อซึ่งเกี่ยวข้องกับการเปิดช่องแคบฮอร์มุสอีกครั้งและการรับรองความปลอดภัยของการเดินเรือพาณิชย์ผ่านช่องแคบดังกล่าวด้วยนะครับมีงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับผลไม้ชนิดหนึ่งครับนั่นก็คือส้มนั่นเองครับเวลากินส้มเนี่ยครับหลายคนมักจะติดนิสัยลอกเส้นใยสีขาวหรือเยื่อหุ้มรอบๆกลีบส้มออกมาจนสะอาดหมดจดครับเพราะรู้สึกว่ามีรสขมทราบหรือไม่ครับว่างานวิจัยล่าสุดออกมาเปิดเผยว่าบริเวณเยื่อใยสีขาวนี่เองครับเป็นแหล่งรวมสารชั้นยอดเป็นสารอาหารนะครับและมีประโยชน์ต่อร่างกายมากที่สุดจนได้รับการเรียกว่าเป็นส่วนที่ทรงคุณค่าที่หลายคนมองข้ามไปอย่างน่าเสียดายรายงานจาก My Body Green อ้างถึงการประมวลผลจากการวิจัยกว่า197ชิ้นครับระบุว่าเยื่อใยสีขาวและเปลือกของผลไม้ตระกูลส้มเป็นส่วนที่อุดมไปด้วยสาร Hesperidin นะครับซึ่งเป็นสารในกลุ่มฟลาโวนอยด์ที่มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและลดการอักเสบได้อย่างทรงพลังโดยสารชนิดนี้จะพบได้มากที่สุดในเยื่อสีขาวและเปลือกมากกว่าในน้ำส้มคั้นหลายเท่าเลยทีเดียวครับประโยชน์ของ Hesperidin นะครับในเยื่อส้มเนี่ยนะครับบำรุงหัวใจและหลอดเลือดคือการทดลองทางคลินิกพบว่าการได้รับสาร Hesperidin ช่วยปรับปรุงระดับความดันโลหิตลดระดับน้ำตาลในเลือดหลังอดอาหารลดไขมันไตรกลีเซอไรด์ได้ด้วยคอเลสเตอรอลก็ด้วยนะครับและลดดัชนีการอักเสบในร่างกายนอกจากนี้ยังช่วยขยายหลอดเลือดและกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดในผู้ป่วยความดันสูงหรือเบาหวานได้ดีขึ้นครับฤทธิ์ในการฟื้นฟูและปกป้องตับด้วยนะครับการได้รับสารชนิดนี้1,000มิลลิกรัมต่อวัน

0: สามารถช่วยลดการอักเสบและฟื้นฟูการทำงานของตับในผู้ป่วยภาวะไขมันพอกตับที่ไม่ได้เกิดจากแอลกอฮอล์นะครับมีการปรับปรุงสมดุลของลำไส้ได้ด้วยหรือพรีไบโอติกนะครับสารเฮปซาริดินทำหน้าที่คล้ายพรีไบโอติกช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตและจุลินทรีย์ชนิดดีในลำไส้เช่นไบฟิโดแบคทีเรียมและก็แลคโตแบซิลัสนะครับพร้อมกับช่วยยับยั้งกระบวนการขยายตัวของแบคทีเรียที่เป็นโทษได้ด้วยฤทธิ์ในการปกป้องสมองและลดความเสี่ยงมะเร็งครับผลการศึกษาในห้องทดลองชี้ว่ามีส่วนช่วยลดการสะสมของพลักอะไมลอยด์นะครับซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของโรคอัลไซเมอร์รวมถึงช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งปอดมะเร็งลำไส้ใหญ่และมะเร็งต่อมลูกหมากในระดับพรีคลินิกด้วยครับ
1: ค่ะขอบคุณสำหรับข้อมูลนะคะไปต่อที่พยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาคุณเอกอนงค์เขียนทองรออยู่แล้วค่ะคุณเอกอนงค์สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะดร.ธีรารัตน
1: ์วันนี้สภาพอากาศเป็นอย่างไรบ้างคะ
2: ค่ะยังคงมีฝนเยอะนะคะแล้วก็จะมีหนักถึงหนักมากเกิดขึ้นได้ค่ะจะมีทางด้านภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนแล้วก็ภาคตะวันออกที่มีหนักมากค่ะ
1: อิทธิพลเหล่านี้ครอบคลุมอยู่กี่วันนะคะ
2: ตั้งแต่วันที่6ถึงวันที่9ค่ะ
1: อ๋อก็ยังอยู่ในช่วงนี้ที่จะไปถึงวันอาทิตย์นี้ถูกไหมคะ
2: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
1: วันนี้กรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะเป็นอย่างไรนะคะ
2: วันนี้การกระจายดีค่ะ170ของพื้นที่ก็มีได้ตั้งแต่ช่วงเช้าช่วงบ่ายค่ำก็มีโอกาสได้อีกค่ะ
1: ค่ะทรงๆเท่ากับ2วันที่ผ่านมาถูกไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
1: ค่ะภาคใต้ทั้ง2ฝั่งเป็นอย่างไรนะคะวันนี้
2: ภาคใต้ฝนทางด้านภาคใต้ฝั่งตะวันตกยังคงมีตกหนักได้แต่ว่าการกระจายจะเริ่มลดลงแล้วค่ะ
1: อ๋อค่ะส่วนภาคอื่นการกระจายลดไหมคะหรือว่ายังทรงๆอยู่
2: แทบไม่ลดค่ะก็ยังทรงๆแบบนี้แล้วก็มีพื้นที่ตกหนักถึงหนักมากค่ะ
1: อ๋อค่ะที่จะต้องเตือนการมีพื้นที่ไหนไหมคะที่ต้องเตือนเป็นพิเศษ
2: จริงๆในช่วง3วันนี้จะเน้นบริเวณประเทศไทยตอนบนนะคะแต่ที่หนักมากก็จะเน้นทางด้านภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนแล้วก็ภาคตะวันออกค่ะ
1: ได้ค่ะเดินทางปลอดภัยทุกเส้นทางนะคะขอบคุณสำหรับข้อมูลในเช้าวันนี้ค่ะคุณเอกอนงค์สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: มารายงานตัวเลขดัชนีตลาดหลักทรัพย์กันนิดนึงค่ะเมื่อวานนี้ปิดที่ 1614.64 จุดนะคะเพิ่มขึ้น 4.86 จุดค่ะอัตราแลกเปลี่ยนบาทต่อดอลลาร์เฉลี่ยอยู่ที่ 33.62 สตางค์ค่ะราคาทองคำแท่งรับซื้อบาทละ 63,950 บาทขายออกบาทละ 64,150 บาทค่ะทองรูปพรรณรับซื้อบาทละ 62,671 บาท44สตางค์และขายออกบาทละ 64,950 บาทค่ะติดตามข่าวกีฬาส่งท้ายช่วงแรกได้เลยค่ะ
0: มาที่เทนนิสครับอเล็กซานดราเยล่านักขวดสาวฟอร์มฮอตมือ20ของโลกจากฟิลิปปินส์ครับยังคงโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมหลังเพิ่งคว้าแชมป์ DC Open มาสดๆร้อนๆฝ่าด่านอลิเซียปาร์คสไปได้แบบสุดตื่นเต้นครับ2-1เซตเข้าสู่รอบ3ศึกเทนนิส WTA 1,000 คะแนน National Bank Open ที่แคนาดาไปรอพบกับเกทีแมคนอลลี่ต่อไปนะครับส่วนวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยตอนนี้ครับก็ลงซ้อมครั้งสุดท้ายเข้มข้นครับเร่งจำลองระบบรับมือสปีดบอลเร็วรวดเร็วก่อนที่จะประเดิมสนามนัดแรกศึก CV Cup 2026เลข2พบกับฟิลิปปินส์ที่จังหวัดเชียงใหม่ส่วนโค้ชออสยืนยันเป้าหมายเดียวคือคว้าแชมป์พร้อมกับเปรยว่าเตรียมจะส่งบุ๋มบิ๋มชัชชุออนสัมผัสเกมด้วยนะครับก็จะแข่งขันเวลา 16:30 นาทีกับฟิลิปปินส์ครับซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีอีกคู่หนึ่งอยู่นะครับมีการถ่ายทอดด้วยนะครับส่วนแบดมินตันรายการโคเรียมาสเตอร์2026ครับอันนานันตการและก็บูนาเบญญาภา2พี่น้องแบดมินตันไทยโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมครับเบียดชนะคู่เจ้าถิ่นในเกมแรกก่อนคู่เกาหลีใต้จะขอถอนตัวยอมรับความพ่ายแพ้ส่งผลให้ทั้งคู่ทะยานเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศศึกแบดมินตันโคเรียมาสเตอร์2026ได้สำเร็จครับ
1: ค่ะก็เป็นเรื่องราวข่าวคราวในช่วงแรกในวันศุกร์วันนี้นะคะขอบคุณดร.นิตินันท์พันธวีค่ะวันจันทร์พบกันนะคะสวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: เดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่ก่อนนะคะแล้วกลับมาติดตามเรื่องราวของข้อมูลหลุดออกมาข้อมูลส่วนบุคคลเราจะปลอดภัยไหมหน่วยงานของรัฐที่เก็บข้อมูลเราทั้งหลายที่ว่ากันว่า19กระทรวง1สำนักนายกรัฐมนตรีนั้นข้อมูลสามารถเข้าไปได้พาสเวิร์ดเปิดเผยไปแล้วเหล่านี้เป็นต้นนะคะวันนี้คุยกับผู้เชี่ยวชาญซึ่งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติค่ะดร.ปริญญาหอมอเนกจะมาคุยกับเราในช่วงวิเคราะห์เจาะลึกวันนี้ค่ะ
3: คุณกำลังอยู่กับเจาะข่าวเช้านี้โดยดร.ธีรารัตน์ พันธวีจันทร์ถึงศุกร์ 6:00 น.ทางจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz
4: นี่คือหนึ่งในคำถามที่คุณใช้ถามตัวเองทุกวันหรือเปล่า
5: เอ๊วันนี้วันที่เท่าไหร่นะ
6: ลืมอะไรหรือเปล่าเนี่ย
5: เที่ยงนี้กินอะไรดีอ่ะจะเดินมาหยิบอะไรนะ
4: ยังมีอีกหลายคำถามที่คุณใช้ถามตัวเองทุกวันแต่จะมีสักคำถามไหมที่คุณถามตัวเองว่าจะทำอะไรเพื่อสังคมดีมาเริ่มต้นปลูกสำนึกจิตอาสาด้วยการถามตัวเองอย่างนี้ทุกวันบ้างนะคะ
7: เข้มข้นทุกประเด็นเคลียร์ชัดทุกข้อกฎหมายรวมความรู้ด้านนิติศาสตร์สร้างภูมิคุ้มกันภัยด้วยกฎหมายใกล้ตัวจุฬานิติมิติรายการด้านกฎหมายเสริมทัพด้วยทีมนิสิตคณาจารย์และนักวิชาการด้านกฎหมายชั้นนำโดยคณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทุกวันอาทิตย์ 11:00 น.ติดตามรายการจุฬานิติมิติทางจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz
8: ลุกขึ้นแล้วเปลี่ยนตัวเองเป็นคนใหม่ปลุกพลังกายพลังใจที่หายไปพร้อมเดินหน้าต่อไปได้อีกครั้งกับรายการฮิวใจไปกับด็อกเตอร์จอยดำเนินรายการโดยด็อกเตอร์จอยทองกล่อมศรีผู้อำนวยการฝ่ายบริหารคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทุกวันเสาร์เวลา 14:30 น.ถึง 15:00 น.ติดตามฟังรายการฮิวใจไปกับด็อกเตอร์จอยเพราะทุกก้าวของชีวิตเริ่มต้นด้วยกำลังใจ
3: สถานการณ์เด็ดประเด็นร้อนในรายการเจาะข่าวเช้านี้ช่วงวิเคราะห์เจาะลึกกับดร.ธีรารัตน์ พันธวี
1: กลับเข้ามาพบกันในช่วงสุดท้ายของรายการเจาะข่าวเช้านี้ช่วงวิเคราะห์เจาะลึกนะคะวันนี้จะติดตามประเด็นร้อนแรงที่ผู้คนให้ความสนใจเพราะเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยความมั่นคงในทรัพย์สินความมั่นคงที่เราจะอยู่ในโลกออนไลน์แบบเอ๊ะเราจะถูกดึงข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้เมื่อไหร่จะมีคนนำข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลออนไว้โทรมาทำให้เราตายใจหลงเชื่อหรืออยู่ๆเงินเราจะหายไปไหมมันจะถึงขนาดนั้นหรือเปล่าวันนี้กรรมการทรงคุณวุฒิด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ในคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนี้นะคะดร.ปริญญาหอมอเนกอยู่ในสายเรียบร้อยแล้วค่ะอาจารย์ปริญญาสวัสดีค่ะ
9: สวัสดีครับ
1: ค่ะอาจารย์คะเรื่องราวของข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการเปิดเผยเรื่องราวข้อมูลหลุดมาหลายวันเริ่มต้นช่วงนี้นะคะเอาช่วงนี้ก่อนก็แล้วกันช่วงก่อนหน้านั้นมีหน่วยงานด้านสุขภาพช่วงนี้ 2-3 วันก่อนหน้าก็จะเป็นเรื่องข้อมูลจากกรมการขนส่งทางบกนะคะออกมามีภาพบัตรประจำตัวประชาชนของบุคคลชั้นนำระดับผู้นำแล้วก็หลายคนออกมาเปิดเผยคาดตาบ้างไม่คาดตาก็มีนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็จะมีการพูดถึงข้อมูลหลุดมาจากหน่วยงานในกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็ในกรมการปกครองและล่าสุดก็มีการเปิดเผยโดยบุคคลบางคนนี่นะคะที่ชื่อบุคคลบางคนก็แล้วกันนะคะที่เปิดเผยบอกว่าตอนนี้19กระทรวงกับอีกหนึ่งสำนักนายกรัฐมนตรีมีการนำพาสเวิร์ดไปทดสอบแล้วว่าสามารถเข้าถึงได้ถือว่าข้อมูลหลุดแล้วในหน่วยงานของรัฐทุกกระทรวงและ1สำนักเลยทีเดียวค่ะอาจารย์คะสถานการณ์นี้เกิดขึ้นได้อย่างไรมันเกิดอะไรขึ้นแล้วข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรกันแน่คะ
9: คร
1: ับ
9: ก็เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องนะครับ
1: ค่ะ
9: คือเราต้องเข้าใจก่อนว่าตอนนี้ mindset ของเราอะก็อาจจะต้องเปลี่ยนนิดนึง
1: ค่ะ
9: ความหมายคือว่าอะไรที่เราเข้าใจอยู่ตอนนี้พอเราได้รับความจริงแล้วว่าเราอาจจะต้องเปลี่ยนความคิดเราไปตลอดการหรือว่ามันซึ่งมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นนี่นาเลยนะอธิบายช้าๆแล้วกันคือข้อมูลหลุดไม่ใช่เรื่องใหม่
1: ไม่ใช่เรื่องใหม่ไม่ใช่เรื่องใหม่
9: ไม่ใช่เรื่องใหม่ไม่ใช่เรื่องใหม่เป็นเรื่องเก่ามากเลยผมไม่เคยหลุดสมัยโควิดแต่คุณได้อยู่กี่ปีแล้วล่ะ
1: อ๋อก็หลายปีมาแล้วนะคะ
9: แต่ผมรู้ได้ไงก็คือคนโทรบอกเพราะเนี่ยมีคนเอาชื่ออาจารย์นั้นนามสกุลอาจารย์ที่อยู่ในที่คุณพูดเมื่อกี้นี่เลยเอาไปขึ้นเว็บโชว์หลาเลยแบบว่ามีคนโทรบอกเบอร์โทรศัพท์ด้วยนะ
1: ค
9: ่
1: ะ
9: ที่เขาโชว์กันสองสามวันยังดีแต่รูปหน้ากับค่าตาอะไรอย่างนี้ใช่ไหม
1: ค
9: ่
1: ะ
9: อันนี้มันไม่ธรรมดาขึ้นหมดเลยที่อยู่โทรศัพท์ไปโคตรกันนี่เยอะ
1: ค
9: ่ะนั่นคือช่วงโควิดนะช่วงโควิดแล้วมีคนโทรบอกไม่งั้นเขาจะรู้ได้ไงแล้ววันนั้นเนี่ยมีคนโทรมาหาผมเนี่ย200สาย
1: จริงหรือเปล่าคะ
9: ที่ดูเลย
1: 200สายเพื่อมาแจ้งว่าข้อมูลอาจารย์หมดไปแล้ว
9: จนตีสาม
1: ค่ะ
9: แล้วเราโพสต์แล้วเขาบอกว่าโทรมาทำไมเขาบอกเขาอยากรู้ว่าเบอร์อาจารย์จริงป่ะขนาดนั้นมันเป็นเลยความเดือดร้อนอย่างแสนสาหัสซึ่งผมไม่ได้เกี่ยวข้องเลยนะเวลาข้อมูลหลุดเนี่ยผมไม่หลุดอะไรเลยตัวผมเนี่ยปกติแต่ว่าหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานเอกชนที่มีข้อมูลผมอยู่เขาหลุดอันนี้กว่าเหตุการณ์เหมือนเมื่อวานสองสามวันที่ผ่านมานี่แหละผมเองก็เพิ่งตอนที่ผมอยู่ญี่ปุ่นเนี่ยผมไปประชุมที่ซัปโปโรเนี่ยผมออกทีวีหรือสัมภาษณ์วิทยุเนี่ยประมาณ 5-7 รายการได้บ้าง
1: คือเรื่องนี้เลยนะคะ
9: ไม่ต้องทำอะไรเลยอะคือ
1: ค
9: ุยเรื่องนี้เรื่องเดียวเรื่องข้อมูลหลุดเพราะผมก็บอกว่าทุกคนแล้วมันแบบว่ามันเป็นเรื่องเก่าที่แบบว่ามันมีคนที่เขาก็เอามาเปิดอ่
1: ะ
9: เขาเอามารีไลท์ใหม่ก็อาจเป็นอย่างเงี้ยแล้วเขาเปิดนี่เขาไม่ได้เปิดระดับอาจารย์ปริญญาแล้วปริญญานี่คือธรรมดามากๆเลยเขาเปิดระดับนายกระดับรัฐมนตรีอะไรเนี่ยออกมาคือเขาเปิดคนที่มีคนสำคัญมันก็เลยกลายเป็นเรื่องใหญ่ขึ้นมาถูกป่ะถ้าเกิดเอาปริญญามาขึ้นคงไม่มีใครพูดนะ
1: ก็อาจจะไม่ดังเท่าเปิดนายกขึ้น
9: นายกระดับอะไรขึ้นมาเนี่ยมันเลยกลายเป็นเรื่องเวลาเพราะนั้นเราเปลี่ยนไมค์เซตก่อนนะ
1: ว่าเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นแล้วอย่าง
9: น
1: ี้เหรอคะ
9: ปกติเขาเรียกว่าเป็น data breach is a new normal แล้วกัน
1: ค่ะ
9: มันคือ new normal ใหม่มันคนเป็นโควิดเป็นหวัดอะไรเงี้ยคือมันเป็นเรื่องที่แบบเกิดขึ้นตลอดเวลาแต่ว่าเราไม่รู้อันนี้คำถามคือทุกคนจะถามคำถามเดียวกันเลยว่าการนั้นมันหลุดได้ยังไง
1: ค่ะ
9: แต่เพราะทุกคนเนี่ยไมค์เซตคือมันไม่หลุดถูกป่ะข้อมูลอยู่ที่รับข้อมูลอยู่ที่เอกชนระดับนี้มันต้องไม่หลุดสิอะไรเงี้ยแต่ในความจริงแล้วเนี่ยข้อมูลเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่เดียวเอาอย่างนี้กัน
1: ค่ะ
9: ทางข้อมูลของรัฐและเอกชนคือเวลาเรามีข้อมูลหน้าบัตรประชาชนเนี่ยเราไม่ได้อยู่ที่กองการปกครองที่เดียวถูกไหม
1: มันเชื่อมโยงกันไปหมดเลยใช่ไหมคะ
9: มันเชื่อมโยงกันไปหมดเพราะว่าตอนที่ผ่านมาเนี่ยหลายปีผ่านมาเราได้ยินว่ารัฐเนี่ยมีนโยบายที่เป็น open government open data ถูกไหมเคยได้ยินไหม
1: เคยได้ยินค่ะ
9: EA อะไรอย่างนี้ไหม
1: ค่ะ
9: เคยได้ยินว่าเขาแบบเปิด API เอาง่ายๆเอาเห็นภาพเลยตอนนี้คุณมีคงมีแอปอะไรไทยดี
1: ค
9: ่
1: ะ
9: ทางรัฐละกันทางรัฐละกันคุณเข้าดูนะคุณเข้าดูเนี่ยคุณเห็นลิงก์หมดทุกอย่างเลยที่ดินรถยนต์ทะเบียนรถที่ชื่อคือบูโรกรมธรรม์อะไรโอ้วันนี้อันนี้ผมว่าถ้าทุกตัวนี้หยุดนี่หนักกว่าถูกปะ
1: อันนี้คือข้อมูลเราอยู่ในนั้น
9: ประชาชนแล้วคือมันลิ้นเชื่อหมดทุกสิ่งทุกอย่างเลยแล้วการเข้าก็ไม่ยากด้วย
1: ค
9: ่
1: ะ
9: นะประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงข้อมูลของตัวเองได้เขาอุตส่าห์ทำไว้เพื่อให้เราอ่ะสะดวกสบายในการรับในการเรียกว่า e-government
1: ค
9: ่
1: ะ
9: ถ้าเราเคยดูตัวอย่างที่แบบซักเซสมากๆเลยนะคือที่เอสโตเนีย
1: เป็นไงคะ
9: เอสโตเนียเนี่ย e-government คือทุกอย่างที่เป็น e หมดเลยเปิดมาโมบายแอปเข้าเว็บจะทำอะไรธุรกรรมอะไรได้หมดเดี๋ยวนี้คุณจะดูบัตรประชาชนอะไรเนี่ยคุณก็สามารถจะเปิดไทยดีได้ถูกไหม
1: ใช่ค่ะ
9: แต่คุณไปโชว์บัตรประชาชนคุณก็ง่ายๆคุณจะเสียภาษีสรรพากรตอนนี้คุณต้องไปใส่ username password ของกรมสรรพากรเพื่อจะเสียภาษีป่ะไม่ต้องแล้วนะ
1: ค่ะ
9: อันนี้ไม่ทราบว่าคนไทยเราทราบหรือไม่ว่าทุกวันนี้เราสามารถจะออเทนล็อกอินได้ไทยดีแล้วก็เข้าไปเสียภาษีได้เลย
1: อ๋อผ่านแอปนี้เลย
9: คือข้อมูลนี่มันลิงก์กันหมดเลยตอนนี
1: ้ค่ะ
9: แต่ถ้าเกิดว่าไม่สะดวกไทยดีก็ไม่เป็นไรน
1: ะ
9: ยังสามารถใช้เป๋าตังค์นะที่คนขึ้นพัดเนี่ยหรือว่า NDID นะคือวุฒิผมมี account อยู่กสิกรไทยผมอยากเปิดบัญชีที่ทหารไทยธนชาติเนี่ยผมก็แค่ยิ่ง NDID ไปที่กสิกรผมก็เปิดบัญชีได้เลยโดยที่ผมไม่ต้องไปเปิดจริงแบ นึกออกไหมเปิดแบบวัวชั่วคือแบบว่ากดแอปนี้เย็ดปุ๊บอาจจะทะลุมาที่ธนาคารที่ผมเปิดอยู่ผมไม่เปิดอีกธนาคารหนึ่งได้เลยเพราะนั้นตอนนี้ข้อมูลคนไทยด้วยกันเนี่ยเราต้องรับรู้ว่ามันซิงกันหมดเลย
1: มันเชื่อมโยง
9: หมดด้วย API ด้วยการผ่านแอปผ่านเว็บและแอปพลิเคชันโปรแกรมมิ่งอินเทอร์เฟซเชื่อมกันได้หมดเพราะนั้นโอกาสที่ข้อมูลจะหลุดเป็นไงคุณฟังละ
1: เป็นเรื่อง
9: สูงมาก
1: เป็นไปได้สูงมาก
9: เพราะมันเชื่อมกันหมด
1: ค่ะ
9: เพราะนั้นเราต้องทำใจไว้ก่อนเลยว่าข้อมูลชัวร์ข้อมูลหน้าบัตรประชาชนเราเนี่ยไปหมดแล้ว
1: ค่ะ
9: อันนี้พูดออกอากาศเลย
1: ค
9: ่
1: ะ
9: ทีนี้แน่นอนไม่รอดแน่นอน
1: ใช่พอออกไปแบบนี้
9: ข้อมูลหลุดปุ๊บ
1: ใช่
9: เราก็ต้องเข้าใจว่าข้อมูลเหล่านี้ไม่สามารถจะใช้พิสูจน์ตัวตนเราเวลาเราโทรไป call center เนี่ยได้ต่อไปหรือว่าผมมีบัตรเครดิตอยู่ซึ่งคุณน่าจะมีนะโทรเราโทรไปเช็คยอดค้างชำระเปลี่ยนที่อยู่เนี่ยเขาจะไม่ถามคำถามที่เป็นข้อมูลที่มันหลุดพุ่นเช่นคุณเกิดวันที่อะไรประชาชนคุณหมายเลขอะไรเลิกเขาเลิกถามนานละ
1: ไม่ถามแล้วก็มีแล้ว
9: เขาไม่ถามแล้วจะถามว่าคุณใช้ครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่วงเงินคุณเป็นยังไงอาจจะมีคำถามหลอกเช่นคุณผ่อนหรือเปล่าถ้าคุณไม่ผ่อนเนี่ยคุณต้องบอกว่าคุณไม่ผ่อนถูกไหม
1: ค่ะ
9: อะไรอย่างเงี้ยคำถามคือว่าทำไมเขาต้องเปลี่ยนคำถามให้มันยากเย็นอะไรขนาดนี้
1: แสดงตัวตน
9: ข้างหน้าอาจมันหลุดไปหมดแล้ว
1: ใช่
9: เพราะฉะนั้นเรื่องนี้ขอสรุปสองฐานก่อน
1: ค่ะ
9: ข้อมูลมีโอกาสหลุดสูงมากเพราะว่ามันไม่ได้อยู่ที่เดียว
1: ค่ะ
9: มันซิงค์มันเชื่อมโยงกันหมดมันอาจจะหลุดแต่ต้นตอก็ได้นะไม่ได้ว่าอะไรอย่างข่าวที่เขาพูดถึงสองสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเขาบอกหลุดที่กรมการขนส่ง
1: ค่ะ
9: การปกครองโดป้าอะไรก็แล้วแต่อันนั้นก็แล้วแต่ที่เขาจะเดโมนสเตรทให้ดู
1: ค
9: ่
1: ะ
9: มาตอบถามข้อมูลหลุดได้ยังไง
1: ใช่
9: หนึ่งเลยไซเบอร์แท็ก
1: คือการโจมตี
9: ทางไซเบอร์อันนี้หนึ่งสองซอฟต์แวร์ที่ใช้อยู่อ่ะมันมีช่องโหว่ไอ้เว็บแอปอะไรต่างเนี่ยโมบายแอปช่องโหว่สามอันนี้ไม่น่าให้อภัยคือตั้งค่าระบบผิดก็มีนะ
1: ตั้งค่าระบบผิด
9: ไปเปิดในเขาซะนี่คือแบบแอดมินคอนฟิกผิดอะไรไปอย่างหนึ่งแล้วแฮกเกอร์มันก็เข้าได้หรือแม้กระทั่งคนธรรมดาก็โผล่ถือดูเข้ามาก็มี
1: อ
9: ันนี้เกิดขึ้นมาแล้วทั่วโลกหรือที่เขาแถลงไปคุณฟังรัฐมนตรีพูดใช่ไหมก่อนท่านนายกพูดท่านรัฐมนตรีพูดผู้หลักผู้ใหญ่พูดนั่นแหละสองวันก่อนเขาบอกว่าบัญชีผู้ดูแลระบบถูกขโมยแต่ไม่ได้โดนไซเบอร์แท็กตอนนั้นคุณงงไหม
1: อ
9: ๋
1: อก
9: ็ข้อมูลคุณหลุดระบบคือข้อมูลยูทูบเองพักหลุดแต่ไม่ได้โดนไซเบอร์แท็ก
1: ใช่
9: อ
1: ัน
9: นี้ต้องตีความแบบทนาย
1: ไม่ใช่มีใครมาโจมตีไม่ใช่แฮกเกอร์โจมตี
9: หลายคนงงนะแล้วก็ความผิดพลาดของบุคลากรเช่นส่งข้อมูลผิดอัปโหลดไฟล์ผิดหรือเติร์ดปาร์ตี้ถูกโจมตีทำให้เราก็ถอยตัวไปด้วย
1: คือ
9: สถานการณ์เนี่ยประมาณ 5-6 ซิตูเอชั่นเนี่ยไปหมดเลยเพราะฉะนั้นข้อมูลหลุดมันถึงเป็น new normal ยังไงก็หลุดอยู่แล้วใครได้ผลกระทบรับผลกระทบก็เราไงเพราะว่าข้อมูลเรามันหลุดออกไปเขาก็เอามาขึ้นเอามาโชว์ที่ดูระดับผู้หลักผู้ใหญ่ยังเอามาโชว์แล้วเราล่ะนี่คือ mindset ของคนที่ยังไม่เข้าใจว่าข้อมูล
1: หลุด
9: หมดแล้วเราก็รู้สึกตื่นตระหนก
1: ได้ค่ะอาจารย์ถามต่อ
9: มันหลุดไปนานแค่เอาข้อมูลที่หลุดไปนานแล้วนั่นน่ะเอามาโชว์ให้เราดูว่ามันหลุดนะ
1: ได้ค่ะอาจารย์ถามต่อนิดนึง
9: นั่นเองนี่ก็คือเรื่องที่ตอบคำถามคุณว่ามันข้อมูลมันหลุดได้อย่างไร
1: ได้ค่ะทีนี้เราเห็นสภาพการที่มันเกิดขึ้นมันเป็นเรื่องแล้วทั่วโลกเขาหลุดกันแบบนี้ไหมเขาหลุดเป็น new normal แบบนี้หลุดกันหมดนะทีนี้ถามต่อ
9: เรื่องปกติ FBI ทำเนียบขาวอะไรไปกันหมดทุกคนก็มีโอกาสหลุดพร้อมกันหมด
1: ค่ะแล้วเราควรจะทำอย่างไรคะอาจารย์ขาอาจารย์ขาเราควรจะทำอย่างไรเราควรจะปล่อยให้มันเป็น new normal แบบนี้หรือควรจะทำให้เกิดการแสดงตัวตนหลายปัจจัยนะคะ MFA เนี่ยทำให้มันมีปัจจัยหลายอย่างเข้ามาช่วยควรทำไหมคะ
9: เป็นคำถามที่ดีมากก็คือถ้าบอกว่าเราควรจะปล่อยให้มัน new normal อย่างเงี้ย
1: ค่ะ
9: เราจะต้องเปลี่ยน mindset อีกแล้วว่าเราไม่ได้ปล่อยเพราะว่ามันเป็นของมันเอง
1: ค
9: ่
1: ะ
9: ในเด็กขออธิบายขอวิชาการที่เราวิจารณ์เราวิชาการนิดนึงนะ
1: ค่ะ
9: จะมีคำว่า systemic risk กับ systematic risk ไหม
1: คืออะไรบ้างนะคะ
9: systematic risk เชิงระบบเรียก risk เชิงระบบ systemic ไม่ใช่ systematic นะ
1: อ๋อ risk คือความเสี่ยงนะ risk นะคะ
9: systemic ไม่ใช่ systematic นะแต่ว่า systemic แค่สามคำ risk เชิงระบบ
1: ค่ะ
9: ผมถามหน่อยถ้า risk เชิงระบบเนี่ยคุณหนีแล้วหรือว่าคุณปล่อยคุณบอกว่าคุณจะปล่อยมันนะคุณไม่ได้ปล่อยมันนะมันเป็นของมันเองยกอย่างเช่นเป็นหวัดเป็นโควิดเนี่ยคุณหนีได้หรอ
1: ค่ะ
9: ค คุณหนีได้ยากถูกไหมหรือว่าคุณขับรถออกจากบ้านเนี่ยคุณมีริสไหมนี่คุณตั้งใจว่าคุณจะไม่ชนเลยได้ไหมคุณไม่ทำประกันรถหรอกคุณไม่ชนหรอกอันนี้ไอ้ผมพูดให้คุณเห็นภาพเลย
1: ค่ะ
9: เพราะนั้นตรงนี้คือคุณหนีไม่ได
1: ้ค่ะ
9: คุณไม่มีทางหนีอ่ะสมมติคุณยกตัวอย่างง่ายอีกอันนึงสมมติคุณใช้พร้อมเพย์นะ
1: ค่ะ
9: คุณใช้พร้อมเพย์แล้วคนโอนเงินให้คุณเนี่ยผมถามว่าชื่อนามสกุลคุณขึ้นไ

0: ขึ้น
1: สมมติว่าผมรันเลขนัมเบอร์ไปเรื่อยถือว่าผมลงท้ายด้วย41นะครับสำหรับผมนะผมก็เปลี่ยนไปลงท้ายด้วย42 43 44ไปเรื่อยคุณว่ามันจะขึ้นมาทีละคนไหมมันก็ขึ้นมาทีละคนถูกไหมเพราะระบบมันออกแบบมาว่ามันต้องเอาชื่อคุณมาโชว์ให้ดูก่อนเพื่อป้องกันการที่คุณจะโอนผิดพลาดระบบไม่ได้ผิดนะผมจะบอกว่าทุกวันนี้ระบบไม่ได้ผิดแต่ด้วยลักษณะที่ระบบมันเป็นแบบนี้มันก็มีคนแบบพลิกแพงแบบว่าเราเปลี่ยนอะไรนี่สิเราทำนี่สิพอใส่เบอร์มือถือขึ้นไปโบกอีกหนึ่งก็กลายเป็นอีกคนหนึ่ง
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ฉะนั้นซอฟต์แวร์ควรเป็นยังไงเมื่อมีคนมาทำอย่างงี้โบกหนึ่งคนแรกมันก็ต้องหยุดถูกไห
0: ม
1: ถ้าผมใช้แอปของแบงก์แกล้งโอนพร้อมเพย์คนสัก100คนวันนี้ผมบวกหนึ่งไปเรื่อยๆเงี้ยแอปมันต้องไม่ทำงานแล้วถูกปะ
0: ค่ะ
1: มันต้องมีแบบเหมือนกับช่วย API throttling หรือว่าอะไรที่แบบ
0: ที่ป้องกัน
1: ไม่ให้มันอ่ะ
0: ค่ะ
1: ไม่ให้มันทำอ่ะคุณได้ยินเคสแอปหนึ่งที่ผ่านมาในก่อนมีเหตุการณ์2-3วันที่ผ่านมาเนี่ยเอาเราไม่เอ่ยนามเขาแล้วกันคุณล็อกอินเข้าไปคนหนึ่งแต่คุณสามารถเข้าไปเห็นของอีกคนหนึ่งได้
0: อ๋อเหรอคะ
1: ก็คุณก็ดูดีข้าวหน้าบอกประชาชนมาขึ้นเนี่ยเขาล็อกอินเป็นคนนั้นหรือเปล่าถ้าไม่ล็อกอินเป็นคนนั้นปกติมันเอาไว้ได้ถูกไหม
0: ค่ะเข้าใจ
1: คือจุฬาเนี่ยคุณก็รู้จุฬาเรามีโปรแกรมที่จะเข้าไปล็อกอินดูเกตดูอะไรได้ถูกปะ
0: ค่ะ
1: มาคอนฟิวน่าจะรู้นะคือผมก็เป็นอาจารย์สอนที่จุฬาเนี่ยผมเข้าไปดูเกตนักเรียนไปดูอะไรได้หมดนักเรียนแต่ละคนเข้าได้อยู่ห้องตัวเองถูกปะ
0: ค่ะ
1: ถ้าผมไปเข้าดูแล้วคุณของเพื่อนได้นี่โอ้โหมันคงจะโกลาหลคือคุณไปดูบัญชีธนาคารของคนอื่นได้เนี่ยมันคงอยู่ไม่ได้โลกนี้ถูกไหม
0: ค่ะแล้วทำไงคะอาจารย์
1: ปัญหาคือว่ามันก็มีคนแบบแค่แกะเกาหรือลองผิดลองถูกดูแล้วมันไปดูของอีกคนนึงได
0: ้ค่ะ
1: ถ้าเราต้องการจะแก้ปัญหานี้ได้เนี่ยตัวระบบมันเองเนี่ยมันต้องอินเทลเจนต์อีนัฟใช่ไหม
0: ค่ะ
1: มันต้องฉลาดเพียงพอว่าเฮ้ยคนเข้าของปริญญาของเน็ตมันจะกระโดดเข้าไปของอีกคนนึงมันจะต้องแบบอารมณ์อันเลิศเลยนี่คือสิ่งที่อะไรจะต้องทำไงล่
0: ะ
1: ว่าถ้าเรามีการเอาที่ผมเนี่ยผมอยู่เมืองไทยตอนนี้ผมออกจากวิทยุผมกลับมาเมืองไทยแล้วเนี่ยไอ้สักห้านาทีเนี่ยผมล็อกอินมาจากเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กคุณว่าไง
0: อ๋อก็ตกใจสิ
1: แล้วอีกสิบนาทีเนี่ยผมล็อกอินจากสิงคโปร
0: ์อ
1: ีก20 นาทีผมล็อกอินมาจากซัปโปโรนี่อันนี้มันไม่ใช่ละ
0: ค่ะใช
1: ่ขอบคุณที่แจ้งให้มาเพราะนั่นนี่คือการบอกว่าตัวระบบเองเนี่ยมันต้องฉลาดแล้วก็มีการดีเทคสิ่งเหล่านี้ได้แต่อันนี้คำถามคุณคือว่าตอนนี้ระบบมันไม่ได้เป็นอย่างนี
0: ้ค่ะใช่ค่ะ
1: มันไม่ได้ฉลาดขนาดนั้น
0: มันต้องเริ่มยังไงคะอาจารย์ต้องเริ่มจากใคร
1: ยังไงค่ะข้อมูลเราหลุดดีกว่านี่คือคำถามที่ผมว่าเช้าเนี้ยทุกคนก็รู้สึกอยากจะได้คำตอบจากคำถามนี้ถูกป่ะ
0: ค่ะ
1: คำถามแรกเลยนะมันหลุดได้ไงเพราะว่าปกติแล้วเนี้ยมันหลุดเพราะใช้แค่ยูสเนมพาสเวิร์ด
0: ค่ะมันง่ายไป
1: ซึ่งเป็นอีเมลเนี้ยมันไม่รอดอยู่แล้วอะต้องใส่พาสเวิร์ดแล้วมันมีโปรแกรมมาแวร์มาดักพาสเวิร์ดเราเนี่ยมันโอกาสที่เราจะหลุดสูงมากเพราะนั้นที่คุณพูดเมื่อกี้ผมเห็นด้วยเลยคุณทำสิ่งเรียกว่า two factor authentication
0: ค่ะ
1: 2SA ก็คือว่าคุณลองล็อกอินดูคุณใส่พาสเวิร์ดเสร็จแล้วเนี่ยมันต้องเข้าไม่ได้เดี๋ยวคุณฟังรายการวิทยุจบวันนี้คุณทำเลยนะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: Hotmail Gmail Facebook อะไรของคุณในทุกวันเนี้ย account คุณเจอหมดเลยเป็นสิบเลยเนี่ยถ้าคุณใส่พาสเวิร์ดแล้วเข้าได้เลยเนี่ยอันนี้ผมบอกเลยว่าคุณไม่รอด
0: ไม่รอดธรรมดามาก
1: ไม่รอดแน่นอนไม่รอดแน่นอนไม่รอดแน่นอนเพราะฉะนั้นถามว่าคุณคือคุณเปิดวงจรการเข้ารหัสแบบ2ปัจจัย
0: ค่ะ
1: two factor authentication ว่าเฮ้ยมันต้องมี SSH เข้ามาเฮ้ยมันต้องไปรันโปรแกรม Google Authenticator มันต้องเข้าทิ้งมันจะไม่หวยมา6 หลักเนี่ยทุก60 วินาทีมันจะเปลี่ยนตอนนี้ผมก็ทำแบบนี้ผมทำแบบนี้มา5 ปีแล้วนะถ้าผมไม่มีตัวนี้ตอนนี้ผมไม่รอดแล้วผมคงจบเหมือนกันเนี่ยแต่ถ้าพลาดแบบนี้ตัวนี้มันจะขึ้นเลข6 หลักมาสมมติผมคุยคุณเนี่ยเวลาผ่านมา60 วิไอ้เลข6หลักนี้ก็เปลี่ยนอีกผมใช้โปรแกรมชื่อ Google Authenticator เนี่ยเข้าแอป Store Play Store โหลดได้เลยแล้วก็ผูกโปรแกรมนี้เข้ากับ Hotmail Gmail Facebook X อะไรต่างๆทุกอย่างที่อยู่ในโลกนี้ที่เราสามารถจะทำ Two Factor ได
0: ้ค่ะ
1: แต่ร้ายคือบางระบบไม่มี Two Factor
0: อ
1: ย่างระบบของตุลาเราเนี่ยที่สลับเรียนเนี่ย MyPassword เนี่ยไม่มี Two Factor
0: ค่ะ
1: เพราะว่ามันไม่ได้ซีเรียสอะไรขนาดนั้นถูกป่ะ
0: ค่ะ
1: แต่สีผมเรียกร้องแล้วถ้าเกิดทางทีมงานระบบฟังอยู่เนี่ยผมก็อยากปรับระบบจุฬาเราเป็น two factor เหมือนกัน
0: อืม
1: เพราะว่าถ้าเกิดวันนึงมันมีคนแบบยูเซอร์พาสเวิร์ดหลุดก็จะมาโวยที่จุฬาบอกว่าทำไม
0: ไม่ทำระบบสองระบบ
1: แต่เหตุการณ์ยังไม่เกิดนะ
0: ค่ะ
1: แต่ว่าผมทำนายไว้ล่วงหน้าเลยว่าระบบที่มีแค่ยูเซอร์พาสเวิร์ดไม่รอดแน่นอน
0: ค่ะ
1: เพราะผมถึงรู้บริษัทประกันภัยไซเบอร์โชว์แลนด์ทุกบริษัทในโลกนี้ถ้ามันตรวจสอบว่าระบบเรามีเชื้อไวรัสมันไม่รับทำประกัน
0: ค่ะ
1: เหมือนตอนนี้ถ้าคุณเป็นเบาหวานความดัน

0: รับนะไม่รับนะไม่ร
1: ับ
0: เพราะว่ารู้อยู่แล้วว่ามันต้องมาเคลมต้องมาเบิกมันจะคล้ายๆกันถ้าเกิดค
1: ุ
0: ณไม่มี two factor authentication ตอนนี้บริษัทไซเบอร์ชแนลส่วนใหญ่จะไม่รับทำประกันนะให้ทราบไว้เลยเพราะนั้นตอนนี้เราแก้ไขที่ตัวเราเองก่อนเพราะเราเป็นคนคอนโทรลระบบตรงนี้ถูกไหมฮ
1: ะ
0: ถ้าเข้าไหนที่เราเป็นแค่ยูเซอร์พาสเวิร์ดไปเปิดวงจร two factor authentication เพิ่มหร
1: ือ
0: ผู้ฟังทางบ้านถามมาเลยอาจารย์ถ้าแอคเคาท์ใช้หนูใช้อยู่มันไม่มี
1: ใช่ต้องทำยังไงบ้างก็ไปโหลดแอปนี
0: ้ระบบ Microsoft View ที่จุฬาเนี่ยเราก็ไม่มี two factor ก
1: ็
0: ไม่ก็ใช้ต่อไปก็ใช้ต่อไปแต่ว่าก็อาจจะไปบอกเขาบอกว่าช่วยทำตรงนี้เสริมให้หน่อยได้ไหม
1: ค่ะ
0: จะ6เดือนหรือ3เดือนว่ากันไปถ้าเกิดมีเมื่อไหร่ถ้ามีทางเลือก two factor เมื่อไหร่ใช้ทางเลือกนั้นทันทีสองอีกเรื่องนึงสองพันหน้าวางหูวันนี้ผมออกรายการเสร็จปุ๊บค
1: ุ
0: ณลองโทรไปยังออนไลน์ที่คุณแบบมีบัตรเครดิตมีอะไรอยู่ทุกอย่างเลยเนี่ย
1: คือ
0: โทรไปแก้โทรไปถามยอดข้างล่างเนี่ยถ้าคำถามยังมีคำถามหน้าบัตรประชาชนอยู่บอกว่าคุณจะเริ่มใช้เลยนะ
1: คือใช่เตือนเขาเลยบอกเขาเลยนะคะ
0: แบบนี้แล้วเพราะว่าข้อมูลที่มันหลุดไปมันที่สุดจนจำไม่ได้ผม
1: อาจารย์ขาเนื่องจากเวลามีจำกัดอาจารย์ขามีเวลาจำกัด
0: ต้องใช้เป็นคนเดียวกันหรือเปล่าหน้าเวลาน่าจะหมดละ
1: ค่ะอาจารย์คะขออนุญาตนิดเดียวนะคะเพราะฉะนั้นอยากสรุปนิดนึงว่าถ้าจะดูแลตัวเองเข้าไปในแอปพลิเคชันใดๆก็ตามที่มีการกรอกแค่ username password เนี่ยไม่พอต้องไปหาระบบที่เป็นแอปพลิเคชัน Google ที่ Google Authentication ถูกไหมคะเพื่อที่จะเอามาใช้ในการ
0: Authenticator จ้ะ
1: Authenticator นะ Authenticator นะคะเพื่อที่จะทำให้มีระบบนี้ในแอปพลิเคชันที่เราใช้อยู่บนมือถือหรือบนคอมพิวเตอร์ทั้งหลายถูกไหมคะ
0: ใช่ครับสำคัญมากเลยคร
1: ับ ค่ะแล้วก็เราจะทำในภาพรวมอย่างไรของชาติล่ะคะรัฐบาลที่เก็บของของเราทั้งสิ้นทั้งปวงอยู่ในเวลานี้ที่บอกว่ามันหลุดไปแล้วมีแค่ username กับ password รัฐบาลควรทำอย่างไรข้อเสนอสุดท้าย2นาทีสุดท้ายค่ะ
0: ครับผมเสนอรัฐบาลนะครับอาจจะต้องมีการrevise ระบบที่มีในปัจจุบันนี้สมัย
1: ะ
0: นะคร
1: ับ
0: ว่าตอนนี้การต่อเชื่อมเนี่ยของหน่วยงานรัฐเอกชนต่างๆเนี่ยมันมีความจำเป็นในการเชื่อมโยงกันขนาดไหนแล้วเมื่อเชื่อมกันระหว่างกรมเนี่ยอาวุธกรมการปกครองเชื่อมกับกรมขนส่งกรมสรรพากรเชื่อมกับกรมการปกครองเนี่ยอะไรที่ควรจะเชื่อมบ้าง
1: ค่ะ
0: เขาเรียกว่าถ้าภาษาเทคนิคเขาเรียก API audit ตอนนี้ธุรกิจคุณต้องมีการเชื่อมกันไหม
1: คุ
0: ณเคยแลกแต้มบัตรเครดิตไหมแต้มห้างอ่ะแต้มนี้แลกไปแต้มนี้อยู่บัตรนี้แต้มกระโดดไปแต้มนู้นเนี่ยสารพัดเนี่ยตอนนี้ธุรกิจก็เชื่อมกันหมดนะเอกชนนะ
1: ค
0: ำถามว่าความจำเป็นที่ต้องมาเชื่อมกันเนี่ยควรจะมีข้อมูลอะไรที่จะแชร์กันบ้างเอาเท่าที่จำเป็น
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะ PDPA ด้วยเปล่าละเมิดไหมเจ้าของเขายอมหรือยังเดี๋ยวนี้มันจะมีวิธีการที่ให้เจ้าของต้องยอมก่อนถึงจะแชร์ได้เร
1: ื่อ
0: ง VC
1: ดีค่ะ
0: แต่ผมไม่ลงเรื่อง VC ตอนนี้นะมันแอดวานซ์เกินไปเอาเป็นว่าตอนนี้อำนาจทุกอย่างกลับไปที่ผู้ควบคุมนะเพราะนั้นเราต้องมองว่าการต่อเชื่อมกันเนี่ยมันมีความปลอดภัยเพียงพอไหมม
1: ัน
0: มีการละเมิด privacy ไหมคือพูดง่ายทำ assessment นะทำ self assessment ครั้งใหญ่เลยพลิกวิกฤตเนี้ยให้เป็นโอกาสแก้ปัญหาได้และจากนั้นเนี่ยการเฝ้าระวังโปรเทคอย่างเดียวไม่พอนะถ้าโปรเทคอย่างเดียวพอมันจะเหตุการณ์พวกนี้หรอถูกป่
1: ะ
0: ม
1: ัน
0: ต
1: ้
0: อง detect แล้วก็ respond ด้วย
1: ค
0: ือใช่นะโปรเท
1: ค
0: detect respond ต้องการตรวจให้เจอแล้วก็จัดการกับสถานการณ์ค
1: ุ
0: ณถามหน่อยบางคนไม่เป็นไรไม่ได้แบบทำอะไรดีเลยแต
1: ่
0: ป่วยเป็นโรคนั้นโรคนี้ให้มันเป็นได้ไงเพราะว่าเขาไม่เคยไปตรวจ
1: ค่ะ
0: ไม่เคยตรวจถ้าลองตรวจดูเนี่ยเราทำ assessment ดูลองทำแอปเพนเทสลองตรวจสอบดูว่าเราเข้าเนี่ยเราเข้าขอทุกคนหนึ่งได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าเราทำ assessment เราจะรู้เลยว่าเราไปตรวจร่างกายรู้เลยว่าเราป่วยเป็นอะไร
1: ต
0: อนน
1: ี้
0: เราต้อง self assessment ครั้งใหญ
1: ่
0: ว
1: ่
0: าเป็นไงจากนั้นก็เซตสแตนดาร์ดได้ขึ้นมาอย่างว่าถ้าอย่างน้อยแค่คุณจะต่อเชื่อมกันนะเราไม่ว่าโลกมันต้องต่อเชื่อมแต่คุณต้องทำมีมาตรฐานสแตนดาร์ดตามนี้
1: ได้ค่ะ
0: ถ้าคุณไม่ทำตามนี้เราไม่ให้คุณเชื่อมอันนี้เวลาไม่พอละ
1: ใช่ใช
0: ่มีการบ้านต้องทำอีกเยอะแต่ว่าม
1: ัน
0: แก้ได้มันไม่ใช่ว่ามันจะแก้ไม่ได้นะ
1: มีโอกาสคงได้คุยกับอาจารย์อีกนะคะอาจารย์ขาในเรื่องของการป้องกันที่ลงรายละเอียดนะคะวันนี้ต้องขอบคุณดร.ปริญญาหอมอเนกเป็นอย่างยิ่งที่ให้เกียรติกับรายการของเราในเช้าวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับ
1: ค่ะเรื่องราวนี้สำคัญมากนะคะมีโอกาสคงได้ไปคุยเรื่องนี้ต่อวันนี้คุณลลดาและคุณวิรัตดูแลรายการนะคะขอบพระคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามค่ะวันจันทร์กลับมาพบกันวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ